0: ทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่ม เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตัวเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: เทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนว Southern Seaboard
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไป และบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภามะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของธนบปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลี้ยบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งเป็นมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าเลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคลอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะ

0: อาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: อาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

ท่านนับยามสรณะมันนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

end. Fog, fog, fog, high four, high four, high four, it's high four. Yata wadi waha pura pari purenti sakarang keva veva ito thinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang chibume vasami chato saphe purento sangkapa chantho panna araso yata mani chote ระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพะสังขารภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทําวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาทีจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เรื่องที่6ความเบียดเบียนตนพระพุทธภาษิตยสะอัจจันตะดุสีละยังมาลุวาสาระมิโววิโวทธนังทตังกรโรติโซตะทัตตานังยะท่านังอัชตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความเป็นผู้ทุศีลนั้นคือการล่วงศีลเนืองๆเพราะขาดหิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีลเนืองๆนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลเนืองๆพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาตีฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดานยีลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิจฉาจารีประพฤติผิดในการเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชฌปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือธรรมลามกทุสีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีล นั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจำเพียง2ข้อบางท่าน3ข้อบางท่าน4ข้อบางท่าน5ข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเพลาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเพลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาติบาตเพื่อการดำรงชีพจะตำหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติธรรมอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในมหาสมณศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจักติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปาณาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้ามพระด้วยเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทำตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปาณาติบาตวงเล็บเปิดเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งวงเล็บปิดไม่ใช่ตัวปาณาติบาตทีเดียวเหมือนมนุสสวิคหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิดในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนำทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ทนุบำรุงพระศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตน ยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติตติระชาดกว่าปัญจศีลนั่นแลเป็นพรหมจรรย์ส่วนอุโบสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชาดกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลเนืองย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำทรามลงไปเจริญได้ยากเหมือนเถาวัลย์ที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้เจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมสามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีล นั่นเองพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันดัง
0: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ขอโอกาสค่ะเรื่องด้วยวันนี้นะคะ15พฤษภาคม2493เป็นวันบรรลุธรรมขององค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเราเหล่าศิษยานุศิษย์นะคะไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปองค์พระหลวงตาอยู่ในใจศิษย์เสมอมาดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์องค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน

0: วันแรม14ค่ำนั้นนั้นนาคืนของบันแม่เตรียมมาเปลี่ยนแล้วขออภัยนะคะ
1: เอา
0: เพราะเล่นร้องเพลงไม่พอค่ะเลยต้องเอานี่ช่วยด้วยค่ะหนูตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อ

โดยธรรมะจะดีดาวเขื่อนฟ้าราตรีวันแรม14ค่ำนั้นหนาคืนของวันที่15เดือนพฤษภา2493เวลา5ทุ่มตรง

0: จบแล้วเดี๋ยวกำลังฟังอยู่วันนี้นะเป็นวันสำคัญวันมงคลมาของพวกเราวันมงคลครั้งแรกก็คือของท่านหลวงตานะวันนี้นับไป2493 15พฤษภาคมนะหลวงตาท่านได้ทำที่เป็นอัศจรรย์นะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะหาแทบล้มแทบตายนะไปเห็นภายในใจความสว่างคือกิเลสมันหลุดไปนะโน่นอยู่บนเขาที่โผผ่านนั่นนะวัดดอยทำให้ทุกวันนี้เป็นวัดดอยธรรมเจดีย์นะแต่ก่อนก็เป็นภูเขาวัดป่าเป็นที่วิเวกนะที่สงัดนั่นนะทำท่านบุกไปหาความดีหาสิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจนะปรากฏว่าท่านได้บรรลุธรรมอย่างเลิศแบบที่พุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็หลวงตาก็ได้บรรลุนะคือผู้ตามผู้รู้ตามได้บรรลุธรรมทำตามพระพุทธเจ้านะก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะเป็นของที่หาได้ยากนะท่านเรียกว่าผู้ที่จะไปมรรคผลนิพพานเปรียบแล้วก็เหมือนเขาโคนะคิดดูนะโคตัวหนึ่งนะเขามีกี่เขานะขนมีเท่าไหร่ผู้ที่จะไปได้นะมรรคผลนิพพานนะตัดกิเลสได้ก็เทียบแล้วก็เหมือนเขาโคก็มีแค่สองเขานะมันเป็นยากมันเป็นของยากนะพอได้แล้วก็เป็นสิ่งมงคลมหามงคลนะสุดยอดนะไม่กลับมาเวียนเกิดเวียนตายอีกไปหายห่วงเลยวางทุกอย่างไว้ที่โลกนะพวกเราเนี่ยมันวางแล้วก็วางเดียวเนี่ยก็ไปจับอีกไปหอบอีกไปอุ้มอีกนะวางไม่เด็ดไม่ขาดนะแต่พุทธเจ้าพระองค์ปล่อยวางได้ทั้งหมดนะเป็นสยามภูแต่สรู้เองโดยชอบนะหลังจากนั้นก็สาวกถ้าเป็นทางพุทธการก็เรียกสาวกนะพระหลวงตาของพวกเรานะผู้สดับตามผู้ได้ยินได้ฟังนะเป็นสิ่งอัศจรรย์มากนะก็กราบก็ไม่มีใครเห็นแล้วนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นะเป็นอัศจรรย์ไม่เคยเห็นความสุขความอิ่มความทุกอย่างนะแต่ก่อนนี่แบกกันไปนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะไปเต็มที่นะกิเลสก็เต็มนะสุดท้ายก็ไปปล่อยไปวางกันนะในป่าในเขานั่นนะธรรมะเกิดในที่กันดารนะไม่ในที่สุขสบายนะต้นแบบก็คือพุทธเจ้านะพระองค์ก็เสด็จจากปราสาทราชวังนะหันหลังให้พระราชวังนะเข้าป่าไปด้วยความยากลำบากนะไม่ได้ไปสะดวกสบายนะ อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ไปด้วยความลำบากไปแบบขอทานนะสุดท้ายพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะด้วยบุญบุญความดีนี่แหละที่ท่านสร้างความมีสติความมีพระปัญญาพระความรู้ภายในใจใจของพระองค์เป็นของที่ยากแต่ก็ทำได้นะไม่เกินไม่เหลือวิสัยของมนุษย์นะปุถุชนนี่แหละมีกิเลสนี่แหละถ้ามีความเพียรความพยายามมีสติความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทำคุณงามความดีนะจนถึงที่สุดนะเรียกว่าปรินิพพานนะไปหายห่วงพอแล้วนะพวกเราก็ให้ยึดครูบาอาจารย์พระหลวงตานี่แหละนะเดี๋ยวได้ปล่อยได้วางนะเอาสุดยอดเลยเหมือนกันนะความดีเราต้องเดินตามปฏิบัติตามนะโดยการสร้างคุณงามความดีด้วยความขยันหมั่นเพียรนะไม่ขี้เกียจขี้ค้านนะนี่คือครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาโดยความยากลำบากโดยความหนักเอาเบาสู้นะไม่ถอยสู้ไม่ถอยนะในธรรมท่านก็กล่าวไว้นะสู้จนสุดเต็มที่เลยมันนะจนหมดกิเลสมีเท่าไหร่แตกนี้หมดเลยนะเพราะการสร้างความดีเพราะความอดทนความขยันหมั่นเพียรนี่แหละกิเลสกลัวนะความมีสติความมีปัญญานะขยันอดทนนะนี่คือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยความหนักแน่นมั่นคงนะไม่ถอยสู้เต็มที่นะเอาการมีเอาเนี่ยบางสกุลนะใช่ไหม
1: ใ
0: ช่ค่ะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุขโขสัพเพสัตตามลันติจามา

0: มีอะไรอีกไหม
1: ปัจจัยเข้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนนะ
0: มูลนิธิเสียงธรรม
1: ค่ะ

0: บทฮะ
1: ก็รูปหลวงตากับพานขอเข้ามา
0: เออเออเออเอาเอาเออสาธุนะนโมทนาเราค่อยๆเดินตามก้าวสั้นๆก้าวไม่ถอยมันก็ถึงที่หมายนะไกลขนาดไหนก็ไปถึงถ้าเดินหน้านะไม่ใช่เดินถอยหลังเดินเหมือนกันนะเดินถอยหลังมันก็ไปไม่ถึงต้องเดินหน้าเดินถูกต้องเดี๋ยวจะให้พรนะอันนี้ เตรียมอนุโมทนาบุญกับบุญ ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนโตสังกปา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาษิตสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจักยังเวหิตันจะซาซาทุนจะตังเวปรมะลุกรังแปลความว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งอธิบายความกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในกามารมณ์ความทยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจาก อกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนการนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากลมคือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัวลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6อย่างคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ

างสองเดือนสามเดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาทรัพย์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปลิ้นปล้อนตลบแปลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเข้าข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นหวังว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอลเบี้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงไพศาลได้อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับความเกียจคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกำเนิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทำได้ง่ายคนจึงติดกันมากส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทำยากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะลุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะปาปะมริเยหิลุกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเวลุวนารามทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงฆ์ของพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งเวลาเช้าพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานนท์ว่าอาวุโสอานนท์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานนท์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วคือจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์ทูลดังนี้พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะดุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิดุกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายพระอริยเจ้าไม่ทำเลยดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีพิตังปฏิโกสติดุมเมโทนิทิ่งนิสายปาปิกังพลานิกันตะกัสเซวะอัตคันยายะพัลลติแปลความว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้น

0: แต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทำเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่ม้าอัสดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกดลิงหันติพลังเวลุงพลังนะลังสักการโรปุริสังหันติคับโฮอสตริงยธาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้นอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดรชั้นใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าสักการะความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผ่านสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าอย่าโซลัทธานะมัชเชยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระเถระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะประยานใหญ่หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง3ครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนโกรนควายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเริ่มใส่พระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขลานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉาสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น
1: ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์
0: พระพุทธภาษิตอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสร้างกิริสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วอันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า intrinsic value ประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า extrinsic value ขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอก extrinsic value นั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอำนาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอำนาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองโดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอกการใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอๆแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่านายกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก็หนักแน่นนักนายกได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกไปด้วยแต่ความจริงนายกเป็นผู้บริสุทธิ์100% ใครจะทำให้นายกเป็นฆาตกรได้ในเมื่อนายกไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้านายกไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นนายกรอดพ้นจากการถูกโจทพ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกเป็นคนบริสุทธิ์แต่ความจริงอันแท้จริงนายกเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเองทำให้ตนเศร้าหมองเมื่อทำบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทำบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองความจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทำในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตนแต่อุปนิสัยของบุตรไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัยทำได้โดยไม่ยากเพราะมีความชอบเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยประการฉะนี้ถ้าใครไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องเสียบ้างแล้วดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทำ หรือไม่ได้ทำนั้นต่างหากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลการความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นดังนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ำวงเล็บเปิดพวกกุมภทาสีวงเล็บปิดในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะพวกกุมภทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเมื่อทำกุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไหมมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาจุลการอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตตะดัตถังปรัตถิเทนะมหุนาปินหาปะเยอัตตะดัตถะมะพิญญายะสดัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัตรและอุปชายวัตรบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรคผลนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรคผลนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นๆคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม้น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียว2บาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสำคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีกคือทำให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารชน ประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมานี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเองมิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผลสิ่งที่บัณฑิตชนควรทำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอัตถทัตเถระมูลเปิดผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญมูลปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอัตถทัตเถระความว่าเมื่อจวนปรินิพพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตถทัตเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บ่นเพ้อรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหัตผลภายใน4เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตถทัตจึงกล่าวว่าฉะนั้นท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปรินิพพานของพระศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบพระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตถทัตถะเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระอัตถทัตเถระได้สำเร็จอรหัตผลโลกวัคคณนาว่าด้วยเรื่องโลกไม่ควรเป็นคนรกโลกพระพุทธภาษิตยี่นังธรรมังนะเซเวยะปมาเดนะนะสั่งวะเซมิชาดิทิ่งนะเซเวยะนัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิจฉาทิฏฐิและไม่พึงเป็นคนรกโลกอธิบายความเบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ก่อนอรรถกถาแห่งพระคาถานี้อธิบายว่าข้อว่าธรรมอันเลวนั้นได้แก่กรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่เรียกว่าเป็นธรรมอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูฐและโคเป็นต้นอีกประการหนึ่งกามคุณ5นั้นย่อมทำให้คนเสพบังเกิดในที่อันเลวมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้น ข้อว่าไม่พึงเสพความผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมอันเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของดร.ราธากฤษณันแปลนสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกว่า Do not be a friend of the world แปลตรงตัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่าบุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพและในการเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมดาโลกของเรานี้รกอยู่ด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านมนุษย์ที่สักว่าเกิดมาทำให้โลกทำโลกให้เต็มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาได้มีคุณธรรมอันสมควรแก่ภาวะแห่งผู้มีใจสูงไม่โลกเราจึงรกไปด้วยมนุษย์ที่มีคุณความดีน้อยมีความชั่วมากยุ่งเหยิงสางได้ยากโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาคือความเขลาโมหะความหลงผิดราคะความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจอยู่ในโลกที่สกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข้อันเรื้อรังอีกในหนึ่งข้อว่านัสสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนพลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกามคุณ5ความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้ง4ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทำความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพพการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้ง4นี้คือถ้าหลงไหลในกามคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่าความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้านายในกามคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนาตังดุจจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสักยะวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสักยะวงศ์แล้ววงของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบูชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปัชฌายะก็ให้อนุสาสีในท่ามกลางสงฆ์ว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงมีอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตในวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่ง การบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบิณฑบาตยังเป็นทางลดทิฏฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่ไม่ออกบิณฑบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบิณฑบาตอยู่ประจำก็มีท่านมักจะอายุยืนนี้ขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบิณฑบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบิณฑบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นำมาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบิณฑบาตของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัว
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
2: แล้วทำเรียบร้อยแล้ว

กราบน้อมถวายปัจจัยนะอันเดียวกันใช่ไหมคณะอาจารย์นิด6,200นั่นนี่สาธุ

เออเออเห็นเนี่ยมั้งเราคิดอบคิดอบในอบคิดอบในอบแจกถวายพระมีมองมีมองนอนบ่หรอฮะแกมเต็มแม่น้ำนอนนอนไตห่มใหม่วะมาเออว่างว่ายังไงโอ้ว่ายังไงว่ายังไงบูชาคุณเนื่องในวันองค์หลวงตาบรรลุธรรมคุณแม่เข็มนศสุกินดาสวามิพร้อมลูกหลานนะน้อมถวายบูชาทำองค์หลวงตามูลนิธิเสียงธรรม500บาทนะน้อมถวายปัจจัยเข้ามูลนิธิเสียงธรรมกับวิทยุเสียงธรรมนะ1500รวมเป็น 1,000 สาธุเอาน่านี่ต้องพลังต้องชอบผู้เฒ่ากินเลยหมดแล้วให้พรนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุ

Mất mất mất mất

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตาม

ู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชี

ทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: คำว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกบาลที่เป็นธรรมโลกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะ ก็มีเช่นนิริอุตตปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันธรรมะโลกมีกว้างมากฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะเราก็เป็นโลกอันหนึ่งแต่ละบุคคลเป็นโลกเพราะตัวเรามีธรรมะโลกกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าเหวไม่ทราบจะเอาอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นท่านจะพึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่นั่นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็อย่างไรจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ้นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์เมื่อแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ควรน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีทำเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตรวจเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรสังรวมระวังกลั่นกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผล ระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดนี่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ครวญเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ผุนผันไม่โลภโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปหมดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจของความประพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนรของเรานี้ไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่กล้าเข้ามาสู่วัดมาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นแม้สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่พอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัตถังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์ครูอาจารย์ที่ให้นำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมเป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเหตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคฤหัสถ์คือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นนี่เรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัวอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสมอให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศที่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่าเพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอีกเมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลฮิริโอตตัปปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัว กล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะแขยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมโรคบาลในข้อหนึ่งสองข้อด้วยกันคือหิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีหิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโผฏฐัพพะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการสอบแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแก่ตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นทำลงไปมีแต่ว่าผู้สงคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแวะลงทะเลหลวงนี่ที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเครื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะเกี่ยวข้องกับจิตก็ตามนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นการขวางหูห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ช่องทางเพื่อสิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมฐานอบรมจิตใจนี้นี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปนักแม้จะฝืนก็บ้างก็ไม่นานย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวนะเป็นสุขสบายสมาธิจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นหนึ่งจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็น ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักแม้จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวจนตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกๆสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตามจะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุ้มค่ารองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่ชื่อว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วยอมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบเช่นเราไปเห็นคนตายนี่เราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี่ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันไม่เท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูป่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนัยิโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันให้ไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เคลื่อนกราดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆ ลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับๆไปเนื่องจากการตายตามในเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ท่านก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ชั้นใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหินลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุขัยวัยของตนเองก็จะมีทางยักยั้งให้รู้จักชั่งตวงตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนประจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจะจัดก็จะต้องหาอาหารมารับทานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้นะมีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีแล้วก็จะจมนี่คนเราเลยเจาะแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางหน้าจะกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตเราได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองเพราะบัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเลยรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ผ่านไปตามๆกันผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่จะยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันมันมีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่จนกรอกเป็นมุมเสียจริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกนากไว้ไม่ให้ทำเท่าไรก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาจับได้มัดท้องไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันเวลาเท่านั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเกี่ยวสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขค้ากับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมกันสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาสุขผ่านไปทุกข์ก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ควรวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราสะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวมีกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยกคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหลักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติพอกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาดวงธาตุลงขันขึ้นมากลายเป็นป่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองว่าแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอให้อำเภอไกลเตียยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้หรือจะขอไอ้พระรมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าฎีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราวจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะผลไปอีกไหมนะมีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้ต่อชนะ มีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องใส่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ปรุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปเป็นลำดับลำดับเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นแหละผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเสียเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับๆจนถึงหน้าแก้วของจิตรากแก้วของจิตถ้าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดผ่องใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่แหละจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันผู้นี้ก็หมดเรื่องก่อกรรมทำเข็ญต่อไปอีกนั้นทั้งหมดกันเรื่องชำระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองทั้งหมดยุติทันลงในเวลานั้นมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสมีที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทาง ไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักเจ้าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นธรรมเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวเดินทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจทั้งสี่นี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจทั้งสี่นี้ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเลยเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือธรรมเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวนี่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ไหมนะโดยลำพังเราแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กล่าวว่าของโลกทั้งสามได้ยังไงธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรเราก็แก้โลกให้หมดเด่นหมดภัยไปเป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมท่านขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ถูกสามัญเนี่ยได้เทิดทูนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งกรรมนี้จึงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอาภิบาลขึ้นสอนทุกๆท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงแดนแห่งความเกษมโดยทั่วกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อเช้านี้พระก็มาลาไปเที่ยวของพระกรรมฐานคือเที่ยวในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบอยู่ไปเที่ยวไม่ได้เข้าเที่ยวไปตามตลาดทะเลหากระดูกหมูกระดูกวัวนะพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าลุกมูลเสนาสนังนั่นบรรพชาประสมุดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าลกชัดที่แจ้งรองฟางอันเป็นที่สะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมคำว่าสมณธรรมแปลว่าธรรมเพื่อความสงบงบเงียบภายในจิตใจแล้วให้พากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานให้พระตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระโอวาทข้อนี้ไม่ได้จืดจางต้องติดแนบกับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์จะบวชคุณบุตรคนใดรายใดก็ตามพระโอวาทข้อนี้ต้องติดแนบไม่มีแว้นเลยนอกจากพระหน้าด้านอุปัชฌาย์หน้าด้านเท่านั้นจะไม่สอนธรรมเช่นนี้นะถ้าเป็นอุปัชฌาย์ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วแม้ตนจะไม่ชอบอยู่ในป่าในเขาพระโอวาทข้อนี้ต้องติดแนบกับอุปัชฌาย์สอนคุณบุตร ให้ไปอยู่ในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้จากนั้นกับปังสกูลกีรังคือเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบางสกุลที่ตกเลี่ยอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่นในป่าช้าเป็นต้นจะมาเย็บประติดประต่อกันนั่นฟังสิอันนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เมื่อเช้านี้พระท่านมาลาไปเที่ยวเราก็ถามจะไปที่ไหนนะท่านก็บอกด้วยความมีเหตุผลและถูกต้องตามหลักธรรมเราก็อนุญาตให้ไปอาลาพาเที่ยวกรรมฐานคือเที่ยวหาอัตหาธรรมไม่ได้เที่ยวหาไอ้หลังลายนะพระเป็นบ้าก็ไปหลังลายส่วนโลกไม่ต้องพูดแล้วพระนี่นะมันไม่น่าที่จะมายุ่งกับไอ้หลังลายตามพระวาทที่ทรงสอนไว้แล้วเรื่องการเงินการทองพระพุทธเจ้าตัดขาดเลยเดียวไม่ให้พระมายุ่งเกี่ยวเพราะนี่เป็นเครื่องกีดขวางต่อการดำเนินสมณธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจึงต้องตัดออกเบื้องต้นตัดออกขาดสะบั้นเลยคือไม่ให้เกี่ยวข้องกับเงินกับทองยกมาเป็นปาติโมกสวดทุกวันสี่ห้าค่ำวันปาติโมกสำหรับพระสวดชารูปราชตังอุกันให้ยวาคุณห้าปยวาปนิกิตังวาซาดิยยะนิสกียังปากิตยังภิกษุรูปใดยินดีเงินและทองคือเก็บไว้เพื่อตนก็ดีไปเก็บเองก็ดีให้คนอื่นเก็บก็ดีหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีปราบอาบัตินั่นให้ขาดสะบั้นไปเลยท่านไม่เกี่ยวกับการเงินการทองมีแต่ทำเท่านั้นทำเท่านั้นนั่นแหละอันต่อมาก็อนาถปิณิกะเศรษฐีไปขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าเพราะมองเห็นพระเจ้าประสงค์ที่มาจากสกุลต่างๆนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มาบวชแล้วก็ได้รับความลำบากลำบนเหมือนกันกับคนทั่วไปที่เขาเคยสมบุกสมบันมาแล้วแต่กษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีไม่เคยสมบุกสมบันเมื่อเข้ามาในวงพุทธศาสนาซึ่งเป็นวงฝึกทรมานดัดสันดานนิสัยหยาบคายของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจนั้นแล้วก็ต้องได้รับความลำบากลำบนบ้างพระองค์จึงทรงผ่อนผันตามอนาถาปิฎกเศรษฐีอนุไปขอร้อง ว่าท่านเหล่านี้มาจากสกุลต่างๆสกุลละเอียดอ่อนก็มีท่านไม่เคยสะบุกสำบันเวลามาโดนเข้าอย่างนี้จะลำบากมากกว่าจึงขอความผ่อนผันเรื่อง ปัจจัยคือเรื่องชาตรูคือเงินเนี่ยขอให้คนอื่นรับไว้สำหรับเวลาท่านจำเป็นได้จะได้นำมาใช้จ่ายในกระปิยภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่ควรแก่สมณบริโภคให้ยินดีในกระปิยภัณฑ์แต่ถ้ายินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนปราบอาบัตินี่ฟังที่นะพระโอวาทนี่เอามาหลอกโลกเมื่อไหร่ให้ยินดีในกับปิยพันธ์เท่านั้น แล้วเวลานี้เป็นยังไงไอ้หลังลายเหยียบหัวแหลกเหลวไปหมดเลยไม่มีเหลือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระวินัยข้อนี้เองพระวินัยก็ดีธรรมก็ดีคือเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนี่มันก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการเหยียบหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้แล้วและเป็นองค์แทนศาสดาไปอย่างหน้าด้านหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละพระว่าพระเจ้าข้อนี้เด็ดขาดมากนะเพราะมันเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายกีดขวางทางเดินแห่งมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญสมณธรรมถ้าเป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งอยู่นี้แล้วไปไม่รอดสำหรับพระเราผู้ที่จะไปได้รอดต้องเป็นผู้ไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยุ่งจริงๆไม่มีสิ่งเหล่านี้ติดเนื้อติดตัวเป็นก็เป็นตายก็ตายไปเท่านั้นเนี่ยอาศัยปัจจัย4ไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสำคัญมาเป็นสิ่งสำคัญแล้วสิ่งเหล่านี้จะเหยียบหัวแหลกไปหมดมรรคผลนิพพานมองไม่เห็นเลยพระองค์จึงตัดขาดในขวากในน้ำเหล่านี้นี่คือขวากคือน้ำกั้นกลางแห่งมรรคผลนิพพานของผู้ที่จะก้าวเดินให้ถึงมรรคผลนิพพานให้ก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกและไม่ก้าวนั่นคุณทรงบัญญัติไว้อย่างนี้นี่หมู่เช้านี่พระท่านก็มาลาที่จะไปเที่ยวลูกขมูลในป่าในเขาถามไปที่ไหนไปที่นั่นที่นั่นไปนั่นเราเห็นใจเห็นด้วยตามหลักพุทธศาสนาเมื่อพระท่านเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวในป่าในเขาเที่ยวหาอัตหาธรรมแสวงหามรรคผลนิพพานไม่ได้ไปเที่ยวหาไอ้หลังลายไม่ได้ไปเที่ยวหากระดูกหูกระดูกวัวอยู่ตามท้องตลาดนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนะพระเรามันกลายเป็นหนอนเข้าไปเที่ยวในร้านในตลาดกระดูกหูกระดูกวัวที่เต็มไปด้วยส้วมด้วยฐานไปหมดแล้วมันไม่ได้ยินดีในมรรคผลนิพพานยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานที่พระเจ้าปัดออกเท่าไหร่มันก็คลานเข้าไปคลานเข้าไปบืนเข้าไปด้วยความหน้าด้านหน้าด้านธรรมนี้นะท่านทั้งหลายธรรมนี่เป็นธรรมสอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์มาเป็นเวลานานประจำองค์ศาสดาที่สอนโลกหากใครอยากมีความเบาบางในกองทุกข์ความทรมานความวังวนวุ่นวายทั้งหลายให้ตัดภาระที่ไม่จำเป็นจำเป็นออกการอยู่การกินการใช้การสอยให้รู้จักประมาณประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวนี่คือสิ่งที่จะมาทำลายตัวของเราเองให้รับความทุกข์ไม่มีขาดว่าขาดตอนอะไรเลยคือสิ่งเหล่านี้ให้นำธรรมเจ้าไปกันกรองความประพฤติหน้าที่การงานของตนถ้าไม่มีธรรมเข้าไปแทรกไปแทรกแล้วเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมดเศรษฐีก็เลอะเทอะประชาชนคนธรรมดาเลอะเทอะคนทุกข์คนจนก็บืนไป

0: นี่ขึ้นแล้วบอกให้จับไปตีหน้าผากมันเองบอกมันตีคนอื่นไม่รู้เจ้าของเองผู้ทำเจ้าของผู้ผิดตีหน้าผากเจ้าของเข้าใจ วันนี้มีอะไรไหม
1: ไม่มีครับ
0: มีแต่ ม, ม,
1: มีแต่รายงานยอดผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมะ
0: เ
1: ป็นผู้ชาย4คนเป็นผู้หญิง253คน
0: นู่นผู้หญิง253คน
1: รวมแล้ว257คนรวมทั้งหมด257คน
0: เออนั่น257คนมีที่เดินจงกรมอะไรเหลือในป่าในครัวนั้นหรือว่าไม่มีที่เดินจงกรมเลยไม่มีที่เดินจงกรมเลย
1: เขาพัดกันฮะคนที่เดินก็เดินคนที่นอนก็นอนแล้วก็พักกัน
0: อยู่ข้างในบางบ้านแง่หมดนะข้างในไอ้เราไปนี่เราไปตั้งแต่นี้เวลาเราวันไหนเราไปก็เดินไปนี่ไปแค่กุฏิใหญ่อ้อมๆมันเราไม่ได้เข้าไปข้างในถามไปว่าทางนู้นแง่หมดหรือเปล่าก็เข้ากันได้แล้วเขาว่ามีจำนวนเป็นย้อยๆมันจะไม่แย่งยังไงถึงย้อยๆฮะข้างทำความเพียรอยู่ในป่าในข้างผู้จัดการประชาชื่อบางแห่งก็มีจำนวนมากเหมือนกันหาตั้ง30 40อยู่ในป่ามีแต่ส่วนมากท่านก็ออกไปเป็นปีกเป็นย้อยอยู่ที่อยู่แห่งละ30 40องค์ก็มีในกำลาอันนี้พอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้เรารู้ถึงกำลาข้อหาที่ก็อยู่จำนวนมากๆนะพวกลูกเทพทั้งหลายชื่อในป่าเทวดาก็อยู่อาศัยป่าก็ไม้อยู่เพราะเห็นพระไปเขามีความเคารพรีบลงกราบต้นไม้อยู่ตามที่ไหนเขาก็อยู่ไปเขาเคารพพระถึงพระเวลาไปก็สนใจจะอาจจะทำอย่างอื่นเสียไม่ได้เกรงไม่กล้าทำแทนที่เขาจะมีความผาสุกเย็นใจกลับไม่มีเมื่อสรุปความเลยบางรายก็มีการกลั่นแกล้งพระให้กามให้ไอให้เก็บไข้เย็นป่วยบางทีก็มีกระโหลกหัวผีอยู่ตามทางยงกลมทำมาแสดงพระก็เลยไม่สบายนอกจากพวกเทพไม่สบายเพราะไม่รับความเมตตาจากพระพระไม่เกรงเมตตาแล้วก็เลยกระท้อนกลับมาเป็นทำให้พระนี่เกิดไข้ได้ป่วยไปเหมือนกันเห็นว่าก็พูดว่าไม่น่าดูแล้วเลยออกจากป่ามันไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถูกภาษาของเราก็เรียกว่าถูกพระพุทธเจ้าดุเอาอ้าวมายังไงจะสารที่นั่งเป็นสารที่เหมาะสมเนี่ยเนื้อมันทำไมเนื้อมาหาอะไรว่างบอกว่าไม่สะดวกไม่สบายภาวนามีเจ็บไข้ได้ป่วยประกอบแอบแอบว่างก็ที่พวกเธอทั้งหลายใจยำน้ำขุ่นนั่นเอาแล้วนะไปดูที่แรกเทวดาเขาอนุโมทนาสาธุการเขาสละที่ด้วยความเคารพแม้อยู่บนกันมากเขาก็ลงมาอยู่ตามดินตามหญ้าเพราะเขาเคารพพระแต่พระจะยอมน้ำปุ่นไม่มีเมตตาธรรมให้แล้วเขาหาความสะดวกสบายไม่ได้เขาก็ลงบันดาลพระบ้างเสียให้พระรู้เนื้อรู้ตัวว่างนั่นนะอย่างที่ว่าที่เขาไปลงบันดาลเส้นกระโหลกหัวผีว่างอะไรให้พระรู้เนื้อรู้ตัวแล้วกลับขึ้นไปอาซึ่งให้เจริญเมตตาครับการบำเพ็ญธรรมทำได้ที่เหตุให้เป็นควบคู่กันไปไล่มาอยู่ที่นั่นเจริญเมตตาธรรมอันนี้พวกแค่ทั้งหลายมีความผาสุกเย็นใจนั่นเห็นไหมล่ะพระก็เจริญเมตตา

ภาวนานั่นพระก็เลยผลทางด้านธรรมะมีผู้สูงเรื่องเมตตาธรรมเป็นของสำคัญมากนะแต่ยาย้ำผุนไม่มีเมตตาไม่ดีพวกเราชาติทั่วประเทศไทยเพราะงั้นก็

ความวุ่นวายกับการไม่มีมีอยู่ในหัวใจมนุษย์แสดงออกเป็นกิริยาท่าทางออกทั่วโลกดินแดนตอนนั้นจึงทำจิตใจให้สงบเมื่อทำจิตใจสงบก็เหมือนเราเอาเถาวัลย์จับกอมันแล้วดึงเข้ามาแล้วคือมันเลื้อยไปที่ไหนมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามานี่จิตใจเมื่อจับลงไปในจุดจิตตภาวนาที่เรียกว่ามหาเหตุอยู่ที่ใจมหาเหตุเหตุใหญ่เหตุหลวงทั้งที่เมื่อทำแต่ทำยังขึ้นไม่ได้ก็มีแต่ที่แสดงตัวตลอดเวลาของสัตว์โลกโลกจึงวุ่นวายตลอดเวลาถ้าพูดถึงสมบัติทั้งหลายเต็มโลกธาตุไม่มีอะไรบกพร่องมันบกพร่องที่หัวใจของสัตว์ที่กิเลสบีบบังคับให้หิวโหยกวนกวายอย่างนั้นอย่างนี้อยากไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอได้มาเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องเสริมไฟเหมือนสายเชื่อไฟเขาไปหาไฟไฟคือกิเลสมันก็เผาสายก็ไปเท่าไหร่เผาหมดเผาหมดไม่พอไม่พอเผากิเลสนี้ไม่พอได้เท่าไหร่ลิ้นตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราอย่ามองกันอย่างแบบโลกอย่างที่เป็นกันนี้มันเป็นกงจักรทั้งโลกให้เอาทำเข้าไปแทรกบ้างมันจะได้เห็นเรื่องราวความวุ่นวายของตัวเองของตัวเองแต่แล้วคนทั่วโลกดินแดงจากว่ามีธรรมเข้าไปแทรกบ้างแล้วโลกนี้จะสงบเพราะมนุษย์เองเป็นผู้ทำโลกให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้ามนุษย์มีธรรมแล้วก็ปรับตัวแล้วโลกจะสงบอยู่กับมนุษย์แต่ละลายละลายไปรวมแล้วก็โลกสงบเย็นเหมือนวัตถุสิ่งของเงินทองมันไม่มีอดอยากแล้วแต่ความมีหัวของใจมันไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอตายแล้วก็เขาก็ไปเผาแล้วอันนั้นก็ทิ้งเกลื่อนใช่ไหมครับได้ห่วงก็เอาได้ห่วงก็เอาเพราะนั่นแหละกิเลสไม่ได้ไปได้ห่วงได้ห่วงก็เอาแต่ถ้าไม่มีกำหนักมากกว่านั้นก็มาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ต่างๆเฝ้าสมบัติของตัวเองอยู่ในตำรามีถ้าหากว่ากำหนักกว่านั้นก็ลงเลยบึ่งเลยจมลงในโลกเลยสมบัติเงินทองไม่ได้ไปช่วยแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้ไปช่วยมีเท่าไหร่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะแต่เวลามีชีวิตอยู่หักหิ้วหักโหปีนป่ายกันยุ่งกันไปหมดเลยตายแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เผาไม่นะก็ทิ้งเหมือนศพของสัตว์ทั้งหลายทิ้งอยู่นะศพมนุษย์ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นมนุษย์ก็เผาก็เก็บศพกันอะไรกันอะไรแล้วยิ่งถือเป็นเกียรติด้วยเวลาตายยังไม่เห็นโทษนะเวลาตายไม่เห็นโทษยังถือเป็นเกียรติแล้วเวลาเผาศพนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะไประบายความถูกทุกต่อกันในสถานที่เผาศพเช่นเมนวัดต่างๆเช่นในกรุงเทพเป็นต้นไประบายตั้งแต่ความทุกข์นั่นแหละเพราะเป็นโอกาสที่มาเจอกันในเวลานั้นมีแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นมาคุยกันพระเทศนาว่าการสวดอะไรไม่สนใจได้คุยกันก็เอาเป็นชัดเจนเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นมาตลอดเรานี่จำเจมากไม่ว่าบ้านนอกในเมืองในกรุงนอกกรุงเรียกว่าจำเจเป็นพระนักสังคมก็ถูกเราทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันทางปริยัติเข้าหมดเลยทางปฏิบัติก็เข้าแต่ว่าหมดก็ถูกต้องจุดใหญ่ก็อยู่ที่ท่านอาจารย์มั่นใช่ไหมล่ะนั่นมันเข้าหมดวงกรรมฐานเที่ยวทั่วถึงไปหมดเลยเที่ยวซอกแซกซีกแซกสำนักไหนสำนักไหนไปหมดแหละก็มายุติที่สำนักหลวงปู่มั่นมายุติตรงนั้นได้หลักเกณฑ์ที่ตรงนั้นหายห่วงเรื่องภาคปฏิบัติอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการพูดจาเราจึงนำมาพูดได้ตามที่เรารู้เราเห็นเราสัมผัสสัมผัสมาไม่ใช่มาด้นมาเดาเกาหมัดหลอกพี่น้องทั้งหลายนะพูดตามหลักความสัตย์ความจริงที่เวลาทำในใจนี่เวลามันได้รู้มันก็อีกแบบเดียวกันพูดให้มันชัดมันตัวจะตายแล้วนะนอกจากไม่พูดเฉยๆเก็บไว้ในลิ้นชักไม่สมควรจะเอาไปใช้ใช้ไม่เกิดประโยชน์ใช้ทำไมเก็บไว้ดีกว่าก็เก็บไว้ถ้าออกไปใช้จะเป็นประโยชน์ก็นำบอกใช้ธรรมะที่เทศสอนโลกแท้เท่าที่นำออกไปใช้ได้เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นที่นอกจากไม่เป็นประโยชน์แก่โลกก็เก็บไว้เหมือนไม่มีไม่หนักไม่หน่วงภายในจิตใจถ้าควรจะออกมากน้อยก็ออกควรจะออกเต็มเหนี่ยวก็พุ่งเลยทันทีเลยแล้วพูดจริงๆมันไม่อัดไม่อั้นในหัวใจมันมีว่างกันเลยนะฟังที่ท่านทั้งหลายคุยโม้ท่านทั้งหลายเหรอสีบตันอันตู้
ไปเทศที่

0: บ้านน้องแวงนี่เรายังไม่ลืมกองทุกของเราในเทศของพระมีนั่นเราก็ไม่ลืมเหมือนกันประเทศในพันษาเดียวแล้วถูกเป็นหัวหน้าประเทศพันพวกนั้นก็พันษาเดียวเหมือนกันเนี่ยแต่อ่อนอาวุโสวันแจกว่าเราก็ท่านได้เป็นหัวหน้าให้ประเทศถ้าเทศจบลงแล้วเราก็พวกญาติโยมก็หลั่งไหลมาจากบ้านต่างๆมาแล้วโอ้ท่านเทศจบแล้วเรายังไม่ลืมนะเนี่ยท่านเทศจบหรือว่าโอ้ยจบแล้วก็ยากอะไรให้ท่านฉันเทศก่อนเทศเมื่อไรก็ได้ว่ามันไม่ได้เทศมันบุ้ยเสียแล้วยังจะตามฆ่าคนนี้อยู่นี่นะมันตายแล้วยังไงก็ไม่รู้เลยเราเลยโมโหไปถอยวันนั้นพอฉันเทศฉันไม่ได้เลยคาบหัวอกพูดให้มันชัดเจนนะนี่เวลามันคับมันติดมันตันมันหาทางออกไม่ได้นะจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังเอาอะไรเทศให้เขาฟังนะครับฉันขนมนางเล่นครึ่งแผ่นก็ไม่หมดเท่านั้นล่ะว่าฉันเพลินแต่เท่านั้นเองคือมันข้ามโหมันฉันไม่ได้พอเสร็จแล้วถึงเวลาที่จะเทศแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี่แหละกำลังตอนปลายเดือนตอนปลายเดือนพฤศจิกายนเขาจะขนเข้ายุ่งเข้าฉางเขาก็ทำบุญลานข้าวเขานั่นแหละก็ได้ขึ้นเทศแล้วโหทั้งยินหน้าหนาวนะ เหงื่อนี่แตกออกหมดเลยเปียกยวนทั้งผืนเปียกหมดเลย มันยางตายมันไม่ใช่เหงื่อนี่พูดง่ายๆเราก็ไม่ลืมที่ทุกแสนสาหัสในชีวิตของพระคือการเทศคราวนี้เนี่ยที่ทุกมากที่สุดนะเวลามันติดตันอันตู้ภายในจิตใจพูดให้ฟังเวลามันติดตันถึงขนาดฉันขนมหนังได้ครึ่งแผ่นไม่หมดนี่อกจะแตกแล้วที่จากนั้นมาก็ออกปฏิบัติเรื่อยๆๆๆไปการเทศนาว่าการจากนั้นไปแล้วมันก็เทศได้แหละเพราะมันเรียนไปนั่นไม่ได้เรียน จะได้เรียนอะไรพอบวชเข้าพรรษาแรกพอเริ่มบวชเสร็จแล้วเรียนสวดมนต์เขาบอกว่าเจ็ดตำนาน12ตำนานสวดมนต์บ้านนั่นบ้านนี่สวดมนต์ไหว้พระอะไรนี่เรียนจบแต่นั่นก็เรียนปฏิโมกจบได้สวดปฏิโมกในกลางพรรษาเรามันจะไม่ได้ไปเรียนบทอัดบทธรรมที่จะนำมาเทศนาวาการได้ยังไงมันไม่ได้อะไรนี่แล้วพรรษาก็ถูกเขาจับไปเทศเลยสิมันก็ไม่มีอะไรจะเทศมันอกจะแตกแล้วนี่เวลามันทุกขนาดนั้นนะไม่ลืมนะฝังใจยังเป็นข้อตลกแฝงไปด้วยเวลาเดินนั่งรถผ่านไปบ้านหนองแหวงแต่ก่อนบ้านหนองแหวงไม่มีบ้านมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดเป็นป่าเป็นดงพอจะรับมาเขาก็มาตั้งเป็นบ้านและบริเวณบ้านนี่คือนั่นละลานข้าวเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่มีคนนะมีแต่ลานข้าวเขาบ้านไม่มีเราไปนอนที่นั่นเทศที่นั่นแหละทีนี้เวลาผ่านไปคราวหลังนี่มันเป็นบ้านหมดแล้วผ่านไปมองเห็นไก่สูยมานะไก่ด้วยพวกงูพวกหมาเด็กเล็กเด็กน้อยคนเฒ่าคนแก่ยามานั่นเดี๋ยวนี้มันกำลังตาแดงนะมันโมโหตั้งแต่คราวไปเทศนั้นมันยังไม่หายสูยมาผ่านหน้ากูนะมันเอามีตลกของมันนั่นแหละกูฆ่าที่นาดหมดนั่นแหละวะนั่นแหละนั่นไม่ถึงทีนี้จากนั้นมาออกปฏิบัติฟังให้ชัดนะมันเป็นในหัวใจถอดออกมาจากหัวใจพูดให้ฟังออกมาปฏิบัติเบื้องต้นก็มันไม่ได้อะไรก็ได้ญาติเวลาจำเป็นจริงๆถูกเทศเป็นบางการเทศเขาฟังเทศไปได้เพราะเราเรียนมาแล้วเรื่อยไปแต่นั่งเข้าภาคปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเกิดขึ้นนะที่นี่นะเกิดขึ้นเวลาจำเป็นก็เทศภาคปฏิบัติภาคปริยัติแฝงกันไป หลังจากนั้นแล้วภาคปริยัติไม่มีมีแต่ภาคปฏิบัติความรู้ความเห็นความเหลียวฉลาดเกิดอยู่ภาคปฏิบัติแก้กิเลสของตัวเองกิเลสของตัวเองไม่แก้ใครทั้งนั้นแหละนะในภาค ที่ออกปฏิบัติ9ปีนี่ความรู้ความฉลาดมันเกิดขึ้นภายในจิตใจจากการภาวนานี้แตกแขนงออกไปขนเข้ามาสอนเจ้าของแก้เจ้าของตลอดไปเลยจนกระทั่งฟ้ามันกิเลสขาดสะบั้นไปหมดโลกนี้ว่างหมดเลยจิตที่มันติดกันนั้นตู่ฉันขนมนางเล็กครึ่งแผ่นไม่หมดโล่งหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่ทำเต็มหัวใจแล้วที่นี่โล่งไปหมดโลกนี้ธรรมดาเป็นโลกว่างเปล่าหมดสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคัลลาชัสสดาสโต ดูก่อนโมคคัลลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เห็นเป็นของศูนย์เปล่าถอนอัตตารูปิความเห็นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์บุคคลออกเสียจะพึงข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่โลกว่างเปล่าท่านที่พุทธเจ้าสอนโมคคัลลาผางเข้ามาอยู่ในนี้หมดพูดจริงๆมันว่างหมดเวลาถึงขนาดเมื่อกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากกิเลสเท่านั้นขวางใจกิเลสเท่านั้นบีบบังคับใจกิเลสเท่านั้นทำให้ฉันขนมนางเรียกครึ่งแผ่นไม่โจะไม่หมดเข้าใจไหมกิเลสทั้งหมดพอนี่เปิดออกหมดแล้วโล่งหมดเลยโลกธาตุนี่เทวุฒิเทวดามนุษย์มนาแท้ได้ทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเทวดากราบพระเทพมหาพรหมมากราบทำทั้งนั้นทำเหนือสิ่งเหล่านี้มันได้ทั้งนั้นถ้าจะเทศแล้วได้หมดไม่มีคำว่าที่เป็นอันตู้นั่นฟังสินะเวลากิเลสขาดสะบั้นจากใจหมดแล้วไม่มีอะไรกีดขวางมีกิเลสเท่านั้นกีดขวางหัวใจความหัวใจขาดลงไปจากกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแล้วว่างไปหมดเลยในโลกธาตุจิตใจที่สิ้นจากกิเลสคือสมมุติโดยประการทั้งปวงมีกิเลสเป็นจอมสมมุตินะขาดลงไปหมดจากใจแล้วจิตว่างหมดตลอดเลยไม่มีอะไรที่จะมาแฝงนิดหนึ่งไม่มีในใจเพราะเป็นสมมุติถ้าแฝงนิดหนึ่งก็เป็นสมมุติสมมุติคือกิเลสเนี่ยเป็นจอมทัพของสมมุติขาดตรงไปหมดแล้วจะเอาสมมุติไปมาขวางใจไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าการเทศนาว่าการพูดให้ชัดเจนเลยไม่มีชาติชั้นวรรณะไม่มีสูงมีต่ำทำเหนือหมดเลิศเลยสุดยอดแล้วจะไปว่าใครนี่เป็นคนชั้นนั้นชั้นนี้ยศธรรมรัตน์นี่อยากมาพูดว่าระเยียบไปเลยฟังใช่ฟังให้ชัดนะตามแต่เหตุผลที่ควรจะเทศหนักเบาบางน้อยมันจะก้าวไปเลยทีเดียวมันไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วถามมราศักดิ์สูงต่ำฐานะท่านไหนไม่มีธรรมชาตินั้นเลิศเลอสุดไปหมดเยียบไปหมดเหมือนอย่างแผ่นดินเอามันจะเป็นภูเขาก็ไปพ้นฝ่าเท้าเราไปเลยฝ่าเท้าคือเหยียบมันเลยเข้าใจไหมมันสูงขนาดไหนมันไม่ได้สูงยิ่งกว่าฝ่าเท้านี่ฝ่าเท้าเทียบกับธรรมของพระเจ้าที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผ่านไปได้หมดเลยการเทศนาว่าการเอาจะเทศชั้นใดภูมิใดมองดูภาพนี้มันกำหนดดูรู้แล้วนั่นจะควรจะเทศหนักเบามากน้อยอย่างไรจะออกพอดีพอดีควรที่สูงจะต่ำออกพอดีเฉพาะอย่างยิ่งจะเทศสอนภาพนี้ผางเลยถ้าเป็นรถเหมือนว่าไม่ได้ติดเครื่องเยียบคันเร่งทันทีไปเลยถ้าเป็นประชาชนติดเครื่องแล้วดับติดเครื่องแล้วดับมันไม่อยากออกไม่อยากเทศขี้เกียจเข้าใจไหมมันติดเครื่องแล้วดับติดเครื่องหัวหนามนู่นนั่นมันอืดอาดมันไม่อยากออกทำเป็นเทศสอนภาคปฏิบัตินี่พุ่งเลยนั่นล่ะไม่ต้องติดเครื่องเหยียบคันเร่งเลยนี่แหละทำในใจฟังที่ท่านอะไรจะฟังหลวงตาจะตายแล้วนะคำพูดเหล่านี้เคยโกหกท่านมาโกหกท่านหลายหรือเราปฏิบัติเราไม่ได้โกหกตัวเองทำเหล่านี้รู้มาไม่ได้รู้ด้วยการโกหกรู้ด้วยการทำจัดจำจริงความจัดความจริงฟาดเข้าไปขาดสะบั้นลงไปอะไรเป็นของจอมปลอมออกเหลือแต่ความจริงล้วนความจริงเต็มส่วนของหัวใจแล้วโล่งไปหมดสุญญโตโลกังโลกนี้ว่างตลอดเวลาในหัวใจอะไรจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามไม่มีความหมายหัวใจว่างไปหมดเลยครอบไปหมดนี่เรียกหัวใจของผู้บริสุทธิ์ฟังให้ชัดกับติดตันอันตู้ขนมนั่งเล็ดครึ่งแผ่นก็ไม่หมดนั่นเป็นยังไงเข้ากันไม่ได้เลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่เอาพูดนะฟังทั้งเวลาติดตังตู้ทั้งเวลามันโล่งมันเปิดหมดก็พูดนี่แหละ เราจึงสงสารบรรดาพี่น้องทั้งหลายหันหน้าเข้าแต่กองเพลิงกองฟืนกองไฟเข้าส้วมเข้าฐานเอาโกตั้งแต่กองทุกมาอวดกันใครก็มีแต่กองทุกเต็มตัวขายที่ไหนจำหน่ายที่ไหนมันจะขายออกจำหน่ายได้ยังไงก็ใครก็มีเต็มทุกคนกองทุกนั่นโลกนี้จึงมีตั้งแต่กองทุกมันพูดเฉยๆเป็นบ้าลมบ้าแรงเฉยๆนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วตายแล้วตายกองกันเหมือนกันหมดเอาไปเผาที่ป่าช้าเผาที่เมนนั่นเต็มไปหมดมีแต่พวกที่ทะนงตัวเก่งๆนั่นแหละเวลาตายไม่เห็นทะนงทั้งเขาทั้งเรามันเบื่อกันหมดได้อย่าลืมตัวเวลายังไม่ตายอย่าลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าลืมพระพุทธเจ้าอย่าลืมพระพุทธเจ้าเป็นกองมูลกองพูดเห็นกิเลสตัณหาเป็นเงินทองเป็นทองคำทั้งแท่งไปจะจมทั้งนั้นนะให้พากันจำมันนะให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวชาวพุทธเราแท้ๆไม่รู้เนื้อตัวใครจะรู้วะมันไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแม้แต่พาหัวร้อนๆมันยังเป็นบ้าเป็นช่วงเป็นฐานเป็นหนอนไปหมดเลยเวลานี้มันฟังเมื่อไหร่กิเลสอยู่ในหัวใจพระบวชจะ กับอุปัชฌาย์อาจารย์แต่กิเลสนั้นอยู่ในใจใครไปบวชมันได้วะนั่นละมันเหยียบหัวพระประชาชนทั่วโลกพื้นแดนมีแต่กิเลสเหยียบทำท่านไม่เหยียบพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะนี่เราพูดอย่างพูดภาษาโลกว่าอาหารทางใจแต่เราไม่มีคำว่าอาหารเราก็ไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวก็ไม่มีมีแต่ทำล้วนๆออกเลยออกเลยให้ไปปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าสอนสอนร้อนอย่างนี้ถ้าไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติมากน้อยตามครอบครัวและตามตัวของเรานี้เราจะมีความสงบร่มเย็นพอซุกหัวนอนได้นะถ้าไม่มีทำเลยเข้าใจกองสวัสดิ์กองเท่าภูเขายาหวังจะมาดับทุกข์ได้ไม่มีทางถ้าเป็นธรรมดับได้หมดคนจนก็ดับได้คนมีดับได้ทั้งนั้นทุกข์อยู่ที่หัวใจทำฟาดเข้าไปอยู่ที่หัวใจดับลงไปนั้นสบายหมดอยู่ที่ไหนสบายสบายพูดมันชัดเจนอย่างนี้นะเราพูดชัดเจนแต่ก่อนเรื่องความตายแล้วกลัวกลัวมากแล้วลึกถึงความตายเนี่ยโอ้ใจเหี่ยวห่อไปหมดต้องรีบไปลึกถึงเรื่องอื่นมากบมันเพื่อไปได้สะดวกสบายนี่ขันมาลาภาวนาเขาเจริญความตายมากเขาเจริญจิตมันยิ่งห้าวหาญห้าวหาญเข้าสุดท้ายกันกระทั่งทุกวันนี้ความเป็นอยู่กับความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กันที่ว่าความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือว่าเพื่อทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นจึงอันนี้จึงว่าให้รอไว้ก่อนความตายเหมือนอย่างนั้นทำประโยชน์ให้โลกนี่จึงว่ามีน้ำหนักมากกว่าความเป็นอยู่โอความตายไปถ้าตายไปแล้วก็ไม่ทำประโยชน์ให้โลกมีชีวิตอยู่ได้ทำประโยชน์ให้โลกน้ำหนักของความเป็นอยู่จึงมีต่างกันอยู่บ้างอย่างนี้แล้วแยกนะไม่ใช่จิตมันเป็นของมันเองไม่เป็นด้วยเหตุผลต่างหากนะถ้าธรรมดาแล้วความเป็นของตายมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรต่างไปตายก็สลายลงไปทิ้งน้ำลมไฟตามธาตุเดิมของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรมาเพิ่มเอามาเติมอะไรมาเอาออกไม่ได้ไม่พอดีแล้วนั่นแหละอยู่ก็เป็นธรรมชาตินั่นไปก็เป็นธรรมชาตินี้ไม่มีเคลื่อนไหวเป็นอื่นไปเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในธรรมชาตินั้นถ้าพูดแยกออกมาเป็นสู้หรือก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุล้วนๆนั่นแหละจิตแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมมุติไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันจึงไม่มีเพราะอันเป็นสมมุติด้วยกันเป็นธรรมชาติพอตัวอยู่กับธรรมชาตินั้นหมดนี่การบำเพ็ญความดีทั้งหลาย ให้พากันอุตส่าห์พยายามเนี่ยนี่เราอยู่จวนตายเท่าไหร่แทนที่จะมาห่วงธาตุขันธ์เราไม่มีเราบอกเราไม่มีไปเมื่อไรเราไปได้ฉะนั้นการตายของเราง่ายมากเราบุ้งกงเลยพูดอย่างกงไปกงมาเราไม่มีอะไรกับเรื่องตายบำบัดรักษามันไปไม่รอดเราเหลือทิ้งพั่วไปเลยเนี่ยก็เท่านั้นหวงว่าอะไรประชาดินน้ำลมไฟอยู่ทางนี้ก็มีดินน้ำลมไฟเหมือนกันธรรมชาตินั้นพอตัวอยู่แล้วอะไรสลายอะไรไม่สลายธรรมชาตินั้นก็พอตัวอยู่ถ้าได้บำเพ็ญถึงความพอตัวแล้วหมดความห่วงใยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีเหลือแต่ความพออย่างเลิศเลยนะไม่ใช่พอธรรมดาเหลือทั้งนี้ที่อยู่ในใจนี่การปฏิบัติศีลธรรมความดีงามทั้งหลายทำคนให้ดีอย่างนี้นะแต่การวิ่งตามกิเลสทั่วโลกดินแดนไม่จะฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันเดี๋ยวสงครามที่นั่นสงครามที่นี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกหย่อมหญ้าไม่มากก็น้อยคนมีอยู่ที่ไหนกองไฟอยู่ที่นั่นล่ะเผากันทั่วเป็นดินแดนเพราะกิเลสอยู่ที่หัวใจคนถ้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลี่ยหัวใจความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเราเขาเรารักเราจันใดเขาก็รักเขาจันนั้นเมื่อเอาสิ่งนี้มาเฉลี่ยกันแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนต่อกันได้สม่ำเสมอมีความเห็นอกเห็นใจกันเสียสละต่อกันได้โลกเราก็มีความสุขเข้าใจไหมล่ะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้พอสมควรโอ้เหนื่อยถ้าจะไม่พูดมากมันก็เลยมากอ๋อหินนี่มันของเล่นเมื่อไหร่เวลามันได้รู้เรานอกจากไม่พูดเท่านั้นเองเหมือนไม่มีรู้ขนาดไหนเหมือนไม่มีเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะมาพูดให้คนฟังไม่เกิดประโยชน์แน่เก็บไว้ดีกว่าคลิปก็เก็บไว้เสียอันใดที่ควรจะออกมากน้อยจะออกถ้าควรจะออกเต็มเหนียวก็พุ่งเลย ดังพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงมีกฎกติกาไว้ว่าเดียรถินิคนศาสนาอื่นที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ต้องอยู่ติทิยะปริวาส4 เดือนคืออยู่อบรมกับทางแดนพุทธศาสนาสมควรที่จะบวชได้แล้วจึงค่อยบวชให้ถ้ายังไม่รู้ขนบธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ ยังไม่บวชให้ต้องอยู่อบรมไปถึง4เดือนแล้วก่อนถ้า4เดือนยังไม่ดีก็ยังไม่ให้อีกนั่นถ้าดีแล้วอยู่ในกฎ4เดือนให้ที่นี่เดียรถีนี่คนคนหนึ่งเข้ามา มาฟังธรรมพุทธเจ้าเกิดความเคารพเลื่อมใสอย่างเต็มที่เลยจะขอบวชพระองค์ก็ว่าเออนี่กฎกติกาก็ได้วางไว้ว่าพวกศาสนาอื่นที่จะเข้ามาบวชในศาสนาพุทธเหล่านี้ต้องเลยอยู่อบรมถึง4เดือนถึงจะบวชให้ว่าโอ้ยอย่าว่าแต่4เดือนเลยว่ะ4ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่อบรมมาเห็นไหมล่ะพอว่างั้นปั๊บเอ้าเขาทางนั้นบวชเดี๋ยวนี้เลยเลยบวชให้เดี๋ยวนั่นเลยเข้าใจไหมนี่ควรทุ่มลงเลยเข้าใจหรือถ้าควร4เดือนก็4เดือนถ้าควรปัดเลยไม่เอาก็มีเข้าใจเลยควรจะบวชเดี๋ยวนี้ก็ได้ความกล้าหาญจันทร์ใจของเขาเต็มเหนียวอย่าว่าแต่4เดือนเลย4ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่อ้าวถ้างั้นบวชเดี๋ยวนี้นั่นเห็นไหมล่ะไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็จะไปเดี๋ยวนี้แล้วนะมันก็ต้องมีแยกอย่างนี้มันต้องมีแยกอย่างนี้ไปเดี๋ยวนี้แล้วอยู่นานขาหักเข้าใจไหม
1: รุ่นหนักโตโตโตโตโตโตก้าวบงนาทีแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อต่อไปหากันตั้งความสัตย์ที่ยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนาที่ขึ้นในพรรษานี้เราจะยังไงทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดเช่นเป็นคารวะพอดีเราจะยังไงอุโบสถศีลเริ่มจะปลอดพรรษาแล้วแต่ผมไม่เคยรักษาศีล5หามาได้5นับมันครบ5คือจะ8ถ้านับครบ8ทนเท่าไรมาก3เดือนมันมากเท่าไรนี่เพอเป็นสัจจะบารมีของตนสร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ล่ะทำจริงๆจังๆนี่จะไงทำดูคือพระท่านทำวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วนี่มันคิดถูกนี่เป็นอย่างนี้นี่ล่ะการรับรองเอาตนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแล้วมันไม่ได้นี่ล่ะเริ่มเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้วรู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยกันใช้ไม่ได้เคยมันไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วให้มันเป็นให้เคยนะเคยเฮ็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดมาจากการเพื่อการปฏิบัตินี่มันจึงใช้ได้สักว่าจะรู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็ดีศีลก็รู้อยู่ทานก็โลโยภาวนาก็โลโยแต่มันไม่เป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่สำนานมันก็ใช้ไม่ได้มันสำนานแล้วมันฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังขารร่างกายเราเนี่ยนึกให้ขาดก็ขาดไปนึกให้แตกก็แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วความคุยแล้วแหมเท่ากันเราได้สำเร็จอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ธรรมะก็โหเราะอยู่ในใจคนพยักฟังเทศฟังอาตมามีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนดึกดื่นถ้าคนพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ขมก็คงร่วงได้นะวัดเขาเย็นก็ไม่ได้ละเป็นฆราวาสก็ไม่ได้นะพูดขนาดนั้นมันเข้าใจว่าเราสำเร็จอรหันต์แล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารก็ดีสังขารนอกสังขารในกิเลสอะไรรู้วัดวะนะรู้กิเลสทำไมละไม่ได้เล่านะบวชก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้นะเอาอะไรมารู้นี่ละพากันให้เข้าใจการเราสมาธิภาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังในฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อสิ่งใดเราไม่ก เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาเพราะมันได้ยินได้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่มเติมเข้าไปสำนิชำนาญเข้าไปนี่การกระทำการปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องก้าวหน้ามันจึงดีแล้วนี้มันปฏิบัติถอยหลังพระเนียนก็คือกันใครคือกันแต่ก่อนปฏิบัติการกระทำการปฏิบัติกลางคืนอย่างนี้นอนน้อยทั้งวันคือกันนอนเอาทิ้งไว้หลังเอาไว้ข้างหน้าการอยู่การกินขบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กินไม่เลยเราไม่คำนึงนั่นเราแต่การปฏิบัติเท่านั้นนอนนั้นไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเอาแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยทั้งคืนกลางวันตั้งใจประธรรมเดินจมกรมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ไม่ต้องขึ้นกุฏิแล้วทางจมกรมเรียบร้อยแล้วทำรำเหมือนกับธรรมาสน์เนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินรับมันรับอยู่นะมันทำมาแต่ก่อนเอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันเราดูแรงเราไปนอนตามกอดไม้ตามกอดอยู่พอมดเราดูฝนก็ลงอยู่ลูกขมูลหล่มไม้เป็นวัดนี่ปฏิบัติแบบนี้ล่ะจะเดินจงกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มีนะกลัวจะทุกข์กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวแล้วไม่เป็นเราต้องปฏิบัติเอาฝากตายท่านอาจารย์จะก่อนท่านสร้างกุฏิท่านลื้อสะเพิงกุฏิเนี่ยเอาไอ้ทางจมกรมทำร้านเมื่อกุฏิมาดเนี่ยเสื้อหมอนขึ้นไปปุ้นข้างจนคืนนะเดินแล้วกันเหนื่อยเดินแล้วก็ยืนเหนื่อยยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดนั้นท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้16ปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครมาชี้แจงแสดงให้ฟังฉันบอกว่าหมดอาตมาบอกว่าหมดท่านมีบุญมากทำก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากนะทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดหมดทำ40ห้องก็ห้องหมดตั้งแต่พุทธานุสติ10กสินสีปสุภาสีปรุปรสานสีพรมิหารสีอรธาตัวฐานรับปฏิกูลห้องมดในกรรมฐาน40เนี่ยห้องมดเจริญเท่าไรถ้ามีมาถูกแทนนับได้108มด108นี่ท่านภาวนาเดินจมกรมตกฝ่ายพรหมจรีรอบสตอนทำได้และนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่แหละพากันให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติศีลธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีลศีลความปกติกายปกติใจคือศีล นั่นแปลว่าละเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเรา เราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วนะเป็นอย่างนี้นี่เราพากันเกิดมาในโลกนี้พากันบ่นทุกข์บ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเล่าเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเนี่ยเพราะเหตุใดนั่นแหละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายภพหลายชาติมาเนี่ยอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เลยไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำมันก็ไม่ได้นี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านจะได้วางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือดังตามให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ล่ะท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างต่ำนี่อย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างต่ำแล้วก็ศีล5เนี่ยอย่างกลางก็ศีล8หรือศีล10มหาศีลเนี่ยละเอียดแล้วศีล227เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นความบริสุทธิ์แท้คือ227นั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการขบการชั้นการนั่งการนอนการเดินการยืนสอนหมดจนยำเขี้ยวเข้าทั้งก็สอนก่อนเข้าเข้าปากก็สอนคำเข้าทั้งก็สอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกลอมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สันกัดคำเข้าเพราะไม่โยนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากอย่าหาปากไว้ท่าอย่าสันดังจับจับทัวดังสู้สู้ทัวดังจับจับก็คือสุกรแล้วกินก็ไปอย่างนั้นอย่าสันกัดสันแห้นอย่าสันเลลิ้นฝีปากอย่าสันเลมือคนบอกว่านั่นละเอียดเพราะนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยนี่เราทั้งหลายก็เส้นวสินของเราพากันดูมันเรียบเรียบเรียบร้อยเมื่อเราไปทำโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในชาติไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ล่ะเพิ่นให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเทศมากมันก็มากไปให้ดูต้นโคนมันมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนนะแก้ไขเอ้ามาวุ่นมันแน่เป็นมหาวันก็เอาพรรษาให้พากันเข้าแล้วออก

ขาดทุนโอ้ยว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่าน่ะมันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้น่ะให้ดูมันเป็นมาจากไงน่ะบ่นแล้วใครมาก็ดีเอานะผู้นั้นเป็นอันนี้นะผู้นี้เป็นอันนั้นน่ะเรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นจะแก้ไขเรารีบมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ให้ใครแก้ให้เราแก้เอาเองน่ะผู้พุทธเจ้าท่านก็แก้ถ้าเกิดเอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้ถ้าเขาสู่ปรินิพพานมาแล้วท่านเมตสีแจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติเลยคือเดี๋ยวนี้แหละพากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสุขเห็นไหมเป็นทุกข์นะสิว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้นะมาเขาดูกายแล้วเรามาใส่นี่โยนะก็เขาดูจิตนะจิตนี่มันเป็นยังไงคนนี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมนะให้ดูมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน้นอยากนี้นะเป็นอย่างเนี้ยมันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนะมันไม่ตั้งอยู่ทำกลางได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราเอาจิตไปไว้ที่อื่นเอาไว้ในพุทธโธคือผู้รู้ตรงไหนแล้วกำหนดจิตไปในพุทธโธคือความรู้นี่เราอย่าไหว้ไปแห่งอื่นเอาไปไหว้นั่นอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่าไปไหว้น้ำลูกอย่าไปไหว้น้ำร้านอย่าไปไหว้น้ำบ้านน้ำช่องอย่าไปไหว้น้ำการน้ำงานนะเอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่เราจะไปก่อในภพในชาติไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างเรามาดูเรามาภาวนาเรามาเลือกเฟ้นดวงใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราพุทธสงบนิ่งอยู่มันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลังทรงขาซ้ายทรงขวามันไม่ได้ไปสำคัญมันหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็พ้นทุกข์นะพอผู้นี้ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันว่างหมดมันก็เป็นประสอนด้วยพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็ใสพอใสแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยสิ่งใดชั่วเราก็เลิกกะละสิ่งใดทุกข์เราก็ละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วเนี่ยไม่ใช่อื่นดีอันนี้มันดีเป็นไงในพูดในปัจจุบันนี้รวมมาสั้นสั้นใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายกายหุตาจิตตะหุตาราหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้ละเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาไปหมดเรื่องเป็นนี้เห็นนั้นจะให้พากันเพ่งเล่นดูถ้ามันรู้มันเห็นได้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตเราสงบในบาลีถ้ามานัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ละมันสุขเดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไง

0: นะมันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสรีระสารก็ดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทุกข์เกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองนะไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสรีระสารก็จิตนี่เองนะจิตสุขจิตสบายมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดนำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนะเรื่องเป็นงั้นจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาทาอินพระพรหมกับจิตนี่เองไม่ใช่อื่นไปเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างทำสงบต่อไปต่างคนต่างทำทำสงบให้สัญญาได้ยินเสียงอะไรก็ตามเราให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราทำใจของเรามันสงบทำใจของเราให้มันนิ่งทำท้องใจของเรามันว่างงดอย่าไปยึดเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นตนหาแล้วไปยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่
1: ต่อไป
0: เขาได้เขาเข้มเก่าจริงๆจังๆดูเถอะมันดีและไม่ดีก็รู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ดีก็อธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็อธิบายฟังแล้วตั้งดูใจของเรามันดีและไม่ดีทำให้รู้จักนั่งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่ละมาดูอยากดีมันสงบเป็นไม่สงบมันคล่องตรงไหนมันพาตรงไหนนี่พาเป็นสำลักใช่เมื่อรู้อยู่เนี่ยถึงข่าวถึงสมัยมันแก้ไม่ได้รีบมาแก้นะเวลานี้ตรงไหนแก่ตรงนั้นมันคล่องตรงไหนก็ปลดตรงนั้นมันไม่ดีตรงไหนสำลักตรงนั้นมานั่งดูดวงใจของเราเรามาฝึกหัดเรามาปฏิบัติเปรียบก็มาเหมือนกันในช่างเขาสายไม้เขาต้องการมันกลมเขาก็สายแล้วเขาเล่นดูเมื่อเล่นดูแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นจนเรียบมันใช้ได้นี่ก็สันใดใจของเรามันไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นนี่เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นพาเป็นกระจายการปฏิบัติสักปฏิบัติเนี่ยยึดหูสลายอย่างเนี้ยรู้ไปได้เพื่อความสะอาดเนื้อความใสมันรู้สลายมันใสใจของเราคือกันนะเป็นไงศึกษาดีนะไม่ได้นะขับขับแคบๆสู้ไม่ได้นะนะยังไงเพื่อนดีละมันดีนะไม่ได้นะคนนี้เราดีเมื่อวานเนี่ยนะเป็นไงมันเยอะเยอะก็ต้องชนะมันคนเนี่ยลบหรือว่าอะไรล่ะชนะก็ชุมกันทั้งเต็มดีมันก็ชกกันในเวทีชนะคนเดียวใครจินนับออกคนเก่งชนะในเวทีนี่แหละชนะคนมากมากเขาเนี่ยนะนะบอกแล้วจะใจไปไหว้น้ำอันนั้นอันนี้ใจไว้ในใจของเราใจไว้ในคนมากแล้วไปคล้องมันแท้พาไปพาทำทำความเวียดสงบเรียบไม่ได้เนาะเราเทมมาก นี่มีกลางคืนกลางวันเยอะเลยเอาคุณนายวันนี้เป็นไงฮะน้ามุนเต้นั่นเป็นไงยิ้มไหมดีเหรอเออดีมากอยากดีกรรมของใครของเราสร้างไว้กุศลธรรมากุศลธรรมาเราทำมาแล้วมันได้ทำไม่ทำมาแล้วไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเนี่ยกุศลธรรมาคือทำกุศลมาคือความสลาดนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีความสุขความสบายอันนี้นะกุศลธรรมกุศลธรรมมาทำในเบื้องหน้าไปเนี่ยพบไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยได้รับความสุขความสบายนะกุศลธรรมมากรรมมาความทุกข์ความยากนายประยุงไม่ดีได้รับผลความทุกข์ความยากได้รับความทุกข์ความยากเรื่องเป็นอย่างนี้

ปกตาธรรมาเนี่ยพระโลภะโทมะวิชาตัณหาประทานครบชาติชิ้นเชิงแล้วไปปณิพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาติแล้วเท่านั้นไม่รู้

เมื่อท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ไม่ทุกข์คงมีแม้จะมีมืดยังมีแสงสว่างมันแก่นี่ท่านก็ค้นพิจารณา6ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าคือความตรัสรู้ของท่านมี3บุเพนิวานุสาสติญาณบุเพคือท่านตรัสรู้บุพพะบุพพสัมผลหลังนำท่านรู้นี่แหละนำไปหมดเกินเป็ดมาอะไรอะไรมาท่านรู้หมดรู้แจ้งแทงตลอดมาปกปิดเกิดในภพใดชาติไหนเพราะฉะนั้นท่านรู้หมดทับทั้งหลายเพราะท่านได้เป็นไปหมดผู้ใดทำอะไรมาผู้ใดสร้างอะไรมาท่านรู้มาหมดท่านตรัสรู้นี่ญาณในเบื้องต้นจุตุปาตญาณญาณยังรู้ยังเห็นความจุติคือเคลื่อนไปจากนี้ดับไปจากนี้ไปอยู่ในภพไหนชาติไหนให้เป็นอะไรท่านรู้หมดใดในภพอันใดท่านรู้หมดท่านยังมีความสามารถกล้าหาญเมื่อท่านตรัสรู้แล้วอย่างนั้นนี่ญาณที่3พระสาวกไขผู้สิ้นภพสิ้นชาตินะเป็นพระอรหันต์แล้วดับกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะมีสาธุทานภพชาติไม่ได้เวียนว่ายตายหมดนี่เสนาพากันในพึ่งรู้พึ่งใจเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านรู้วัดนี่ในโลกนี้มันมีกี่ยักษ์ทั้ง3ยักษ์ไหนท่านบอกทรัพย์ทั้งหลายยักษ์อยู่ในโลกนี้ไม่มีที่วางเต็มไปหมดนะเชื่อมั้ยล่ะมันก็วางอยู่ได้นี่ไม่มีอะไรนะเพราะเรามีเครื่องวัดที่ล่ะนะถ้าเรามีเครื่องวัดเราก็มีเครื่องรู้แล้วเอาสมมติว่าปลายมือนี่เราเอามีเครื่องวัดเอาวิทยุมาตั้งรู้นี่ตั้งนี่เปิดขึ้นแล้วโจเสียงพลังอังกฤษก็กระทึกง่ายในยูนี่ไม่มีเสียงอะไรง่ายหรือว่าง่ายยับอย่างนี้เลยนะเราอยู่นี่ไม่มีเสียงอะไรนี่เอาวิทยุมาตั้งรู้นี่เสียงครังก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงจีนหรือเสียงอะไรมีครบบัดหรือว่าง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เด้เนี่ยดูเลยวางอย่างนี้แล้วไม่มีเสียงอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เนี่ยถ้าวิทยุมาตั้งคือนี่แล้วเจ้าร้องเพลงเจ้าก็เสียงอะไรแล้วนี่เต็มไปหมดนี่มีเครื่องวัดมันมาจากไหนสักนะขอบกะลิมีกามเสียงฟังนั่งวิทยุอาตมาก็ไม่เคยฟังหรอกถือว่าไงนะเป็นอย่างนั้นเด้กล้าหาญวางสัตว์เรื่องบาปเรื่องไรท่านรู้มัดซึ่งสารพัดนิยธรรมทั้งหลายไม่มีใครนะบอกสอนท่านท่านเองจะได้สยามปุโนนะผู้ตรัสรู้เองเนี่ยฮะจะยังไงล่ะคุณนายอ่ะยังไงคุณต้องรับเนี่ยเข้าใจไหมเทศน์ให้ฟังม่วงเสียเปล่าทุกอย่างพวกเอาใจไปไว้อันนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์ก็คือเออมันจะไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยมันได้แล้วทำยังไงทำของใครของทางไหว้หรือทำพุทธเจ้าหรือเทศนาทำไมเล่าคำสอนท่านท่านคงก็ไม่เชื่อนี่เขาก็สนทนากันมากใครมาว่าราชการแห่หัวหน้าศาลผู้ตักษาสารพัดคนมาเอาผู้ใดผู้เป็นอย่างหนึ่งเอาคำหนึ่งผู้ใดยินได้เอามาอ้าวมาหาเราบ้าง

ป็นนั่นเป็นนี่ผีบ้าก็มีอะไรก็มีนะขอใส่สนองสาเนก็มีอ้าวเห็นหมดมีทุกอย่างหมดหมดคนโหมีหมดบางคนว่าอ้าวกูจะได้ลูกกับพัดมีแน่กูได้ลูกหลายโอ้มีแน่แบบไหนเป็นยังมาปั้นเนาะตัวเดี๋ยวก็ปั้นเป็นตัวแน่นั่นแล้วเราก็แต่งไม่เป็นแล้วก็ประทับมันแต่งให้อย่างว่าเราแต่งก็เป็นหูตาจมูกจมูกเชื่อประทับจะให้ปฏิบัติประทับธรรมโมเวยคติธรรมจาริงสัตว์อาศัยธรรมธรรมอาศัยซึ่งสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีประกันนำความดีให้นะผู้ใดปฏิบัติธรรมไม่ดีประกันนำไม่ดีให้นะถึงธรรมโมเวยคติธรรมจาริงถ้าเราปฏิบัติดีทำดีประกันนำความดีให้นั้นความดีก็คือเรานั่งสมาธิดูนเถนะอธิบายฟังแล้วใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายไปในพบไหนชาติไหนเราก็มีความสุขความสบายใจเรามีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเราก็รับผลนั้นเกิดมากายกับพิกลพิการเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอสำคัญนั่นจะให้พากันในเพื่อนลูกคนใจเถอะมานั่งดูมาปฏิบัติเถอะจะไปมัวเมาแต่การมัวเมาแต่งานเงินแต่ทองหลายมันไม่ได้ไปผลประโยชน์อะไรเอามาทิ้งหมดมีมันล้านเงินโกดก็ทิ้งหมดมีเงินเต็มนาฬิกาก็ทิ้งหมดเอาไปนั่นไม่ได้สักอย่างมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทิ้งหมดมีเข้ามีของทิ้งหมดมีแต่สองกุศลธรรมากุศลธรรมาธนิลาเราทำมาแล้วมันได้นอกนั้นเราไม่ได้แล้วแต่เราได้ทำมาแล้วยังได้เราไม่ทำมาแล้วก็ไม่ได้ละต่อไปใจไว้ละปกติเราพักปฏิบัตินะเอาให้ยึดถือเนี่ยสักทีสักคือดมเขาวัดไม่นอนแล้วมานี่เอาได้ไหมเราต่อสู้ไหมล่ะธรรมะให้นอนก็ได้ไม่ให้นอนก็ได้หมอเขาไปให้นอนให้พักจะให้เราไม่สุดาหรอกเราไม่ต้องนอนไม่ให้มันง่วงมันเงายังมีออกภาวนาถึงงบนะพระก้าหน้ากับพร้อมกิ่งกลางนะครับได้ไม่ได้ที่แบบนี้เนาะหัวใจมันไม่เที่ยงมันไม่มีสตินะมันหลงลืมเดี๋ยวพระก้าหน้ากับพร้อมกลางนี่พญากิ่งกลางมันจะพญากิ่งกาทำเป็นยังไงพญากิ่งกาแล้วมันตอนเง่าจะมามาว่ามันครบโตเอาแหวนถอดแหวนคำไปซุบใส่คอดวดขึ้นหัวเนี่ยดวดขึ้นศีรษะเนี่ยจะคอมันได้นั่นกิ่งกาเห็นไหมล่ะเรียกพญากระป๋องกาพญากิ่งกาพญากระป๋องเมืองเราว่ากระป๋องเอากิ่งกาเห็นมันขึ้นกองไม้เห็นตอนมองมักหัวมันครอบโตเนี่ยพอดแหวนโฉมคอมันดวดขึ้นหัวมันปั๊บตอกพุ่นคอมันจะกันแหวนเนี่ยสัวมันตัวคอกันตานเนี่ยแหวนพญาตะกอนเนี่ยเหมือนคำชกมันเนี่ยก็พญากิ่งกาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ความครบมันแล้วไปยังทิ้งกลางครบเนี่ยมันไม่จักตรงนั้นเรามีมือ

0: ได้นี่ละรู้ไว้ต่อไปพวกเราไปนอนรับตื่นนอนแล้วยังฮะพอกันนอนตื่นแล้วยังไม่ตื่นทุกวันฮะนอนตื่นได้ยังล่ะเออสนใจถ้าคือจะตื่นนะผู้นี้ลาจะครูได้เนาะเนี่ยเขายังไม่ตื่นลาจะครูไม่ได้ล่ะเออเนี่ยลงยศลงศักดิ์อยู่เนี่ยเราตื่นนี่หนีได้แล้วเนี่ยตื่นแม่พุทโธพุทตื่นหนีมันเลยอย่านั่นมันมีนางพันธ์นะมันโลกคนนี้ละเขาละรวยละก็แห้งรวยเนาะไม่ละไม่รวยเด้ละรวยแม่นแท้ก็ละละหมดก็แห้งรวยว่ะมันคิดแล้วโอ้ก็หาละรวยให้เงินศึกษาละรวยเราละแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมานี่หาหอมไฟแจ้คนมาดิใช่ไหมงานการกินก็ดีไม่ยากแห้ง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลแต่พี่น้องชาวไทยของเราหลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากที่เป็นผู้รักชาติบ้านเมืองและต่างท่านต่างเสียสละหน้าที่การงานสมบัติเงินทองทุกด้านทุกทางที่จะเข้าสู่ความเป็นมงคลแก่ชาติครั้งหลวงของเราจึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยพี่น้องทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งทางศาสนา วันนี้ก็ได้มาอนุโมทนาสาธุการกับงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประธานมาให้เกียรติและน้ำใจแก่พี่น้องชาวไทยเราเพื่อชาติไทยของเราซึ่งค่อนข้างจะล่มจมไปอยู่มากมายให้ได้ฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันซึ่งเป็นแนวทางแห่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่า ความสามัคคีนี้เป็นธรรมชาติที่มีกำลังมากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในทางดีงามให้มีความผาสุกร่มเย็นไปได้โดยไม่อาจสงสัยคือความสามัคคีในความดีทั้งหลายดังพี่น้องทั้งหลายได้พร้อมหน้ากัน บริจาคมาโดยลำดับลำดานี้นี่แหละชื่อว่าเป็นแนวทางแห่งศาสนธรรมตรงกับธรรมที่นักแก่พี่น้องทั้งหลายในที่ทั่วไป วันนี้ก็เป็นวันมงคลแก่พี่น้องชาว

เราไทยเราที่จะได้ยินได้ฟังอัตธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนกับคำสั่งสอนของผู้ใดในโลกคำสั่งสอนของโลกเป็นคำสั่งสอนที่เจือปน มลทินและกองทุกข์แทรกสิงเข้าไปตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ออกมาจาก ความสิ้นทุกข์ไม่มีสิ่งใดเป็นข้าศึกศัตรูแก่พระทัยของพระองค์จึงทรงพระนามว่าโลกวิทูแห่งศาสดาของเราได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดได้เช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่เลย แล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธได้ปฏิบัติจากการอบรมธรรมเหล่านี้ตลอดมาวันนี้ก็ได้แสดงน้ำใจขึ้นมาด้วยความรักชาติด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีด้วยความเสียสละเพื่อชาติไทยของเรานี่ก็จัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแก่เราทั้งหลายอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงห่วงใยสัตว์โลกมากตลอดเวลามาตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมขึ้นมาทรงมองดูสัตว์โลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตลอดไตรภพคำว่าไตรภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพ ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เป็นโลกที่เจือปนด้วยความสุขความทุกข์สับสนปนเปกันตลอดมา สิ่งที่ที่นำมาชำระสะสางจริงเหล่านี้คือความทุกข์ทั้งหลายให้เบาบางลงไปก็ได้แก่ศาสนธรรม คือคำสั่งสอนซึ่งเทียบกับน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งสกปรกมลทินทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้แจ้งไปตามนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพราะคนเราจะดีขึ้นมาโดยชื่อโดยนามเฉยๆหรือโดยอัตภาพที่เกิดมาเพียงเท่านั้นเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจากการแนะนำสั่งสอนของศาสนธรรมจะ พออย่างยิ่งพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศโลที่เลิศเลอพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้แล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำตามที่เราทั้งหลายได้สวดอยู่ทุกวันว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบแล้วนี้กว้างขวางมากมายและลึกซึ้งมากเกินกว่าความรู้สึกของโลกทั้งหลายจะยั่งถึงได้ยังเรียกว่าตรัสไว้ชอบยกตัวอย่างเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมี สัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุที่เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารตลอดนรกอเวจีเกลื่อนไปด้วยสัตว์ทั้งหลายที่รับความทุกข์เพราะการหลวมตัวทำความโจรช้าระบกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าจัดไว้แล้วด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาสั่งสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำจึงเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงตั้งแต่มนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนาบรบุญญาพิชมผ่านขึ้นไปจนกระทั่งถึงเทวโลกได้แจกที่อยู่ของเทวดาอินทร์ทั้งหลายนับตั้งแต่สวรรค์6ชั้นขึ้นไปถึงพรหมโลก16ชั้นแล้วถึงนิพพานอันเป็นที่หมดสิ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเหล่านี้
พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดแล้วจึงตรัสสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้หายสงสัยในความเครือบแคลงของใจว่าสิ่งที่กล่าวเหล่านี้มีมาดั้งเดิมแล้วมีอยู่ในใจเราหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีเปิดเผยให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าแล้วนี้ตรัสไว้ชอบแล้วว่ามีทั้งนั้นไม่มีแง่ใดมุมใดที่จะเสียจะเหลือไปจากพระญาณคือความอยากทราบของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้ชอบแล้วอันยกตัวอย่างเข้ามาใกล้ๆแม้จะไม่เป็นภาพออกมาเป็นรูปร่างแห่งกิเลสประเภทนั้นๆก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ทราบเพราะเกี่ยวข้องปัวพันกันตลอดมาภายในใจของแต่ละคนของแต่ละสัตว์นั้นคืออะไรคันท่านบอกว่ากิเลสคำว่ากิเลสคือความทำให้ลุ่มหลงงมงายแล้วฉุดลากลงสู่ทางต่ำให้ทำความชั่วช้าลามกประเภทต่างๆจนกระทั่งได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ากิเลสคืออะไรดังที่กล่าวมาแล้วคือความเศร้าหมองมืดตื่อมันมีอยู่ภายในใจของสัตว์มีอยู่ภายในใจของเราของท่านทุกคนเช่นความโลภความอยากความทะเยอทะยานความได้ไม่เพียงพอได้เท่าไรไม่หายอยากนอนมากเท่าไรไม่รู้จักตื่นก็คือความโลภฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้ลืมเนื้อลืมตัวถึงกับทำความชั่วช้าลามกให้เสียคนไปได้นี่คือความโลภความโลภเหล่านี้ก็มีอยู่ในภายในใจของเราทุกคนโดยไม่มีใครปฏิเสธได้จึงเรียกว่าความโลภนี่ก็เป็นความจริงเรียกว่าสวากขาตธรรมตัดไว้ชอบแล้ว ว่ากิเลสสิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์ดังที่กล่าวตะกี้นี้มีความโลภเป็นต้นก็มีอยู่ภายในใจของเราความโกรธเล่ามีไหมนี่ความโกรธก็มีอยู่ทุกหัวใจไปด้วยกันนี่ก็เรียกว่าจัดไว้ชอบแล้วว่ามีอยู่ที่หัวใจสัตว์จริงๆความลุ่มหลงงมงายฝังผ่าอยู่ภายในใจไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวก็คือกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งฝังอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งของพวกเราชาวพุทธนี่แหละมีไหมต่างคนต่างปฏิเสธไม่ได้ยอมรับว่ามีตามหลักธรรมที่สอนไว้ว่าสวากขาตธรรม ที่ราคะตัณหาคือความกำหนัดยินดีในสิ่งในหญิงในชายไม่มีวันอิ่มพอได้เท่าไรไม่พอเหมือนไฟได้เชื้อใส่เชื้อเข้าไปมากเท่าไรไฟเมื่อได้รับเชื้อแล้วย่องแสดงเปลวขึ้นตามกำลังแห่งเชื้อที่ใส่เข้าไปมากน้อยจะไม่มีวันดับลงได้เลยก็คือไฟได้เชื้อนี่กิเลสตัวราคะตัณหานี่จะลดน้อยลงไปไม่ได้เลยเพราะได้รับการส่งเสริมจากมันนั่นแหละจึงรักไม่มีวันอิ่มพอรักจนลืมเนื้อลืมตัวรักจนเสียผู้เสียคนหญิงชายในโลกเสียคนเพราะความรัก ความเกลียดความชังเหล่านี้แหละนี่เหล่านี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราทุกคนรวมแล้วเรียกว่าความโลภความโกรธ ราคะตัณหานี้มีอยู่ในหัวใจทุกคนถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วสิ่งเหล่านี้มีตามที่เรารู้เราเห็นภายในใจของเราและเรายอมรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าตรัสไว้แล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำนี่เรียกว่าสวากขาตธรรมตัดไว้ชอบเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีสิ่งอื่นซึ่งเป็นที่ตัดไว้ว่าสวากขาตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่ก็มีเสมอกันหมดเช่นเดียวกับเรายอมรับกิเลส
3 ประเภท4 ประเภท

นี่มีอยู่ในหัวใจเราคือความโลภความโกรธ ราคะตัณหาและความลุ่มหลงเอ็นเป็นรากฐานฝังลึกภายในหัวใจเหล่านี้บรรจุที่หัวใจสัตว์โลกตลอดไปเป็นความแน่นอนตามธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทีนี้อย่างอื่นๆที่นอกไปจากที่กล่าวถึงนี้ก็มีเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดคลาดเคลื่อนสิ่งเหล่านี้พาให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมได้เราก็ทำบาปทำกรรมได้ตลอดมาและสายธรรมที่ท่านสอนว่าให้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการไม่โลภมากเราระงับตัวของเราลงก็เป็นการบรรเทาสิ่งเหล่านี้ลงความโกรธราคะตัณหาก็ให้ระงับตัวลงไปโดยลำดับนี่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อความระงับดับทุกข์จากกิเลสทั้ง 3-4 ตัวนี้ออกจากใจนี่เป็นแนวทางที่ตรัสไว้ชอบแล้วทางหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องแก้ไขชะล้างกันเรียกว่าสวากขาธรรมด้วยกันสัตว์โลกที่ได้รับความทุกข์ความสุขไปทั้งต่ำไปทั้งสูงได้ก็เพราะอำนาจแห่งการกระทำของตนการกระทำทำได้ทั้งดีและชั่วผลักดันออกมาจากใจผู้บงการให้ทำดีมนุษย์หรือสัตว์ก็ทำดีให้ทำชั่วก็ทำชั่วผลปรากฏขึ้นมาจึงมีทั้งดีและชั่วสับปนกันไปไม่ว่าพบใดๆเมื่อเหตุคือกิเลสยังฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมผลักดันให้สัตว์โลกทั้งหลายทำได้ทั้งดีและชั่วผลจึงติดตามไปในภพนั้นๆว่ามีทั้งความสุขความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายในภพต่างๆตามแต่ผู้สั่งสมผลดีผลชั่วไว้มากน้อยต่างกันเช่นผู้สั่งสมความชั่วช้าละมกไปตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็มีกำลังมากผลักดันผู้ทำนั่นแหละให้รับผลของตนที่ทำลงไปกลายเป็นคนมีบาปมากมีทุกข์มากภพชาติที่โลกทั้งหลายผู้มีบุญอยู่กันไม่ยอมไปอยู่เช่นสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นสถานที่อยู่ของคนบุญที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้ก้าวเข้าสู่โลกเหล่านี้จนถึงพระนิพพานแต่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความรักไปตามกิเลสหลงงมงายตามกิเลสชอบทำแต่ความชั่วช้าลามกก็แหวกแนวลงไปเกิดในสถานที่อื่นจากความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความดีสู่ความดีนี้ไปเสียด้วยเหตุนี้จึงมีโลกธรรมชาติที่จำเป็นและเหมาะกันตลอดมาว่า มีทั้งฝ่ายต่ำมีทั้งฝ่ายสูงมีเช่นฝ่ายต่ำท่านบอกว่านรกผู้ตั้งแต่พวกเปรตพวกผีเข้าไปตั้งแต่เริ่มสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราไม่ต้องการไปเกิดมันก็เกิดได้แต่เป็นเปรตเป็นผีเราไม่ต้องการจะเกิดได้มันก็เกิดจนได้จนกระทั่งถึงแดน

ันหมดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเรานี้สัตว์โลกก็เต็มอยู่ในสถานที่ดังกล่าวซึ่งไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาเลยแต่ตัวเองก็จำต้องไปลงจมอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้แผดเผาตลอดเวลาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีวันที่จะเสื่อมจะกลายไปไหนได้เลยเพราะสัตว์โลกพอใจทำบาปทำกรรมก็เท่ากับพอใจลงไปเสวยกองทุกข์ซึ่งเป็นผลแห่งบาปแห่งกรรมของตนทำนั้นแหละนี่ก็ตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วไปโดยลำดับเช่นเดียวกับกิเลสทั้งสามตัวนี้มีอยู่ในใจของเรา

ได้พูดถึงเรื่องภัยต่ำที่ดีมีอยู่สัตว์ทำไมไม่ไปทำไมลงไปกองอยู่ในสถานที่ต่ำทรามและให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงไปตามกิเลสตลอดมานั่นเองเมื่อรวมตัวทำลงไปแล้วผลคือผลท่านก็แสดงไว้แล้วตั้งแต่สวรรค์หกชั้นถึงพรหมโลกนิพพานผู้สัตว์โลกผู้ผ่านขึ้นไปถึงสวรรค์พรหมโลกชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงนิพพานเขาก็ไปกันอยู่เต็มโลกเต็มสงสารเรียกว่าไปเต็มโลกธาตุแต่สัตว์โลกผู้ไปจมนรกก็ไม่ยอมฟังเสียงตามอำนาจของตนของแสดงไว้ว่ากรรมมีตังกรรมย่อมจำแนกแตกสัตว์ที่เลวทราม

นิพพานนี้ไม่เคยบกพร่องแต่บุคคลผู้ทำความดีแล้วไปบรรจุในเทวสถานชั้นนั้นๆอย่างนี้ไม่มีจนกระทั่งกลับลงมาทำความดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลจะตอบแทนควรที่จะอยู่ในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมได้รับความสุขความเจริญตามอำนาจแห่งกรรมดีของตนกลับไม่ได้อยู่เทวสถานสวรรค์ชั้นนั้นๆไม่ว่างชั้นหนึ่งไม่ว่างชั้นสองไม่ว่างจนกระทั่งถึงสวรรค์หกชั้นไม่ว่างพรหมโลก16ชั้นไม่ว่างจนกระทั่งพระนิพพานก็ไม่ว่างอย่างนี้ไม่เคยมีใครทำความดีความพอดีอยู่กับผู้ทำสถานที่อยู่ตลอดการเสวยผลที่ตนทำแล้วด้วยดีนั้นเป็นของที่พอดีพอดีกับจัตโลกที่ทำลงไปแล้วได้ใส่สว่างได้เสวยผลตามความมุ่งหมายของตนทั่วหน้ากันจึงเรียกว่าทำเป็นความเสมอภาค นี่แหละกัมมังคัตเตวิภัตติกรรมดีย่อมจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สูงมีความสุขความเจริญเมื่อเต็มที่แล้วก็หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงส่วนกรรมชั่วเมื่อคนผู้ทำลงไปแล้วด้วยความหลงสมัครใจหรือถูกบังคับอะไรก็ตามผลจะต้องติดตามเป็นลำดับแล้วผลเหล่านั้นก็ทำให้ไปเกิดในสถานที่ไม่พึงหวังแม้แต่กำเนิดของสัตว์ใครอยากจะไปเกิดเล่าแม้แต่เด็กเขาก็ไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์ทั้งคนทำไมจะดื้อด้านอยากไปเกิดเอามาแข่งความดีความดีสวรรค์ชั้นพรหมนิพพานมีอย่างหรือใครไม่อยากไปเกิดแต่ทำไมสัตว์โลกจึงเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ประเภทต่างๆท้องฟ้ามหาสมุทรในใจโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างที่สัตว์จะไม่เกิดไม่ตายเต็มไปหมดจนกระทั่งแดนนรกหลุมไหนก็ตามไม่มีที่จะว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่ทำความชั่วช้าละมกที่จะไปตกและเสวยกรรมของตนตลอดมาแต่กรรมไหนๆและยังจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลอนันตกาลไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้เพราะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วอยู่ตลอดมาผลที่จะพึงได้ต้องได้รับสถานที่จัดไปอยู่ก็ต้องมีตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษติดคุกติดตารางนั่นแหละในเรือนจำไม่เคยว่างจากนักโทษที่เขาไปติดคุกติดตารางด้วยกรรมประเภทด้วยโทษประเภทต่างเต็มอยู่ดังนั้นผู้นี้สิ้นโทษหมดโทษแล้วออกไปผู้นั้นเข้ามาผู้นี้ออกไปเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลามานักโทษจึงไม่เคยบกพร่องในเรือนจำเพราะคนทำชั่วฉกรักปล้นที่สะดมประเภทต่างๆซึ่งเป็นทางแห่งกรรมชั่วที่จะมาถึงตัวถึงกับเป็นนักโทษในแดนมนุษย์เราก็ต่อเป็นนักโทษดังที่เราได้รู้เห็นกันอยู่นี่แหละนี่เรื่องแดนสวรรค์แดนนักโทษแดนนรกก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีหลุมใดที่จะว่างจากสัตว์นรกไม่ไปตกเพราะไม่มีคนทำความชั่วอย่างนี้ไม่มีพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจึงควรสำนึกรู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าลืมเนื้อลืมตัวว่าเราเกิดมาอย่างไม่มีหลักมีเกณฑ์ทุกคนเกิดมามีหลักมีเกณฑ์ด้วยกันหลักเกณฑ์ของการเกิดของมนุษย์และสัตว์ประเภทต่างๆก็คือกรรมดีกรรมชั่วเป็นหลักเกณฑ์ให้พามาเกิดเสวยภพชาตินั่นอยู่ในภพชาตินั้นๆเสมอหน้ากันไปหมดนี่เป็นหลักเกณฑ์ของสัตว์ที่เกิดไม่ใช่เกิดมาอย่างลอยๆอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีวาสนาบุญญาสัมพันธ์ต่างๆกันมีทั้งคนโง่คนฉลาดคนดีคนชั่วสับปนกันไปอย่างนี้ก็เกิดมาตามหลักเกณฑ์แห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดเป็นชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันแต่รูปร่างกลางครัวจริตนิสัยฐานะสูงต่ำความสุขความทุกข์จึงมีต่างกันเป็นลำดับลำดาไม่เหมือนกันเลยที่ว่าเหมือนกันก็มีแต่ชื่อว่ามนุษย์แม้ความเป็นมนุษย์รูปร่างก็ไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันอัน

นี่ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาคือกรรมของตนเองที่เป็นแกนนำอยู่ภายในจิตใจแกนนำอันนี้มีทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นจึงแสดงออกให้เป็นภพเป็นชาติได้เสวยกรรมต่างๆกันว่าสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทนี้แยกออกไปจากกรรมของตนที่ทำไว้ต่างๆกันนั่นแหละผลที่ได้รับจึงเกิดจึงเสวยกรรมในสถานที่ต่างๆกันทั้งดีทั้งชั่วนี่คือคำสั่งสอนทรงชี้แจงเอาไว้ให้เราขี้คลายความดีความชั่วจากกิเลสทั้งสามประเภทนี้แยกเข้าไปเป็นธรรมะความโลภก็เป็นทางที่ใช่ตกนรกหมกไหม้ถึงขั้นนรกอเวจีได้ไม่สงสัยความโลภโลภอยากได้ธรรมดาสัตว์ทั่วไปมีด้วยกันท่านไม่เรียกว่าความโลภไม่ผาดโผนโตนทะยานมีอยู่ตามนิสัยของสัตว์โลกด้วยกันเท่านั้นท่านไม่ตำหนิว่าเป็นความโลภว่าเป็นภัยแต่ความโลภที่กระทบกระเทือนทั้งตัวเองก็ดีดดิ้นในทางด้วยการโลภไม่ถูกทางโลภเท่าไหร่ได้พอได้มาจะได้วิธีไหนก็ตามจะได้ด้วยวิธีโคดวิธีโกงรีดไถประเภทต่างๆได้มาด้วยความโลภประเภทนี้เป็นปืนเป็นไฟแล้วก็กลับมาเผาไหม้ในหัวใจตัวเองเป็นผู้สั่งการให้ทำความชั่วให้เกิดความโลภให้ขวนขวายเพื่อความโลภจะมากมูลขึ้นไปเพื่อความทุกข์ไม่เพื่อมันก็เป็นความทุกข์อยู่ในภายในตัวของมันเองนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้โดยถูกต้องเราอย่าโลภมากเกินไปมนุษย์เราทุกคนเกิดมาแล้วกับความตายติดแนบกันมาตั้งแต่วันเกิดจะอยู่ที่ไหนป่าชาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าเราเกิดมานี่แล้วเราจะต้องมีตายในวันหนึ่งการตายแล้วนั้นน่ะการเกิดนี้แน่นอนว่าเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แต่เวลาตายนั้นออกจากนี้แล้วเราจะไปเกิดที่ไหนนี่เรายังไม่แน่นอน เมื่อไม่แน่นอนแล้วเราจะทำอย่างไรต้องวินิจฉัยไข้ควรตนหาความแน่นอนใส่ใจของตนจนได้ความแน่นอนที่ท่านรับรองไว้แล้วตายตามสายธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือการสร้างความดีอย่าหลงลืมตัวไปในทางความชั่วทำความชั่วชารามกโดยประการต่างๆนั้นผิดทางของคุณผู้จะแก้ไขตนเองกลับเป็นการผูกมัดตนเองมากขึ้นให้เรารีบเร่งคิดเสียตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ชีวิตยังมีอยู่ชีวิตนี้เราทราบชัดเจนว่าเราเป็นมนุษย์แล้วชีวิตต่อไปซึ่งออกจากร่างนี้แล้วใจดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละมันจะไปสร้างสถานที่อยู่ใหม่อัตภาพใหม่ให้เราอัตภาพที่ไปสร้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของเราที่ทำลงไปในเวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละถ้าเราไปทำความชั่วช้าละมกอัตภาพนี้จะแน่ว่าเป็นมนุษย์เท่าไหร่ก็ตามแต่อัตภาพนั้นก็แน่ในทางชั่วของผู้ทำนั้นจะต้องลงแดนแห่งความทุกข์ทรมานมากน้อยตามกำลังตนจนได้นั่นแหละเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรรีบแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่พญามัจจุราชยังเข้าไม่ถึงลมหายใจเราเมื่อเข้าถึงลมหายใจเมื่อไรแล้วลมหายใจขาดทุกสิ่งทุกอย่างขาดทะบั้นประดับตามกันหมดไม่ว่าชื่อว่าเสียงว่ายศถาบรรดาศักดิ์ว่าสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยมีบริษัทบริวารมากน้อยอันนั้นจะหมดความหมายไปทันทีที่ชีวิตขาดจากอัตภาพลงไปนี่แล้วเวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เราให้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียสมน้ำก็เราเป็นลูกชาวพุทธเราจะตายในวันหนึ่งแน่นอนให้ปักความรู้สึกของตนไว้ด้วยสติความระลึกรู้ว่าเราต้องตายแน่ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนขึ้นอยู่กับการทำดีทำชั่วของเราเราต้องรีบแก้ไขดัดแปลงทางไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ถูกที่ดีงามเราจะเป็นผู้แน่ใจในการเกิดในภพหน้าชาติหน้า โดยลำดับไปเพียงผู้ทำบุญให้ทานธรรมดานี้ก็สร้างความแน่ใจให้ตนเองเป็นลำดับลำดาไป
ผู้มีบุญมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ประจําใจนั้นใจจะมีความอบอุ่นนี่คือสร้างเรือนใจสร้างที่พึ่งของใจใจเมื่อได้เรือนใจที่ถูกต้องคือศีลธรรมแอบอิงอยู่แล้วย่อมมีความอบอุ่นในใจถัดเข้าไปยิ่งกว่านั้นแล้วยิ่งเป็นนักภาวนาอย่างท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาเช่นพระกรรมฐานท่านภาวนานั่นละท่านผู้แน่นอนต่อภพต่อชาติของท่านด้วยความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติท่านจะรู้ประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครเลยนี่คือจุดสุดท้ายแห่งการพิสูจน์ความเป็นอยู่ของเราตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนจะทราบชัดในจิตตภาวนาไม่สงสัยดังพระพุทธเจ้าทรงทราบจากจิตตภาวนาอนาปานสติของท่านเองตรัสรู้ขึ้นมาในคืนวันเดือน6เพ็ญประกาศแจ้งทั่วไตรโลกธาตุในธรรมทั้งหลายจากความสว่างกระจ่างแจ้งในภพชาติของตนของพระองค์ว่า

ส้วมซ้ำส้วมซ้ำตาไม่เห็นแต่ก้าวขาเดินไปเรื่อยมันก็ชนเรื่อยโดนเรื่อยสุดท้ายก็จมได้ตาบอดคนนั้นอันนี้หัวใจบอดก็เหมือนกันเช่นนั้นการคิดการปรุงในแง่ต่างๆหัวใจที่บอดมักจะคิดในทางที่ชั่วช้าละโมกเสมอไม่ค่อยชอบคิดในทางที่ถูกที่ดีที่จะเป็นสิริมงคลแก่คนเหมือนคนที่ตาดีเนี่ยคนตาดีเวลาตามืดบอดมันก็ไม่เห็นทิศเห็นทางเวลาตาสว่างขึ้นมานี่เหมือนอย่างเราหลับตาเดี๋ยวนี้เราเดินไปเดี๋ยวนี้เราก็ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนที่ขวางหน้าเราอยู่ไม่อาจสงสัยได้พอเราลืมตาขึ้นเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่ควรหลบหลีกปลีกไปแล้วก็เดินไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยต่อการก้าวเดินของเราเพราะตาของเราเห็นอยู่แล้วนี่จิตใจเมื่อมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจก็เท่ากับคนตาดีมองไปไหนเห็นทุกทิศทุกทางทั้งดีทั้งชั่วทั้งเปรตทั้งนรกอเวจีทั้งไหนก็มองเห็นชัดประจักษ์ภายในใจมองทางสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานก็กระจ่างแจ้งภายในใจท่านผู้นี้ท่านไม่จนกรอกจนมุมในการเกิดการตายเหมือนสัตว์โลกที่เกิดตายด้วยความมืดบอดจึงได้รับแต่ความทุกข์จากการโดนนั้นโดนนี้ที่ทำชั่วคือการทำชั่วของตัวเองนั่นแหละเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พิจารณาแท้ตั้งแต่บัดนี้ให้สร้างความแน่ใจให้แก่เราใจนี้ไม่เคยตายจะพิสูจน์กันได้ทางด้านพิตะภาวนาที่ไหนที่ไหนสัตว์โลกมีป่าช้ากันทั้งนั้นแหละใจนี้แหละเข้าไปสิงสถิตอยู่ในร่างต่างๆตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนแล้วปรากฏเป็นภพชาตินั้นๆขึ้นมาใจนี้ไม่เคยตายเพราะสภาพนั้นๆหมดความหมายและเรียกว่าตายแล้วใจตรงนี้ก็เข้าไปสู่ร่างใหม่ร่างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับทุนคุณสมบัติอันดีงามหรือความชั่วของตัวเองถ้ากรรมชั่วที่ทำไว้แล้วกรรมชั่วนั้นแหละผูกพันจิตใจให้พาไปเกิดในสถานที่ไม่พึงหวังเช่นไปตกนรกใครอยากจะไปตกล่ะแต่มันก็เต็มในนรกมีแต่สัตว์ที่ไม่อยากตกนรกทั้งนั้นไปติดคุกติดตารางก็มีใครต้องการไปติดคุกแต่มันก็เต็มไปด้วยนักโทษเราก็รู้เห็นกันอยู่นี่นะเวลามันเจอเข้ามันก็เป็นอย่างนั้นหลีกไม่ได้ด้วยกันนั่นแหละนี่ผู้ที่มีตาดีกับตาบอดต่างกันผู้มีศีลมีธรรมภายในใจย่อมเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวเองเสมอยิ่งสร้างมากเท่าไรใจนี้ยิ่งมีความสว่างสวยมีความรักใคร่ใกล้ชิดกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีไปตลอดสายผู้นี้แหละคือสร้างความราบรื่นให้แก่ตัวเองเป็นลำดับลำดาไปเมื่อมากเข้ามากเข้าสว่างกระจ่างแจ้งทะลุถึงนิพพานพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะความสว่างแห่งใจของตนที่รับการอุดหนุนจากความดีทั้งหลายมีศีลฐานการกุศลที่ตนอบรมมาเป็นสำคัญผู้ตาบอดก็คือว่าเกิดมาในมนุษย์นี้ก็บอดท่านเรียกว่าปัทะปรมะเป็นเศษมนุษย์มีแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นความรู้สึกที่จะรู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้ไม่สนใจมีแต่ความอยากความทะยานส่วนมากก็ต้องเป็นไปในทางต่ำทางต่ำแล้วก็โกยตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเข้าฝังใจเวลาเข้าฝังใจแล้วใจไม่ตายไปที่ไหนความชั่วช้าละมกมันต้องหมุนใจลงไปให้ไปสู่จนกระทั่งตกนรกได้ไม่สงสัยนี่เพราะอำนาจแห่งกรรมของตัวเองเราอย่าไปตำหนิติเตียนนรกให้เราตำหนิติเตียนตัวของเราเองที่พร้อมแล้วจะไปตกนรกด้วยความชั่วช้าของเราที่เราทำด้วยความพอใจให้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ยังไงก็ต้องตายเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสกัดมรณานุสติวันหนึ่งอย่างน้อยให้ได้สัก5 ครั้ง 5 ครั้งนะและลึกถึงความตายของเราความโลภความโกรธราคะตัณหามันจะหดย่นเข้ามาไม่กำเริบเสบสารพาเราดีดดิ้นจนถึงจมนรกทั้งเป็นในเวลามีชีวิตอยู่นี้มีมากนะให้พยายามหักห้ามมันด้วยอย่างนี้เมื่อมีความตายรู้ว่าความตายมีอยู่แล้วต้องมีที่ยุติเหยียบเบรกห้ามล้อในความทะเยอทะยานทั้งหลายให้เบาลงเบาลงแล้วก้าวความดีสนับสนุนกันไปไม่ต้องถามแล้วที่ว่า

บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมที่กับกี่กันแล้วไปถามหาอะไรแล้วจะไปลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มี ก็เราสร้างบาปอยู่ทุกเวลาแล้วจะบาปจะไม่มีได้ยังไงการสร้างบาปก็คือการสั่งสมท้าตัวเองให้เข้าสู่ทางชั่วเวลาตายแล้วก็ลงในนรกเราจะไปตำหนิใครไม่ได้เราเป็นผู้สร้างเองก้าวเดินในทางความชั่วของเราเองแล้วก็ไปสู่สถานที่ชั่วไม่สงสัยนี่แหละให้รีบท่ากันตั้งอกตั้งใจเสียตั้งแต่บัดนี้หลวงตาที่มาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ด้านวัตถุเราถือเป็นอันดับสองด้านจิตใจนี้ถือเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ประกาศสำหรับพี่น้องชาวไทยเราซึ่งอยู่ด้วยด้านวัตถุคือสมบัติเงินทองข้าวของที่สถานที่อยู่เป็นอยู่ปูวายเป็นด้านวัตถุทั้งนั้นความขาดแคลนเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแต่จิตใจพี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแต่ถ้าเทียบถึงเรื่องจิตใจแล้วเรื่องใจที่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าบ้านเมืองจะแน่นหนามั่นคงขนาดไหนใจเมื่อสร้างความชั่วช้าระโมกเขาตัวเองอยู่แล้วมหาเศรษฐีก็เป็นทุกข์ได้ด้วยกันเช่นมหาเศรษฐีก็มีความทุกข์มากความกังวลมากมีการงานมากความขวนขวายมากความกังวลก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปหาความสุขไม่ได้นี่ล่ะด้านจิตใจจึงต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนกันอยู่เสมอเพราะใจเป็นผู้นำทั้งด้านวัตถุทั้งตัวเองคือจิตใจได้รับการแนะนำสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวให้เข้าไปสู่คุณงามความดีดัดแปลงตนโดยเสมอนี่แหละที่สอนพี่น้องชาวไทยนี้เป็นห่วงทางด้านจิตใจมากทีเดียวไปที่ไหนมองไปที่ไหนก็ตามนะไอ้เรื่องวัตถุเงินทองเข้าของนี้เมืองไทยเรานี้เต็มไปหมดไม่อัดไม่อั้นเรื่องการอยู่กินทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกไปหมดจะหาเมืองไหนมาแข่งหาได้ยากนะนี่เราก็บอกว่าเมืองไทยเราจะร่มจะจมมันขึ้นอยู่กับหัวใจเป็นสำคัญมากนะหัวใจถ้าได้ปรับปรุงตัวเองขึ้นแล้วเมืองไทยเราวัตถุภายนอกเป็นวัตถุที่สมบูรณ์พอสมควรอยู่แล้วแต่มาบกพร่องที่จิตใจไม่รู้จักอยู่จักกินจักใช้จักสอยให้พออยู่พอกินพอประมาณมันมีแต่ความพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นดิ้นตลอดเวลาหาความอิ่มพอไม่ได้นี่แหละคือการสร้างความทุกข์ขึ้นเข้าสู่จิตใจเรามีหนึ่งแล้วเท่ากับไม่มีมีสองเข้ามาเท่ากับไม่มีมีมากเท่าไหร่ก็เท่ากับไม่มีมีแต่จะอยากไปเรื่อยๆนี่คือการสร้างความทุกข์ให้ใจของเราใจจึงมีความทุกข์ทั่วหน้ากัน ไม่ว่าเศรษฐีกระดุมผียศฐานะศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสที่มันจะสร้างกองทุกข์คือความกังวลให้โลภมากโกรธมากราคะตัณหามากยิ่งใครมีความรู้สูงสูงเขานับถือหรือนับลือถือหน้าว่าเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดปราดเปรื่องยศธรรมระสูงเท่าไหร่มันลืมตัวนะยิ่งเขาชมเชยเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งพองตัวพองตัวปกติก็มีเมียคนเดียวนะไปที่ไหนมามีเมียคนเดียวอยู่กินด้วยกันเป็นความผาสุกจะเป็นประเภทอนัตถาก็มีเมียคนเดียวเป็นสุขทีนี้พอเขายกจอปอปั้นว่าตัวมียศฐานะบรรดาสุขสูงขึ้นไปถึงไปที่นี่ลืมตัวเมียคนนี้ใช่ไม่ได้นะเห็นไหมล่ะสู้อีหญิงมันอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สู้ไอ้หนุ่มอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้ที่ไปก็กลายเป็นคนผัวมากเมียมากเศรษฐีผัวเศรษฐีเมียก็เลยกลายเป็นเศรษฐีมหันตทุกข์ไปไม่รู้ตัวเนี่ยจิตใจมันต่ำได้อย่างนี้นะถ้าไม่มีศีลธรรมมันต่ำได้ไม่สงสัยใครก็ตามเรียนรู้วิชามาจากประเทศไหนเมืองไหนเป็นวิชาของกิเลสที่ผิดให้ต้องอยู่ใต้อำนาจของมันลืมตัวทนได้เวลาเรียนมาแล้วแทนที่จะได้วิชามาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของตนกลายมาเป็นเครื่องประดับตนแล้วสั่งสมความชั่วช้าระมกด้วยความลืมตัวนี่มีมากต่อมากนี่เพราะไม่มีศีลธรรมภายในใจผู้มีศีลธรรมภายในใจแล้วจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวพระพุทธเจ้าลืมตัวที่ไหนเคยเห็นที่ไหนในคัมภีร์
แผ่ความร่มเย็นตัวทั่วแดนโลกธาตุที่พระเจ้าเป็นศาสดาให้อาวาสสั่งสอนพระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติตนมีธรรมเป็นที่พอใจจนกระทั่งพอแล้วเป็นชนะของโลกได้อย่างสมบูรณ์ท่านเหล่านี้ไม่มีความทุกข์แฝงภายในจิตใจเลยต่างกันไหมกับครั้งกิเลสที่เรายินดีส่งเสริมมันตลอดเวลาจะเอาไปแข่งพระพุทธเจ้าในเรื่องความสุขเอาไปแข่งที่มีแต่ไฟทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้ามีแต่น้ำอัดน้ำทำเต็มพระทัยพระสงฆ์สาวกท่านขนขวายด้วยการพยายามตะเกียกตะกายจนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกและเป็นสารณะของพวกเราในบรรดาสาวกทั้งหลายท่านมีความสุขไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในโลกธาตุนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมผลแสดงขึ้นมาให้เป็นที่พอใจอย่างนี้แต่การดิ้นดีดตามกิเลสโดยไม่มีธรรมเข้าสกัดรัดกั้นบ้างเลยนี่มีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มโลกเต็มสงสารนี่ละเรื่องจิตใจจิตใจไม่มีเมืองพอเอาอะไรมาพอกพูนเท่าไหร่เป็นไฟเสริมกันไปโดยลำดับให้สั่งสมความทุกข์มากมายไปที่ไหนจึงมีแต่ความทุกข์ความทรมานในโลกอันนี้เพราะขาดศีลธรรมภายในใจถ้ามีศีลธรรมภายในใจก็เหมือนกับรถมีทั้งเบรกห้ามล้อมีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมาลัยหมุนไปตามสถานที่ที่ต้องการแล้วหมุนใจไปหน้าที่การงานความประพฤติที่จะเป็นที่ที่ราบรื่นปลอดภัยไปเรื่อยก็สงบร่มเย็นเป็นผลดีมาต่อตนเองเรื่อยๆห้ามล้อในความชั่วช้าละโมกทั้งหลายที่ไม่ควรจะทำห้ามไม่ให้ทำนี่เรียกว่าเขาขับรถต้องมีความระมัดระวังในการขับรถไอ้เราขับตัวของเราเองเพื่อดำเนินก้าวเดินไปทางที่ดุที่ดีพอจะมีความสุขมาครองหัวใจบ้างเราต้องมีการเข้มงวดกวดขันในการระมัดระวังรักษาตัวอย่าทำตามความชอบใจความชอบใจเรื่องของกิเลสล้วนๆส่วนมากชอบใจมาทางที่ไม่ถูกดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะมันชอบใจมาทางที่ผิดไปเสียถ้ามีธรรมแล้วย่อมรู้จักประมาณพระพุทธเจ้ามีเมียกี่คนพระสาวกนั้นพอได้ตัดสรุปธรรมแล้วท่านมีเมียกี่คนท่านไปหาเมียกี่คนมาพระอรหันต์พวกทางฝั่งฝ่ายผู้หญิงเป็นอรหันต์ขึ้นแล้วไปหาผัวกี่คนไม่เคยมีตัดขาดสะบั้นไปหมดเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ก่อความกังวลเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากในสายตาของธรรมสำหรับนักบวชที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยใจเดียวสิ่งนี้จึงเป็นค่าสื่อต่อการอย่างมากมายท่านตัดค่าสิ่งเหล่านี้แล้วท่านถึงความสุขอันสมบูรณ์มาเนี่ยนี่ผลแห่งการตัดที่เชื่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายคือกิเลสออกเราไม่ต้องเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นชาวพุทธควรจะเอาเยี่ยงอย่างจากพระพุทธเจ้ามาครองหัวใจตนเองบ้างให้รู้จักความพอดีอย่าเป็นบ้ากับผู้หญิงจนเกินไปผู้ชายที่ยศใหญ่ๆนั่นละมันมักเป็นบ้ากับผู้หญิงไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะถ้ากับผู้หญิงแล้วโอ้ยเป็นบ้าไปเลยนะใหญ่ขนาดไหนถ้าความรู้เนี่ยเป็นบ้าไปกับผู้หญิงทันทีผู้หญิงก็เหมือนกันความรู้ใหญ่ๆพอเห็นชายรูปหล่อบ้างแล้วเป็นบ้าลืมผัวตัวเองแล้วผู้ที่มียศฐานะราศักดิ์สูงๆบ้างแล้วเป็นบ้าลืมเมียตัวเองเมียติดแนบอยู่กับตัวไม่มองสู้อีหนูไม่ได้นะอีหนูกาฝากนั่นอีหนูตัวปอกใหญ่มันจะมากินตับพอคัดกลับมาบ้านก็มาทะเลาะ กับลูกกับเมีย

ความรู้วิชามีมามากน้อยให้เป็นเครื่องประดับตนและครอบครัวผัวเมียให้มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่ชื่อว่าผู้มีความรู้โดยแท้และทำประโยชน์ได้มากมายทีเดียวผิดกับความรู้ที่เป็นกาฝากแล้วมันมากัดหัวใจของเราให้กระทบกระเทือนไปที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเนี่ยจิตใจที่ขาดศีลธรรมมันมักจะสั่งสมเรื่องราวเหล่านี้มาเผากันทั่วๆไปไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าคนมีความรู้สูงต่ำและเศรษฐีกระดุมพีคนทุกข์คนจนกิเลสตัวนี้ไม่ไว้หน้าพอเผลอเมื่อไหร่มันต้องเอาทันทีนั่นแหละเนี่ยให้เราจำเอาไว้นะแล้วให้ปฏิบัติตนตามศีลธรรมตามจารีตประเพณีของลูกชาวพุทธเรา ที่เหมาะสมโดยแท้นั้นท่านให้เป็นความราบรื่นแก่ครอบครัวผัวเมียตลอดประเทศไทยของเราจะเป็นลูกชาวพุทธให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ายุ่งกับหญิงอื่นใดไม่เป็นของดีเป็นภัยทั้งนั้นเป็นคุณตั้งแต่เมียของเราคนเดียวนี่เท่านั้นในโลกนี้เมียของเราเป็นคุณฝากเป็นฝากตายกันได้ผัวของเราคนเดียวนี่เท่านั้นฝากเป็นฝากตายกันได้นอกจากนั้นเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากมากับกับกัดปอดแล้วเอาฟืนเอาไฟมาเผาครอบครัวเย้าเรือนจนท่านวงศ์สกุลจะไม่มีเหลือลูกเล็กเด็กแดงเกิดขึ้นมาเดือดร้อนวุ่นวายไปตามพ่อแม่ที่เอาไฟมาเผากันนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาได้ยินแล้วพ่อกับแม่ทะเลาะกันแต่ทะเลาะเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ทะเลาะก็มาทะเลาะเรื่องอีหนูไอ้หนูนั่นน่ะนี่น่ะมันสำคัญมากนะนี่คนไม่มีธรรมก็ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงต้องเป็นผู้มีธรรมแค่งวดกวดขันพระพุทธเจ้านั้นใครจะเลิศเลอยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีและสอนธรรมบทไหนถูกทั้งนั้นทั้งนั้นพระองค์ทรงทราบมาแล้วขอให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนทุกจนก็จนเถอะเมื่อทุกจนอยู่ในศีลธรรมแล้วย่อมอุ่นครอบครัวผัวเมียมันไม่ใช่ครอบครัวผัวเมียเป็นเศรษฐีด้วยกันมันก็ต้องมีคนทุกข์คนจนแต่มีธรรมหล่อเลี้ยงภายในใจคนทุกข์คนจนเขาก็มีความสุขมหาเศรษฐีก็มีความสุขเมื่อมีธรรมครองใจแล้วยังขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เราหลวงตาเป็นห่วงทางด้านจิตใจของชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกห่างเหินมากทีเดียวห่างเหินกับอัตกับธรรมมากมองไปที่ไหนดูอะไรๆมีตั้งแต่กิเลสห้อมล้อมแห่หน้าแห่หลังที่ถูกลากไปทางเสียหายทั้งนั้นน่ะทำไม่มีถ้าทำมีไม่ลืมเนื้อลืมตัวว่าพื้นปฏิบัติตนให้ดีทานเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราไปที่ไหนมีทุกภาคด้วยการให้ทานอันนี้ไม่เป็นข้อที่น่าตำหนิศีลก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่สำคัญที่สุดศีลข้อที่สามอันนี้แหละมันทำลายเวลานี้เพราะทำลายศีลก็ทำลายครอบครัวผัวเมียกาเมสุมิจฉาจารมีได้ไม่พอไม่พอนี่แหละมาเผาบ้านเผาเมืองให้พยายามเข้มงวดกวดขันในศีลข้อนี้ให้ได้ถ้าท่านทั้งหลายอยากมีความอบอุ่นในครอบครัวผมเมียตลอดเป็นมรดกอันดีงามต่อคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดมาแล้วเขาจะยึดพ่อแม่ที่ดีงามเป็นตัวอย่างต่อไปเนี่ยคนมีศีลธรรมการภาวนาคือด้านจิตใจขอให้พากันอบรมบ้างนะนี่อันหนึ่งที่ขาดมากทีเดียวคือการภาวนาคำว่าภาวนาคือยังไงคือมองดูใจของเรานั่นแหละเช่นอย่างเข้าห้องพระไปไหว้พระก็คือสังรวมอารมณ์ที่มันเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาจะเข้าห้องพระที่นี่สังรวมอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้มายุ่งเราจะมีแต่อารมณ์ของธรรมเท่านั้นเช่นไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่อารมณ์ของธรรมจิตอยู่กับธรรมสงบแล้วสวาขาโตจิตอยู่กับธรรมเย็นแล้วสุปฏิปันโนจิตอยู่กับธรรมเริ่มเย็นเริ่มสงบแล้วจากนั้นก็เข้าสู่ที่ภาวนั่งภาวนาการนั่งภาวนาจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ไม่เลือกนะเพราะกิเลสเกิดขึ้นเนื่องจากความคิดชั่วของตัวเองได้ทุกอิริยาบถการคิดเพื่อความดีจึงได้ทุกอิริยาบถเหมือนกันเอาเวลาเรานั่งภาวนาจะนึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้มาเป็นคำบริกรรมมีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธเป็นต้นแล้วจิตเมื่อถูกบังคับให้คิดสายแสบไปตามอารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นภัยต่อเรามีแต่อารมณ์คือพุทโธเป็นต้นในหัวใจแล้วจิตจะมีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาภายในใจพอเย็นขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นยังแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งๆที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าความสุข

0: ที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างนี้จะเกิดขึ้นภายในใจของเราก็เกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งการภาวนาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ธรรมทีนี้เมื่อเวลาได้ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วใจของเรานี่จะเห็นเป็นความสำคัญขึ้นมาโดยลำดับแต่ก่อนเราเห็นวัตถุต่างๆเป็นของนักธรรมเหยียบจ้ำทำลายใจซึ่งเป็นความสำคัญให้กลายเป็นของเหลวไปหมดเลยนี่พอเราสั่งสมความดีขึ้นมาด้วยบทภาวนาใจของเราจะมีความสงบเย็นสงบเย็นขึ้นมาจากนั้นก็จะเย็นขึ้นไปเรื่อยแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์มีคุณค่าภายในใจของเราขึ้นไปลำดับแล้วลบล้างคุณค่าภายนอกจากวัตถุต่างๆเช่นแหวนเงินทองอะไรต่างๆมันจะลดคุณค่าเข้ามามาดูดดื่มที่จิตใจที่มีธรรมเข้าเป็นราคำราคาเสริมใจของเราให้มีเป็นของแปลกประหลาดขึ้นมา นี่ละอำนาจแห่งการอบรมใจนี้จะทำตัวของเราให้มีความสงบร่มเย็นกว้างขวางหน้าที่การงานอะไรก็ตามคนมีธรรมย่อมไม่ผิดพลาดอย่างง่ายดายนะทำชั่วไม่รู้ตัวทันทีทำความดียิ่งซึ้งภายในใจคนมีธรรมภายในใจเป็นอย่างนั้นถึงอยากให้พี่น้องทลายอบรมธรรมวันนี้พูดเพียงเท่านี้ไม่ได้พูดมากนักนะให้อบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างนะนึกพุทโธธัมโมสังโฆเฉพาะเวลาจะหลับนอนนั่นแหละเป็นเวลาที่ไม่มีความกังวลงานการอะไรไม่มายุ่งให้สั่งสมพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอาหารธรรมหล่อเลี้ยงภายในใจของเราจะมีความสงบเย็นขึ้นมาเป็นลำดับบางรายอาจจะเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอันนี้ไม่แน่นะสำหรับผู้บำเพ็ญมีนิสัยวาสนาต่างกันพอได้มีโอกาสบำเพ็ญภาวนาจิตจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้พร้อมที่จะออกอยู่แล้วเป็นเพียงว่าเราปิดประตูไว้เราไม่ภาวนานี่เรียกว่าปิดประตูการภาวนาก็ไม่มีแล้วธรรมก็ไม่เกิดทำไม่เกิดความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดก็ไม่เกิดเมื่อเราเปิดโอกาสได้ทำภาวนาอย่างนี้แล้วจิตอาจจะเกิดขึ้นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของเราตื่นตัวสะดุ้งตื่นตัวนั้นนะใจเป็นกลมกลืนกับธรรมเป็นความสุขความเลิศเลอแม้งั้นธรรมพระพุทธเจ้าจะสอนโลกมาหาอะไรถ้าไม่เลิศเลอกว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อเจอเขาเพียงในใจเท่านี้แล้วมันก็ทราบแล้วผู้ภาวนานั้นเนี่ยจะทราบผู้อื่นไม่ได้ภาวนาไม่ทราบนะนักภาวนาเช่นพระกรรมฐานท่านไปอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนาอย่างนี้นั่นแหละผ้าที่ริ้วห่อทองพี่น้องสายทราบไหมท่านผู้ภาวนาอยู่ในป่าในเขาด้วยความตั้งอกตั้งใจในอริยธรรมจริงท่านจะไม่ค่อยมีความทุกข์นะนี่อย่างน้อยท่านไม่ค่อยมีความทุกข์มากกว่านั้นความทุกข์จะจางไปยังไปความสุขจะเป็นความลื่นเริงบันเทิงอยู่ภายในจิตใจอยู่ไหนอยู่ได้นอนไหนได้การกินอยู่ผู้วายการใช้กันทุกอย่างท่านไม่ถือเป็นภาระเป็นเครื่องความกังวลยิ่งกว่าท่านประคับประคองจิตใจด้วยการภาวนาของท่านโดยความมีสติทีนี้จิตใจของนั่นก็สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมานี่คือผู้มีความสุขเรามองตั้งแต่ภายนอกนู้นถึงเป็นความสุขตึก5ชั้นเป็นความสุขยศถาบรรดาศักดิ์ตกฟ้าเป็นความสุขวิชาเรียนมาจากทวีปไหนเป็นความสุขความมีราคาราคาความสง่างามเราไม่ได้มองดูหัวใจของเราที่มีธรรมภายในนั้นสง่างามมากยิ่งกว่านั้นไปไหนเมื่อเราได้มาจ่อเข้ามาที่หัวใจนี่จิตใจเราจะสร้างสง่างามรอบไปหมดสิ่งที่ว่าสง่างามมีคุณค่ามีราคานั้นจะกลายเป็นของที่ไร้ค่าเป็นลำดับยาไปเพราะฉะนั้นทำจึงเหยียบไปหมดทุกข์ก็ไม่มีเมื่อทำเหยียบกิเลสความหลงตัวลืมตัวในตัวเองและทรัพย์สมบัติเงินทองไปได้แล้วทำนี่จะพาก้าวเดินถูกความสุขความเจริญเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจบ้างนะการภาวนาเป็นของสำคัญมากศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาชั้นเอกไม่มีศาสนาใดจะมาเป็นผู้แข่งได้เลยเราไม่ได้พูดด้วยการท้าทายและแข่งขันศาสนาใดเลยเพราะศาสนานี้ยืนยันด้วยความรู้ความเห็นของผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติตามรู้เห็นไปอย่างไรแล้วยอมรับหมอบราบเลยธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นี่สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำดังที่แจ้งไปแล้วในเบื้องต้นว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันผู้พิพากษาจัดไว้ชอบแล้ว ชอบทุกอย่างตั้งแต่กิเลสมีในหัวใจก็ยอมรับกันว่าชอบถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วบาปบุญนรกสวรรค์นี้ชอบด้วยกันไปหมดเหมือนต้นไม้ต้นนี้ มีต้นเดียวเท่านั้นละมันแตกกิ่งแตกก้านสาขาใบออกไปกิ่งไหนก้านไหนมันก็ออกไปจากไม้ต้นนี้ต้นนี้จะกระจายไปเป็นแบบเป็นนรกอเวจีสัตว์นรกประเภทต่างๆจนกระทั่งสวรรค์ชั้นพรหมออกไปจากหัวใจตรงนี้ซึ่งเป็นต้นลำมันสำคัญพอรู้อันนี้แล้วกระจายไปหมดไม่ต้องไปถามใครเลยเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติบ้างเราเป็นลูกชาวปูอย่าได้เหลวแหลกแหวกแนวจนไปทิ้งท้อใจแก่ท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำและรู้อัดรู้ทำมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระเจ้าเป็นต้นท่านรู้สึกว่าร้อนใจกับพวกเรามากนะสั่งสมตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคติที่จะไปนี่นรกมันเปิดจ้าเปิดจ้าไปยังไงเราอยู่เป็นมนุษย์นี่เชิดเพลินลื่นเริงบันเทิงเหมือนจะไม่มีป่าช้าเวลาตายแล้วไปจมในโลกดีไหมล่ะให้รีบทำแต่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตายแล้วไม่มีความหมายนะเวลาทำเวลานี้ให้เป็นของดีเสียแล้วปกติของเราที่เป็นมาไม่ทราบว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดมาชาตินี้สั่งสมความดีให้เต็มในใจไม่ต้องบอกพบหน้าเราต้องรู้เองภายในใจของเราต้องไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังเท่านั้นเนี่ยวันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็ยังไม่ทั่วถึงในธรรมทั้งหลายที่แสดงในวันนี้เพราะไอ้เวลาก็ไม่เท่าไหร่สำคัญทั้งขันร่างกายรู้สึกอ่อนแอลงไปลำดับ วันนี้ก็มาเทศสอนทางทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนี่เรียกว่าให้ความสุขสถานที่ที่ให้ความสุขแก่คนทั่วไปไม่เลือกหน้าจนกระทั่งถึงสัตว์จึงเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เราทั้งหลายผู้เป็นหมอก็คือเป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากจากคนไข้ทั้งหลายที่มาจากสถานที่ต่างๆเขามามอบตัวเรานี่มันเหมือนกันกับลูกหรือญาติมิตรของเราวิ่งเข้าหาที่พึ่งกับเรานั่นแหละเราปฏิบัติต่อคนไข้ก็ต้องเป็นแบบเดียวกันคนไข้มาหาเราฝากชีวิตจิตใจกับเราจะเป็นมหาเศรษฐีก็ตามนะเวลาเก็บไข้ได้ป่วยชีวิตจิตใจจะหดด้นเข้ามาวิ่งเข้าสู่หมอสู่ยาอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่สนใจกับเงินทองเข้าเงินทองเข้าของชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณอะไรเลยจะจดจ่อเข้าไปจิตจะมุ่งต่อหมอต่อพยาบาลนี่เมื่อเราเป็นหมอเราพวกนั้นเข้ามาเป็นคนไข้เรียกร้องความช่วยเหลือจากเราหวังความช่วยเหลือจากเราด้วยความจนกรอกจนงมอาจจะใช้อารมณ์อะไรต่างๆก็ได้มีกระทบกระเทือนเพราะความอยากหายจากโรคอยากจะพูดแสดงออกตามความต้องการของตนอาจมีความกระทบกระเทือนหมอและพยาบาลก็ได้ด้วยอารมณ์ปากที่ออกมาจากความเดือดร้อนเนื่องมาจากโรคนั้นต่อหมอต่อพยาบาลก็ได้เราก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของคนไข้ไม่มีความสะทกสะเทือนไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเสียใจกับเขาคนไข้เขาวิ่งมาหาเราก็ต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความมีเมตตาจิตไม่ถือถีถือสาอะไรกับคนไข้เลยมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหายาและตรวจโรคตรวจภัยให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายแล้วให้เขาได้หายโรคหายภัยไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นฐานะของหมอ ที่จะปฏิบัติต่อคนไข้ทั้งหลายปฏิบัติแบบเดียวกันหมดมีความเมตตาเป็นพื้นฐานคนไข้วิ่งเข้ามาชีวิตจิตใจมอบกับเราทั้งนั้นเราต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เป็นความถูกต้องของหมอเราที่ปฏิบัติต่อคนไข้ซึ่งมีตลอดมาและยังจะมีตลอดไปให้พึงใช้มารยาทอันนี้ดีอันดีงามนี้ต่อคนไข้เวลาเขาหายจากโรคไปแล้วเขาจะลึกถึงบุญถึงคุณเราจนกระทั่งวันตายนะไม่ใช่ธรรมดานะไอ้เรื่องค่าตอบแทนนั้นเขาจะไม่คิดอะไรมากยิ่งกว่าความเห็นบุญเห็นคุณเราที่ปฏิบัติดีต่อเขาเนี่ยเห็นบุญเห็นคุณกันอย่างนี้เราอย่าให้หน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใส่เขาผิดกับหลักผู้เป็นหมอซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่เขาจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับเราอันนี้เหมาะสมมากเวลาคนไข้เข้ามาหาเราคนไข้ไม่มีเขตมีแดนนะเพราะเขาหวังพึ่งหมอเข้ามาก็อยากให้ได้ตามใจให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ดูจี้จุกจิกทุกแบบเราอย่าไปสนใจให้สนใจแต่เรื่องโรคเรื่องภัยเป็นเพราะอะไร แก้ไขแบบไหนใช้ยาแบบไรเป็นเรื่องของหมอหน้าที่ของหมอไอ้เรื่องทุกข์ที่จุกมันเรื่องของคนไข้เรียกร้องหาความช่วยเหลือหาความอบอุ่นหาความฟังผักเป็นปากตายกับเราจึงเป็นเรื่องธรรมดาคนไข้จะแสดงต่อหมอนี่แสดงอะไรๆก็ถือเป็นธรรมดาเพราะคนไข้คนจนกรอกจนมุมเราจะไปถือสีถือสาเขาทำไมเรื่องใหญ่โตนั้นน่ะเขาจะว่าจะไงก็ตามเขามุ่งหวังพึ่งเราชีวิตจิตใจอยู่กับเราเราปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็จะมีความผาสุกร่มเย็นไปแล้วเขาก็ระลึกถึงบุญถึงคุณของหมอของพยาบาลตลอดไปนี่คือหลักการปฏิบัติต่อกันแต่การกล่าวทั้งนี้กรุณาแต่ว่าหลวงตาบัวนี่เอาอ้อยไปขายสวนนะ เรื่องความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นและการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาเวลาก็หดหล่นเข้ามาด้วยกันวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาเวลานาของการแสดงธรรมก็เห็นจะยุติลงในอันเดียวกันถึงขอขอบคุณกับ บรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่มาเป็นประธานเป็นร่มโพล่มใสเป็นกำลังใจของพี่น้องทั้งหลายพร้อมกับพี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้รักชาติบริจาคทานมากน้อยตามหลังตนโดยทั่วกันจึงขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้วันนี้แค่ไหน
1: ครับต่อไปนี้จะเป็นพิธีถวายพระป่านะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองรายการธิการคณะกรรมการหายาท่านแพทย์บุญชัยสมุนสุขขึ้นกล่าวนำคำถวายพระป่าและขอให้ท่านสาธุชนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในนี้กล่าวตามด้วยนะครับ
2: เรียนเชิญ ตั้งนะโมพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณากล่าวตามครับอิมานิมะยังพันเต
1: มะยังพันเต
2: ปังสุกุละจิวรานิ
1: ปังสุกุละจิวรายานิ
2: สัปปริวรานิ
1: สัปปริวรานิ
2: ศีลวันตัสสะ
1: ศีลวันตัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ศีลวา
1: ศีลวัน
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: ปังสุกุลจิวรานิ
1: ปังสุกุลจิวรานิ
2: สัปปริวรานิ
1: สัปปริวรานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีครัตตัง
1: อิปรปัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ
1: ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: กองผ้าป่าก
1: องผ้าป่าก
2: ับทั้งบริวารเหล่านี้
1: กับทั้งบริวารเหล่านี
2: ้แด่ท่านผู้ทรงศีล
1: แด่ท่านผู้ทรงศีล
2: ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับ
1: ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับ
2: กองผ้าป่าก
1: องผ้าป่าก
2: ับทั้งบริวารเหล่านี้
1: กับทั้งบริวารเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์และความสุข
1: เพื่อประโยชน์และความสุข
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: สิ้นกาลนานเถิด
1: สิ้นกาลนานเถิด
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ในพรรษานั้นพระอุบาลีพระภคุพระกิมพิละได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพัทธิยะได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมไตรวิชาพระอนุรุทธะได้สำเร็จทิพจักขุยานจนเที่ยวฌานก่อนแล้วต่อมาภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาปริสาวิตกสูตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอานนท์ได้บรรลุพระโสดาบันส่วนพระเทวทัตนั้นได้เพียงปุถุชนฤทธิ์ซึ่งยังข้องต้องติดอยู่ในโลกิยวิสัยยังห่างไกลจากแสงแห่งพระอริยะมิได้มีสถานะเป็นพระอริยสงฆ์ระดับจิตยังดำรงคงอยู่ในวังวนอันเป็นของโลกิยบุคคลเท่านั้นพระเทวทัตนามนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่ก็มีผู้คนอีกมากมายยังไม่รู้ความเป็นมาของท่านในที่นี้จึงขอแนะนำให้ท่านที่ยังไม่รู้ได้รู้บ้างพอสังเขปพระเทวทัตเป็นราชโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธะซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นพี่ชายของพระนางยโสธราพิมพานั่นเองพระเทวทัตออกบวชก็เพราะเห็นว่าเจ้าชายในสากยวงศ์ออกบวชกันทุกสกุลตนจึงออกบวชตามบ้างมิได้บวช ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่อย่างใดพอบวชแล้วก็มุ่งหวังเพียงให้ได้ฌานแสดงฤทธิ์เหาะลอยได้แค่นั้นก็พอใจแล้วมิได้มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นเลยอีกอย่างที่หมายตาเอาไว้คือหวังจะได้ปกครองสงฆ์แทนพระบรมศาสดาส่วนพระเจ้าสุปปพุทธานั้นก็ผูกความแค้นไว้กับพระมหาบุรุษตั้งแต่วันออกบวชว่าราชบุตรเขยนั้นทอดทิ้งพระราชธิดาคือพระนางพิมพาให้เป็นม่ายไร้พระสวามีครั้นเมื่อทรงอนุญาตให้เทวทัตราชโอรสของตนออกบวชก็ไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระเทวทัตให้เป็นเลิศทางหนึ่งทางใดที่ไปยกย่องนั้นล้วนเป็นคนอื่นคนไกลทั้งสิ้นเหตุทั้งสองประการนี้จึงผูกใจเจ็บแค้นพระพุทธองค์ตลอดมาจนวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จพาหมู่สงฆ์500องค์เพื่อไปรับพัตตาหารที่บ้านแห่งหนึ่งที่นิมนต์ไว้พระเจ้าสุปปพุทธะจึงพาข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากไปนั่งเสวยน้ำจันทร์หรือน้ำเหล้าขวางทางเสด็จพระพุทธองค์ทรงขอทางเพื่อเสด็จผ่านแต่พระเจ้าสุปปพุทธะไม่ยอมซ้ำยังตรัสว่า
1: เราเป็นลุงของพระพุทธเจ้าหลานต้องทำการเคารพลุงในเขตนี้เราเป็นกษัตริย์มีอำนาจในการที่จะให้ใครผ่านหรือไม่ผ่านย่อมได้ทั้งสิ้น
0: พระศาสดาจึงเสด็จกลับพร้อมหมู่สงฆ์อีก500องค์ในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏหมู่สงฆ์สาวกจึงกราบทูลถึงสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับจากนี้ไปอีก7วันพระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบที่บันไดปราสาทของพระองค์ด้วยได้กระทำกรรมใหญ่หลวงขัดขวางมิให้ตถาคตและภิกษุสงฆ์ได้ฉันภัตตาหาร
0: ฝ่ายพระเจ้าสุปปพุทธะทราบดังนั้นแล้วก็คิดอยู่แต่ในพระทัยว่า
1: เราจะไม่เป็นไปตามคำตรัสของพระศาสดาเพราะนับจากนี้ไปอีก7วันข้างหน้าเราจะไม่ลงมาจากปราสาทเด็ดขาด
0: ครั้นถึงวันที่7ก็มีเหตุให้เป็นไปม้าทรงคู่พระทัยที่ผูกไว้ในโรงม้าก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังมากและร้องไม่หยุดพระเจ้าสุปปพุทธะทรงเป็นห่วงว่าม้ามงคลคู่พระทัยคงจะมีอันตรายแน่นอนจึงลืมคำตรัสของพระพุทธเจ้าไปชั่วขณะรีบลงจากปราสาทพอก้าวพระบาทถึงบันไดติดพื้นพระสุธาแผ่นดินก็แยกออกและสู่พระเจ้าสุปปพุทธะจมหายไปในธรณีโดยไม่มีใครช่วยได้นี่คือความเป็นมาของพระเทวทัตในเบื้องต้นขอเชิญท่านสาธุชนติดตามเรื่องราวของพระเทวทัตต่อไป

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: การทำความเพียรและถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันนอนเหมือนหมูนะการภาวนาไม่ดีทำไม่ดีนะพระเรานะถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันขึ้นเสียงคือหมอนนั่นนะไม่ยอมลงนะขึ้นเสียงเหมือนหมูนะการภาวนาต้องสังเกตตัวเองไม่สังเกตไม่ได้นะนะภาวนาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำใช่ไม่ได้ที่มันโลเลไปนั้นคือสักแต่ว่าทำถ้าทำด้วยความสังเกตไปตลอดเวลาแล้วจะตั้งรากตั้งฐานได้โลเลโลเลกลางคืนผมเดินอยู่นั่นน่ะไม่เห็นพระเราเดินโยกงกลางคืนเงียบไม่เห็นนะนี่เพิ่งมาพูดวันนี้ไปดูเป็นประจำนะท่านทั้งหลายว่าผมไม่ไปดูเหรอมันขี้เกียจอะไรนักหนาถ้าขี้เกียจให้หนีจากวันนี้อย่าอยู่นะนี่ไปเที่ยวเดินดูหมดกลางค่ำกลางคืนไม่เห็นพระออกมาเดินโยกงโยกแยกเลยท่านทั้งหลายว่าผมไม่ดูเหรอผมไปดูตลอดนี่นะนี่แหละวันนี้ออกพูดซะบ้างนะนานๆพูดทีนึงทีนึงนี่แหละการปกครองหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไปรับจริงรับจังแนะนำสั่งสอนสังเกตสังกาทุกแง่ทุกมุมนะให้พากันเอาจริงเอาจังจะมาเล่าแหล่เห็นนะตั้งแต่ดูธรรมดานี่มันก็ขวางตาพอแล้วแบบรับหูรับตาไปแล้วก็หมู่กับเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้คุยนะความเพียรนะมันดูเพื่อนมันดูไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ตายไปนานแล้วแหละนี่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะพูดธรรมชาติชัดดีผึ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็พูดนั้นมันอันนั้นจะบ้างส่วนมากพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าโผนได้ล้างนะล้างเราไม่ว่าความเพียรประเภทใดล้างเอาไว้เช่นนั่งตลอดรูปนี่ขึ้นไปก็คุยโม้เลยละมันรู้จริงๆนี่ใส่เปี้ยงตั้งแต่ชมเชยต่อไปท่านเนี่ยเงียบเงียบแล้วยังไม่รู้อะไรเงียบมาที่มันคึกมันขนองมากไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักว่างั้นนะเวลามันไม่ควรกินหญ้าไม่กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกไม่ถอยท่านว่าเวลามันลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงสอนเราคือเรามันผ่าโผนผ่าก้นแตกมันยังไม่ถอยกิเลสไม่แตกไม่ถอยนั่นน่ะท่านก็ใส่เรื่องก็เว้นคืนสองคืนนั่งภาวนานะไปเล่าให้ท่านฟังหน่อยสิมันได้อัศจรรย์ทุกคืนเราก็มีแต่ได้ยังไงก็ปีติยินดีมีกำลังใจมีฟาดเลยท่านดูอยู่เห็นไหมล่ะมันถ้าจิตมันมีหลักมีเกณฑ์ควรจะดำเนินไปด้วยความละลื่นธรรมดาก็ให้ทำอย่างนั้นอย่าผาดโผนเกินไปจนตลอดเวลาความหมายว่างั้นส่วนมากมีแต่ท่านลั่งนะนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันล้างแบบไหนนี่นะในวัดป่าบรรดาเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังโม้ๆนะพูดให้เป็นกติตัวอย่างของหมู่ของเพื่อนยันสำหรับเรายังมากพ่อแม่ครูอาจารย์มากล้างเสมออะไรอะไรต้องท่านต้องล้างคือมันผ่านมันผลเนื่องจากความเอาจริงเอาจังผึ่งตลอดละถึงมาเห็นนี่มันเก่งๆกล้ามันขวางตานะรับหูรับตาดูเอาละดูหมู่ดูเพื่อนถ้าลืมตาคือมันขวางแล้วหลับตาใช่ไหมขวางคือเราไม่อยากรับภาระเมนกระดั่งชื่อฟ้านี่นะรับเป็นภาระแล้วดูแลแนะนำสั่งสอนตลอดวิ่งกลางค่ำกลางคืนต้องออกไปดูสังเกตดูภาพดูในประกอบความภาพจะง่ายหรือไม่ตั้งหน้าตั้งตามาอยู่ยังไงเคยได้กับว่าหงายองค์นะที่มาแล้วไปแล้วมาไม่เป็นข้าชื่อนอนไม่รู้จักตื่นนอนยังไม่ถึง4 ชั่วโมงนอนหลับข้อแล้วนี่มันยังไงกันนั่นเอาอย่างนั้นพอเครื่องคืนไปดูอีกแล้วนั่นเอาอย่างนั้นคือ3-4 ปีไปดูอีกพยายามสังเกตอีกเมื่อก่อนที่จะได้จากว่าไม่ใช่ได้เฉยๆนะเขาสอบดูยุ่งใส่ ก็หลุดนิสัยที่เจ็บที่ไข้พอแพ้อ่อนเลยรู้ขยันมันเพียงหมดเรียบร้อยแล้วคือไร้จากว่าเกิดผู้ขี้เกียจไปอยู่จับเอาทุกระยะแน่ใจแล้วบอกเลยท่านให้ไปไม่มีมาใครฆ่าเราเราจับได้หมดแล้วเพราะนั้นจึงไม่อยากรับพระรับเองรับมามันก็เป็นภาระอย่างว่านี่อย่างมากที่สุดไม่เลย18องค์ถึงเรียกว่ามากที่สุดตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เราพระเย็นกระลาก็จะไปใส่อยู่กับท่านกับท่านนี่พอครูอาจารย์ร่วงไปร่วงไปไม่มีที่ยืนที่ขออะไรเข้ามาเลยจึงได้เพิ่มขึ้นครับแล้วพระยังเป็นภาระหนักมากอยู่นะคือรับต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยต้องเจตสังการแนะนำสั่งสอนถึงไม่รับง่ายในห้องน้ำพระกรรมฐานเรานะในห้องน้ำเห็นแปรงถูฟันเห็นอะไรในห้องน้ำบอกชัดเจนยังไม่เอาไหนนั่นมันคือบอกมึงจะมาถูตรงถูฟันกี่ชั่วโมงก็จะเสร็จก็จะสิ้นแสดงว่าไม่เอาไหนสติตามไม่ทราบไปไหนกูเหมือนคนตายแล้วผู้ที่เป็นนักรบไม่จะมีอะไรมากนะเราจะจำเป็นต่อกันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่านักรบห้องน้ำไม่มีอะไรมีแต่ที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมันมีแต่ห้องน้ำแหมเครื่องคู่สิ่งคู่ยาวเหมือนเครื่องประดับประดาตกแต่งอะไรในห้องน้ำดูแล้วอุ้ยหนาละใจนะนี่มาพูดนี่แหละไม่เคยพูดนั่นนะวันนี้เป็นโอกาสที่จะพูดมาพูดเสียสำหรับพระทั่วไปมันปล่อยอะไรตายอย่างได้แหละที่ยังจะพอมีหวังหายใจฝ่อๆอยู่บ้างคือพระกรรมฐานแล้วดูวงกรรมฐานความหมายว่างั้นนะศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ศาสนามันเป็นช่วงเป็นฐานไปแล้วเราจะวิจารณ์ตามพระพุทธเจ้าดูสิหลังท่านแสดงไว้ในอปันนกปฏิปทานสูตรเป็นสูตรมนต์เลยอะการปฏิบัติตัวของพระผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานเวลานอนก็บอกเวลาเป็นกลางๆแล้วนี่อย่างมัชฌิมาพอสี่ชั่วโมงไปแล้วจะเริ่มพักนอนก็ได้ตั้งแต่นี่ถึงนั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิปฐมยามพอมัชฌิมยามแล้วก็เริ่มพักได้พักนอนให้ทำความเข้าใจกับตัวเองเสมอก่อนนอนพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นจะรีบลุกขึ้นบอกว่าอย่างนั้นเมื่อนั่งนอนปิยสยาตะแคงมองขวาท่านเพราะปัจฉิมยามตื่นนอน4ชั่วโมงพอตื่นแล้วก็เดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ถ้ามีลักษณะง่วงๆให้ลงเดินจงกรมวิธีสอนอย่างนี้นี่แหละอัปปนกัปปฏิปทาพระสูตรท่านแสดงเอาไว้เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิดการปฏิบัตินี่เป็นกงแนวต่อมรรคผลนิพพานที่แสดงไว้นี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ทั้งหลายความต้องเรื่องระวังดูจิตมันจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะให้ดูจิตมหาโจรอยู่ที่จิตมหาภัยอยู่ที่จิตให้สติจ่ออยู่นั้นตลอดท่านว่างั้นนะมันจะแสดงออกจากนี้เมื่อสติมีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดก็ไม่เอาฟืนไฟมาเผาเราเมื่อเอาปัญญากาศมาอยู่ประชาท่านสอนไว้วิธีนอนการนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อกลางวันหาว่าอยากจะพักก็พักบ้างแล้วให้ปิดประตูหน้าต่างรักษามารยาทของพระซึ่งเป็นเหมือนพวกราชสีห์พวกเสือนอนมีสติพระก็ให้เป็นแบบนั้นท่านสมาสีหาสยานอนแบบราชสีห์เข้าใจไหม ให้ออกนอนแบบมีสติสตังค์จนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นนอนแบบตายทั้งที่หายใจข้อมันเหมือนตายเดียวคนไม่มีค่าพระไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องหลักการดำเนินอัปปนกะปฏิปทาพระสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ในการดำเนินของพระเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ผิดไม่พลาดว่างั้นเลยถ้าดำเนินตามนี้แล้วเป็นการปฏิบัติไม่ผิดบอกเลยนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนะแต่ความมุ่งมั่นมรรคผลนิพพานนี่มันรุนแรงอันนี้แหละมันถึงลากไปหมดนะความทุกข์ยากลำบากอะไรๆนี้ความมุ่งมั่นต่อมรรคแดนต่อแดนนิพพานนี่มันรุนแรงมากเราดีล้มเหลวไปหมดเอามันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันเหยียบหัวไปได้สบายเลยนะเพราะอันนั้นรุนแรงนอนตั้งแต่วันตั้งแต่เข้าก้าวเข้าไปวัดเหตุอันนี้ก็แม่เตือนไม่ลืมนะเตรียมของท่านพระครูท่านมาอยู่วัดบ้านที่มีวิทยุทุกวันนี้แหละก่อนวัดบ้านนะท่านเขานิมนต์มาทำบุญแล้วพ่อก็ได้ฝากฝังกับท่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนวันนั้นก็เป็นวันที่จะให้เราไปกับท่านไปเลยไปเป็นนาคไปพอท่านจะเริ่มเตรียมของจะออกเดินพ่อก็เข้ามาบอกนี่ท่านพระครูท่านเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะว่างันก็เราก็ไม่มีอะไรนี่นะก็เตรียมอยู่แล้วในบ้านพ่อจะเตรียมของแม่ปั๊บมานั่งนี่เลยเราไม่ได้ลืมนะแม่ปั๊บมานั่งนี่นะนี่แม่จะบอกนะว่างั้นอันใดอันใดนี่แม่ไม่มีที่เศร้าติลูกคนนี้บอกชัดๆเลยนะแต่สำคัญที่นอนนะลูกนะนี่นะนี่สำคัญตรงนี้นะแม่พิจารณาวิจารเหลือเกินกลัวจะไปขายหน้าอยู่ในวัดไม่ว่าว่างั้นนอนนี่เหมือนตายเลยนะลูกนะว่างั้นบอกว่าเหมือนตายเลยคือมีพี่ชายคนหนึ่งจะว่าเป็นคู่เทียบเคียงหรือคู่แข่งก็ได้พี่ชายเนี่ยเขาบอกแม่ตอนเช้าจะไปธุระแต่เช้าให้แม่ปลูกหน่อยบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีเขาไปก่อนแล้วแต่นี่ไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยถ้าว่าให้แม่ปลูกเนี่ยต้องได้ปลูกทุกทีเลยเนี่ยแม่วิตกวิจารมากนอนเหมือนตายนะลูกนะว่างั้นนะแต่แม่ไม่รู้ความในใจของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่ทราบแล้วเราก็ถอดธุระใช่ไหมเราจะนอนเมื่อไรแม่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนั่นที่นี่แม่ไม่รู้ความภายในของเราทีเพราะฉะนั้นเราจึงนอนแบบตายอย่างไรนี่เวลานอนนี่แหละแม่วิตกวิจารมากที่สุดเลยนะหวังไม่เคยเห็นที่ว่าบอกแม่ว่าให้ปลุกแต่เช้าแล้วลุกก่อนแล้วไปเลยไม่เคยมีนะหวังพี่ชายเขามีอยู่เรื่อยๆบางทีแม่เขาปลุกบางทีไม่ได้ปลุกเขาไปแล้วอันนี้ไม่มีเลย นี่แหละเนี่ยเหมือนตายนะลูกนานอนนะหวังนี่คือแม่วิตกวิจารมากกลัวเวลาบวชแล้วเข้าไปจะนอนหลับคร่าวๆพระบิณฑบาตบ้านใดเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันอาหารโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินเลยแล้วแม่จะหัวมุดลงดินเลยนะว่างั้นเราก็เฉยเนาะของมันเฉยๆมันทำภายในมันคิดแต่เดียวคือแม่ไม่รู้จักความภายในของเราภายในของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่จะมาปลูกเองทอดทุระนั่นละกินได้ถูกทุกขั้นนะถ้าเดินถ้าไม่มีความในใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่แม่ว่าเรามีอย่างนั้นทีนี้พอออกไปแล้วก็สอนตนปึ้งเลยเชียวนะพอไปถึงแล้วเอาหน้าที่นี่แม่จะไม่มาตามปลูกตามอะไรแล้วนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนั่นเอาแล้วนะแต่มันนิสัยเรามันจริงมากนะว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยเราก็ไม่พูดนะที่ว่าแม่ว่านอนเหมือนตายนะลูกนะแล้วเราเฉยคือเรารู้แล้วภายในใจของเราแม่ไม่ทราบคือทอดทุระทีถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนอนเอาตายเขาว่าที่แม่ก็มาเห็นนิสัยนั่นนะที่พี่ชายเขาไม่เป็นตอนนั้นเขารู้เขาไปแล้วยังไม่ได้ปลูกก็มีอันนี้ไม่มีเลยที่ว่าไม่ได้ปลูกต้องปลูกก็มันทอดทุระตลอดนี่ก็ไปเอาหน้าที่นี่ไม่มีใครมาปลูกแล้วนั่นนอนก็ดีอะไรทุกอย่างเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่นี่ดีดผึ่งเลยนะพอถึงเวลานอนนี่ดีดผึ่งเลยตั้งแต่เป็นเข้าหน้านั่งนะ เริ่มแรกเลยแล้วพอเข้าหน้าแล้ว ดีดผึ่งผึ่งเลยนอนนี่เรียนเอาจริงเอาจังเนี่ยนิสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นนะเรื่องนอนนี่แม่คงจะตามทราบทีหลังล่ะเราไปบวชแล้วเราก็ไม่เคยมาพูดเรื่องหลับเรื่องนอนให้แม่ฟังที่พูดในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีนะเราถ้าเข้าไปประเทศเหมือนกันหมดเลยแม่จะไม่ทราบว่าเราไปปฏิบัติตัวยังไงเวลาออกบวชแล้วนั่นนะเป็นยังไงนะโอ้ยปฏิบัติยิ่งกว่าอยู่คฤหัสถ์วัดเข้มงวดกวดขันทุกสิ่งอย่างนอนนี่ดีดผึ่งเลยจะเอาเวลาไหนได้ทุกเวลานอนจนตีสี่นอนสว่างตื่นแล้วนั่นนะให้ทันกำหนดไว้เรียบร้อยตอนเช้าทำวัดเช้าแต่เช้าให้ทันทำวัดไม่เคยพลาดนี่แหละความตั้งใจสำคัญอยู่นะถ้าเลิกไปตั้งใจเลอะเทอะไปหมดนี่ตั้งใจตลอดเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึง18พรรษานอนนี่พอรู้สึกนี่มันจะดีดผึ่งเลยผึ่งเลยเจ้าถ้าคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะเพราะการนอนการตื่นนอนของเรามันเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยทันทีเป็นนิสัยจนกระทั่งถึง18พรรษา นี่ฝึกใหม่ถึงได้ฝึกใหม่นะนี่มันเป็นของมันเป็นนิสัยแล้วพอรู้สึกว่ามันจะดีของมันเองดีของมันเองแล้วถึง18พรรษาอันนี้ทุกอย่างทุกอย่างมาคำนวณตัวเองแล้วอันนั้นเป็นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรทำประโยชน์ขอถอนกิเลสนี่เวลานี้แล้วมันก็รู้ตัวแล้วนี่ควรจะการหลับการนอนพอรู้สึกตื่นนอนแล้วก็ให้รู้จักทิศทางอะไรเรียบร้อยก็ค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาไม่แบบผึ่งมันแต่ก่อนนั่นก็ถูกแล้วในระยะนั้นระยะนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนนี่พอรู้สึกนี่มันก็ดีดอีกนะกว่าจะเอาได้โถใช้เล่นนานอยู่นะพอรู้สึกนี่มันจะดีดก่อนดีดก่อนแล้ว จนกระทั่งฝึกได้ที่นี่ฝึกได้ทุกวันนี้มันเลย อยากนอนก็นอนตื่นขึ้นมาอยากนอนอยากนอนอยากตื่นก็ตื่นว่าอะไรนะมันเลยเถิดแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดในเรื่องการฝึก18พรรษาฝึกใหม่คือฝึกตั้งแต่วันไปเป็นนาคที่แล้วจนกระทั่ง18ปีนี้จะแบบเดียวกันหมดทุกอย่างดีตลอดเวลา การหลับการนอนไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือเขาแบบนั้นทั้งนั้นดีผึ่งแล้วไม่ซ้ำนะไม่กลับมานอนอีกไม่มีพอตื่นผึ่งขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละไม่มีที่จะกลับมานอนอีกเว้นแต่ไม่สบายเจ็บท้องอะไรถ่ายท้องอะไรอันนี้เราก็ยกให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษเอาไว้นั้นพอผ่านไปแป๊บก็ดีอีก มีกำหนดอย่างนั้นนี่แหละการฝึกตัวการบวชนี่สำคัญมากศาสนาละเอียดมากที่สุดเลยถ้าฝึกตามศาสนาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่เป็นไปตามศาสนาก็เลอะเทอะไปอย่างนั้นแล้วถ้าปฏิบัติตอนนั้นมาพิจารณาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้เลยภูมิใจ เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะนั่นเป็นธรรมดาก็ว่าเต็มอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นเอานิพพานเป็นสมบัติล้นค่ามาครองใจอันนี้ยิ่งเต็มแล้วได้ดีถึงจึงเป็นความทุกข์ความเรามากเป็นเวลา9ปีเต็มนี่หนักมากจริงๆไม่มีเวลาจะลืมหูลืมตาได้สะดวกสบายเลยมีแต่จ่อก็อยู่ตลอดเวลานี่ผลเนี่ยการจ่อตลอดเวลาที่เหลือก็ขาดสะบั้นไปได้เห็นไหมล่ะนี่ละการฝึกตัวเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่จะอยู่ไปอยากไปก็ไปอยากนอนเราโหยไม่ได้เราไม่เคยมีอย่างนั้นต้องดีดตลอดเวลาก็เห็นนี่เองกลางค่ำกลางคืนแต่เวลายังหนุ่มจึงไม่อยากรับพระเองรับแล้วต้องเป็นภาระอย่างนี้กลางคืนน้อมไปเที่ยวดูพระดูเนนถ้าองค์ไหนเห็นท่าไม่เป็นท่ายังไม่ถึง4ทุ่มไปนั่นหลับเขาขอไว้แล้วจับแล้วนั่นพอเที่ยงคืนไปอีกตีสองตีสามไปอีกนั่นท่านยังก็ขอไว้แล้ววันหลังไปอีกได้ความชัดเจนแล้วที่นี่ก็ท่านนี่เตรียมของไปได้ออกจากวัดนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีที่มาค้านเลยเพราะจับได้หมดแล้วนั่นไม่ใช่ว่าไล่ออกเฉยๆไล่ออกจากวัดนี่เคยไล่พระแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดากลางคืนนี้ เที่ยวดูล่ะอยู่นั่นแม้ตั้งแต่เท่าแก่ขนาดนี้มันก็ยังไม่ล้นละลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพระกำเนิดดูแลความผิดถูกชั่วดีของพระกำเนิดซึ่งอยู่ในความปกครองของเราเป็นจนได้กลางคืนจนดึกเงียบไปเพราะฉะนั้นติดเนี่ยมาว่าที่กลางคืนนี่ทำไมไม่เห็นพระลงเดินยังกรมก็เราไปดูแล้วนี่ใช่ไหมล่ะกลางคืนยังเวลายังเงียบเนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาเดินยังกรมของพระเนี่ยมันทำไมไม่เห็นนี่มันก็ผิดตาหรือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากเวลาเงียบๆนั่นเป็นเวลาเราเดินจงกรมท่านเด่นนอนหมดแล้วนั่นเป็นเวลาเราเดินจงกรมสำหรับเราเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาวันๆอยู่นี่นุ่มก็เดินจงกรมในป่ามืดหรืออย่างหนึ่งถ้ายังไม่เข้าห้องพักภาวนาเสียเวลาหมู่เพื่อนเดินจงกรมเราจะเข้าห้องภาวนาพอเงียบผมแล้วนี่ออกมาเงียบหมดแล้วที่นี่ลงทางจงกรมเดินโยกมไม่เคยเห็นง่ายๆแล้วถ้าคนเห็นแล้วรู้สึกมันอะไรไม่สนิทใจถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกมันไม่ขลังว่างั้นเถอะถ้าว่าพูดภาษาโลกมันไม่ขลังพระเนรเขาจะเห็นเราเดินโยกมได้ง่ายๆหมดไม่เห็นจนบางองค์อาจจะคิดว่าอาจารย์ท่านจำตรงนี้จะดูท่าทางที่ดีภายนอกภายในน่ากลัวเพราะพระเนรกลัวตลอดทั่ววัดเลยลองพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงมาเพราะนิสัยเรามันจ้อมันแจ้งมันสอดมันแจ้งตลอดแต่ทำไมไม่เห็นเดินโยกมเลยที่นั้นทำไมเวลาเดินโยกมไม่เห็นท่านเดินวะมันจะเห็นอะไรมันนอนตายอยู่เข้าใจไหมเราจะพูดอย่างนั้นอยู่นะก็เราเดินโยกมเวลามันนอนตายมันไม่เห็นนี่แหละการฝึกตนเราจึงยกให้เลยพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งการฝึกหัดสัตว์โลกให้มีความเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานจนเป็นความดีล้วนๆไปเลยไม่มีอะไรเหนือพุทธศาสนาในการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนดีนี่ได้ทำมาแล้วทำมาทุกสัตว์ตัวจนเรียกว่าไม่ให้มีที่ต้องไปจะว่าจะทำความภาคความเพียรท้อแท้อ่อนแอนี่มันก็ไม่เห็นมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ฟาดกันไปอย่างนั้นนะเอายากก็ยากเวลานี้มันยังไม่มีอะไรต้นทุนน้อยมันต้องหนักซะก่อนเนี่ยหนักปลอบเจ้าของหนักก็ทนเอาแต่เวลามีต้นทุนมีกำลังวังชาแล้วมันจะค่อยละเอียดแล้วจะสบายไปสบายไปเวลามันถูกมันไม่มีอะไรเอาซะก่อนหน่อยจนกระทั่งจับเจ้าของได้หมดนี่เวลามันไปพอมันมีต้นทุนแล้วนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งหมุนยิ่งขยันมั่นเพียรยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยพุ่งเลยจนไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็มาเทียบกันโอ้นี่ตั้งแต่เราออกประกาศประกอบความบ้าเพี้ยนทีแรกลำบากระบนก็ถูไทยไปแล้วปลอบโยนตัวเองไปไม่ถูไทยไปงั้นแหละเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะสะดวกสบายไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับความ

0: จนเอาพุทธศาสนาไปฝึกดีเยี่ยมถ้าฝึกให้ได้ตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าไม่สงสัยหาที่ข้อตำหนิตัวเองก็ไม่ได้ขอให้เดินตามนั้นเถอะว่าอันนี้มันไม่เดินตามทางของศาสนาสิมันเข้าไปแล้วเป็นหมูขึ้นเสียงอยู่เสียมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระก็เอาหลักพุทธศาสนาไปปฏิบัติเวลานี้พุทธศาสนาคือธรรมของพระเจ้านี้ถูกหยาบย่ำทำลายจากกิเลสกันทั้งนั้นนะเห็นศาสนาเป็นมูดเป็นคูดเห็นมูดคูดคือความกิเลสตัณหาเป็นทองคำทั้งแท่งไปแล้วบนหัวใจสัตว์โลกเพราะงั้นเวลามองดูโลกผู้จริงๆเปิดเผยออกมาเลยว่ามันจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะมันงุ่มง่ามต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหูก็มีตาก็มีแต่มันบอดมันหนวกมันมืดกันเสียทั้งหมดมีแต่กิริยางุ่มง่ามต้มเตี้ยมใครจะศึกษาเรียนมาชั้นไหนชั้นไหนก็ตามที่เลดเป็นเจ้าอำนาจครองอยู่ในหัวใจของคนนั้นเรียนมาก็เป็นเครื่องท่านเป็นเรื่องทนงตัวไปโดยไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจของกิเลสทำให้ลืมตัวนั่นแหละทำถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเรียนมาปฏิบัติมารู้เท่าไรรู้เท่าไรยิ่งความนอนใจยิ่งไม่มียยิ่งแข็งคัดยิ่งหนาแน่นได้ทำความดีงามตลอดเวลาแล้วจึงมาดูก็ซะซะซะมันดูได้มาละนั่นแหละทำของเจ้าซาเดฝึกแล้วมันเห็นเหมือนว่าคนดูสัตว์เลยนะพูดให้ชัดเจนเราก็คนเขาก็คนเวลาจิตใจฝึกยังไม่ได้เต็มที่ก็เขาก็คนเราก็คนแต่เวลาฝึกให้ได้เต็มเหนี่ยวแล้วเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากพูดไม่อยากเทียบแล้วคือมันสูงกว่ากันโดยลำดับลำดายิ่งจิตให้ผ่านพ้นไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงมามองดูโลกนี้เหมือนหมูดเหมือนคูดมันเหมือนท่วมเหมือนฐานเหมือนหนอนนั่นน่ะเป็นยังไงพิจารณาที่น่ะทำเลื่อยขนาดไหนจึงได้มาทำนี้เหล่านี้ลงคอพิจารณากันตั้งหลายพิจารณาอย่างนะทำเป็นของเลื่อยๆขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติเถอะเวลาในศาสนาของพระพุทธเจ้าจะถูกหยาบย่ำทำลายจากกิเลสทั้งนั้นล่ะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสคือธรรมเวลานี้นะกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวในโลกนี้ว่าโลกชาวผู้ขี้หมามันอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นชาวผู้มันมีแต่เรื่องคึกเรื่องคลองเรื่องรับหูรับตาชนกันเลยชนกันเลยนะคือมันตามันไม่มีเดินชนเอาชนเอาความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีแต่ความเฉลียวฉลาดของกิเลสก็ก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้กันตลอดไปเลยถ้าเป็นอาจเป็นธรรมความฉลาดเป็นอะไรเป็นธรรมจะทำอย่างนั้นไม่ลงความเมตตาสงสารมันจะสร้างไปหมดเห็นใจเขาใจเราแนะนำสั่งสอนหรือสงเคราะห์สงหาไปด้วยน้ำใจที่มีเมตตาธรรมนั่นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่ได้เห็นเมตตาต่อใครขอให้เราได้ภูมิใหญ่ภูมิหลวงได้พอใครจะอดตายก็ช่างใครนี่เรื่องของกิเลสได้เท่าไรมากเท่าไรใหญ่เท่าไรยิ่งไม่มีเพียงพอคือกิเลสคนผู้ที่ได้รับความทุกข์มากที่สุดคือผู้ที่ว่าได้มากได้มากได้มากจนเป็นเศรษฐีที่โลกเขาชมเชยนะนั่นแหละตัวนรกอวิชชีอยู่ในหัวใจมันจำมาเสียนี่เอาทำจับเข้าไปรู้หมดทำทำไม่เป็นทุกข์นี่นะนั่นมีทำมากเท่าไรท่านยิ่งไม่เป็นทุกข์สอนโลกด้วยความไม่เป็นทุกข์คือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนทุกสอนโลกที่เป็นทุกข์ด้วยความไม่เป็นทุกข์ของท่านด้วยความเมตตาธรรมล้วนๆเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สอนกันได้ลงคอหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ไหนฝนจะได้ไม่ได้นั่นท่านเต็มเปี่ยมแล้วด้วยสุขกับบรมสุขพระพุทธเจ้ากับบรมสุขสาวกกับบรมสุขเฉลียวฉลาดรอบครอบแดนโลกธาตุนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจ้าไปหมดเลยท่านสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารมันต่างกันอย่างนี้นะกับพวกเราที่มีแต่มูดแต่คูดเต็มหัวใจแล้วยกเราพูดคู่ของตัวเองแล้วแบ่งขึ้นได้ปะเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มาจบบ้าอะไรกันหรือเราย่อมพูดเดี๋ยวมันหนักเขาอีกไว้จบที่หมาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเอาละพอมันเท่านั้นนะแต่ไปเรียนมามากเขาเดี๋ยวมันแยกฆ่าคนมาต้มยำอีกมันไม่อยากกินต้มคนวะ
1: ปัญหาครับมีปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาปัญหาเว็บไซต์หลวงตา
0: เอาว่ากันมาสั้น
1: ครับครับ
0: กดนึกว่าแล้วเอาว่ามา
1: คนที่หนึ่งนะครับ
0: เ
1: ออผมพยายามสังเกตถ้าจิตมันเต้นตุบตับก็จะพยายามบังคับไม่ให้มันดิ้นแล้วใช้พุทโธจี้ติดแนบผลคือเย็นใจบริเวณหน้าอกไม่ทราบว่าการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ถามเป็นบ้าที่จะมาถามก็จะ

0: บังคับเจ้าของอยู่เป็นยังไงไงลงสติจับคนนั้นแล้วมันก็ถูกต้องใช่ไหม
1: ครับครับ
0: คนมีสติไม่ค่อยเสียคนคนไม่มีสติเนี่ยเสียตลอดเวลาเอาไป
1: คนที่สองครับกับผมบริกรรมพุทโธแบบทีทีไม่เว้นจังหวะให้จิตคิดไปอย่างอื่นบริกรรมไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าสงบผมก็เดินด้านปัญญาโดยหันมาพิจารณากายกับผมดูถึงร่างกายส่วนต่างๆจนครบหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาวนใหม่ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดบางครั้งเร่งจังหวะให้เร็วบางครั้งก็ผ่อนลงทำไปสักระยะหนึ่งก็จบคำบริกรรมแล้วก็ตั้งพุทโธใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปมาระยะหลังๆของการปฏิบัติทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หลังจากเดินด้านปัญญาดูแล้วจะมาบริกรรมพุทโธมันมีสภาพของการเดินปัญญามาแทรกระหว่างบริกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นจะเห็นเล็บฟันผมผิวหนังใบหูเท้าขาท้องหน้าอกไหล่คิ้วปากคอตลอดจนอวัยวะเพศของตนแทรกระหว่างบริกรรมพุทโธตลอดทำให้สับสนผมเลยหาทางแก้โดยทดลองทำรวมกันไปหลายครั้งทั้งบริกรรมและพิจารณากายไปพร้อมๆกันผลก็คือสงบแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่คืบหน้าทางด้านการภาวนาเลยครับยังไม่สามารถแก้กิเลสให้ลดลงได้ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ถามอย่างที่เคยทำมาแล้วอย่างนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องคืบหน้าไม่ต้องถอยหลังไปไหนกิเลสมันอยู่ที่หัวใจให้มันรู้แจ้งถึงหัวใจความสงบให้สงบที่ใจด้วยภาวนาไม่ต้องก้าวไปหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าใจไหมให้อยู่วงกรรมฐานในตัวของเราเองอริยสัจสี่ทุกข์ต้องใช้โยนมาเกิดเกี่ยวกับตาอยู่ที่นี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนถูกต้องแล้วละเวลาจะบริกรรมก็บริกรรมถ้ามันอยากจะมีผลของเรื่องฟันแทรกเข้ามาทางด้านปัญญาใครมันเห็นไปตามกันนั่นละเข้าใจเหรอมีอะไรอีกบ้าง
1: คนที่สามครับคือต้นว่าผมได้ปฏิบัติอย่างเข้มขัดนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดพิจารณาร่างกายของเรานี้มันประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะพ้นทุกข์ฟังธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติด้วยตนเองถ้าผมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติผมก็จะถามผ่านทางเว็บไซต์ของท่านหลวงตาโดยไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วผมจึงรีบเร่งความเพียรและขอให้ท่านหลวงตารอผมก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเวลามีปัญหาเขาถามผ่านทางเว็บไซต์ท่านหลวงตาเขาไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วดังนั้นผมจึงรีบเร่งความเพียรแล้วก็ขอให้หลวงตา
0: ไม่อยู่ให้ถามก็คือหลวงตาจะตายไปบ้างไงอยู่ใช่ไหม
1: ทำนองนั้นแหละครับ
0: อย่าดูจนหลวงตาจะตายเจ้าของจะตายไม่อยู่เจ้าของบ้างสิเข้าใจไหมให้เรื่องภาวนาเจ้าของก็จะตายเหมือนกันจะไปห่วงแต่หลวงตาให้ห่วงเจ้าของเข้าใจหรือเปล่า
1: ครับนี่เขาก็รีบเร่งความเพียรแล้วก็บอกให้หลวงตารอผมก่อนนะครับ
0: นี่รออยู่แล้วนี่อ่ะมันนอนตายอยู่มันถึงไม่มาป่ะผู้รออยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผู้มามันมายังไงมันยังไม่เห็นเจ้าของก็ต้องก่อนนี่ว่าเอาว่าไป
1: เขามีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัญหาของผมก็คือแม่ของผมไม่ให้ผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแม่ผมขอร้องให้อยู่แบบนี้ไปผมก็ขอร้องแม่หลายครั้งแต่แม่ก็พูดเหมือนเดิมผมมีศรัทธาในการบวชอย่างเต็มเปี่ยมผมเคยบอกแม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายคนทุกคนตายไปก็เอาไปไม่ได้แม่ก็ไม่ฟังขอเมตตาหลวงตาแนะนำผมด้วยผมจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตทางโลกหรือจะออกบวชตามสายทางพระบรมศาสดาเพราะแม่ไม่อนุญาตให้ออกบวช
0: เอาแบบพระยศกุลบุตรนะพระยศกุลบุตรนั่นนะพ่อกับแม่มีลูกชายคนเดียวเป็นเพศถีแล้วเอาพ่อกับแม่เอากองเงินกองทองมาอวดพระยศกุลบุตรคือพระยศกุลบุตรวุ่นวายไม่อยากดู มบัติเงินทองอะไรไม่มีความหมายไม่มีความหมายเป็นเรื่องวุ่นทั้งหมดไม่วุ่นแต่ที่จะออกบวชออกปฏิบัติตามทางของศาสดาเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายพระยศยังไม่บวชไปเลยทีเดียวซึ่งวุ่นวายซึ่งขัดข้องไปเรื่อยไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอยู่เออมานี่ยศบางอย่างที่ไม่ขัดข้องที่ไม่วุ่นวายไอ้สองเท่ามันจะเป็นจะตายจ้องหวงเถอะเอาตัวให้รอดความหมายก็ว่าอย่างนั้นใจนะแล้วพระยศคุยบุญบรรลุธรรมปึ๋งอันนี้ก็เอาแบบเดียวกันมาใช่นะ
1: คร
0: ับพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วโตพอสมควรแล้วทีนี้ให้เราไปเลี้ยงเราเอาใจเยอะด้วยอาจจะทำทั้งนั้นพ่อกับแม่ก็จะงานดีไปคำหนึ่งลูกก็จะงานดีอย่างต่างคนต่างดีเข้าใจไหมเอาละเราก็ดีไปทางเราก็มีงาน
1: จบแล้วครับสามคน
0: ฮะ
1: สามคนจบแล้วครับ
0: อ
1: ันนี้เขาถวายปัจจัย 2,000 บาทเขาว่าน้อมถวายท่านหลวงตาโดยในเชาปิยะวานิชเถียนแล้วก็บอกขอให้เขาอายุยืนครับ
0: ขอใครอายุยืน
1: เนี่ยในชาวที่ถวาย
0: ขอความ บาปเนี่ยเขาอายุยืน
1: เขาขออายุยืน
0: อายุยืนอ๋อสูบไปเถอะลมหายใจอยู่เนี่ยมันยืนมันกั้นอยู่ลมหายใจมันสูบไปเรื่อยกั้นลมหายใจยังมีอยู่ไม่ตายเข้าใจไหมจอดจอดลูกแบบแล้วอะไรอีกอ่ะทางกรรมงาทุกอย่างคือออกทำเนี่ยทรงเนี่ยไส้ที่เขามาถามปัญหานี่ให้เป็นกติเครื่องสอนตนนะเรามานี่มาเพื่ออบรมศึกษาจิตมันโง่มากเอาคำสอนเข้าไปมันจะสว่างออกมาจะรู้เห็นรู้ผลดีชั่วปฏิบัติตัวได้ถูกต้องดีงามเข้าใจว่าอันลูกชายคนนี้อยากบวชอยากออกไปบวชว่างั้นนะพ่อกับแม่ยังไม่อยากไปใช่ไหมกระยิ่ง
2: แม่ฮะแม่ห้ามบอกฐานะทางบ้านยังไม่ค่อยดีให้ช่วยแม่ไปก่อน
0: ผิดกันนะผิดกันกับพ่อกับแม่เราพ่อเราจะน้ำตาร่วงเราเพียงดังที่เราเล่าให้ฟังน้ำตาร่วงต่อหน้าโอ้สะเทือนใจมากน้ำตาพ่อร่วงขึ้นเลยทันทีไม่เคยยกยอลูกแล้วทุกอย่างถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันมาได้บอกกูเลยละแต่สำคัญจริงเหรอกูจะให้มันบวชอะไรมันหูหรอกแต่บอกเฉยเลยนี่เวลากูตายแล้วถ้ามันไม่บวชกูแล้วกูลงตรงนะลงไม่มีกูลากขึ้นจากเราลงได้แล้วถ้าไอ้นี่ลากกูไม่ได้แล้วน้ำตาร่วงเลยถ้าเถื่อนหนักมากทีเดียวนะไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนั่นแหละที่ได้บวชพ่อแม่อยากให้บวชจนน้ำตาร่วงอันนี้แม่ก็อยากให้บวชมันผิดกันตรงนี้เข้าใจไหม
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มาพร้อมกันหมดแล้วเหรอ างกันแล้วค่ะมันทั้งสี่สิบเจ็ดคนค่ะคุณ
2: ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังก็จะขอเรียนว่าเป็นลูกเป็นหลานนะจะขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในฐานะเป็นลูกเป็นหลานไปเพราะเวลานี้หลวงตาก็แก่มากแล้วบรรดาท่านทั้งหลายก็จะอยู่ในรุ่นลูกหนูหลานๆพอดีแหละ ตามปกติไม่ได้ลงมาอบรมตอนกลางคืนอย่างนี้มานานแล้วน่าจะสิบกว่าปีเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีและไม่ดีเฉพาะอย่างนี้คือโรคหัวใจมีกำเริบอยู่เสมอการพูดการเทศนาว่าการรู้สึกว่าเป็นภัยต่อโรคอันนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเวลาโรคนี้กำเริบมากก็ไม่ได้ต้อนรับจนกระทั่งแขกคนที่มาเกี่ยวข้องหมกตัวอยู่ในกุฏิบ้างในป่าทางเดินกรมบ้างเท่านั้นวันนี้ตั้งใจลงมาต้อนรับพี่น้องทั้งหลายการพูดจาแนะนำสั่งสอนนั้นก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรดังที่เคยปฏิบัติมาในยามที่โรคสงบดีเพราะในระยะนี้โรคไม่ค่อยแน่ใจนักเนื่องจากเดือนที่แล้วมันกำเริบมากพอสมควรถึงกับต้องได้งดรับแขกตลอดถึงการเทศนาว่าการต้องหยุดไปเลย

0: คำว่าโลกแล้วต่อไปนี้จะเริ่มพูดธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังด้วยความสงบและสังเกตตามข้อธรรมลึกซึ้งอย่างละเอียดเพื่อจะได้นำไปเป็นคติเรื่องเตือนใจและเป็นความประพฤติดีงามต่อไปจากหลักธรรมะซึ่งเป็นของถูกต้องดีงามอยู่แล้วเนื้อคำว่าโลกกับธรรมนี่นับแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆมาคำพูดสองประโยคนี้เป็นคำพูดที่กระเทือนโลกมานานแต่ว่าแต่สมัยสร้างโลกก็ถูกโลกมีมาเมื่อไหร่ธรรมก็ปรากฏเป็นผู้เคียงกันมาธรรมเป็นเครื่องดำเนินของโลกโลกจะดำเนินไปโดยลำพังตนเองโดยหาธรรมเป็นเครื่องมือหรือเครื่องสองทางหรือเข็มทิศทางเดินแบบแปลงแผนผังไม่ได้การดำเนินทางโลกก็ย่อมหาความหมายหาจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นที่มั่นใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลกจึงเป็นคู่เคียงกันไปหากการใดสมัยใดไม่มีธรรมเลยปล่อยให้โลกดำเนินไปตามเรื่องของตนแล้วตอนนั้นหรือสมัยนั้นโลกจะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งท่านทั้งเราทั้งกว้างแคบยาวไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายประจำตามกันเพราะไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับไม่มีนิโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วช้าลามกทั้งหลายกลับเป็นความกล้าหาญทานชัยต่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เสริมฟืนเสริมไฟขึ้นมาเผาลนส่วนรวมให้เกิดความเดือดร้อนหรือคิดหายไปได้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกผู้ต้องการความสงบร่มเย็นและความถูกต้องดีงามไม่ว่าหน้าที่การงานความประพฤติอัธยาศัยใจคอต้องมีธรรมเป็นเครื่องแนบสนิทติดอยู่โดยสม่ำเสมอหากปราศจากธรรมแล้วก็ดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าสมัยใดที่ศาสนาสิ้นสูญลงไปสมัยนั้นเป็นสมัยที่โลกเดือดร้อนที่สุดไม่มีอันใดเสมอเลยในความเดือดร้อนที่ไม่มีศาสนาเป็นน้ำดับไฟนั้นนี่ท่านพูดไว้อย่างชัดเจนคือถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาไม่มีหมอมีแต่โรคและทานแต่ของแสลงที่จะทำโรคให้กำเริบโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าโรคมียามีหมอหรือสนใจคนไข้สนใจในโรคในยาในหมอก็มีทางจะหายได้หากไม่สนใจเลยแม้มีหมอก็ตามมียาก็ตามก็ช่วยอะไรไม่ได้มีหลักธรรมก็เช่นเดียวกันกับยาท่านจึงเรียกว่าธรรมโอสถหมอก็ได้แจกครูแก่อาจารย์คือพระพุทธเจ้าเป็นหมอชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกนี้อันดับต่อมาก็คือพระสาวกพระอรหันต์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาธรรมและโรคได้แก่กิเลสอาสวะประเภทต่างๆภายในจิตใจของสัตว์โลกท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้สามารถทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านอันดับต่อมาก็คือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความสนใจใคร่ธรรมจนถึงกับเกิดความรู้ความเข้าใจได้ผลประจักษ์ใจในตนเอง คำว่าธรรมเริ่มตั้งแต่ศีลขึ้นไปถึงสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ลิ้มรสสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมเหล่านี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงตลอดทั่วถึงในธรรมทั้งหลายการแนะนำสั่งสอนของท่านเหล่านี้ก็ถูกต้องแน่นยำรองลำดับลำดากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลลงมาเช่นเดียวกันถ้ามีตั้งเพียงความจำจำมาได้เฉยๆจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์บาลานตำรับตำราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่เคยสนใจกับอัตธรรมในการปฏิบัติในข้ออัตข้อธรรมใดเลยผลที่จะพึงขึ้นจากผู้จดจำได้จากคัมภีร์ทั้งหลายแม้จะเรียงเลยก้าวประโยคไปก็ตามก็ไม่ค่อยมีเพราะประสบการณ์จึงสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งใดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจแนวทางที่จะพึงปฏิบัติอันดับที่สองคือปฏิบัติดำเนินตามที่ตนได้ศึกษาและเรียนมาแล้วอย่างไรปฏิเวทได้จากความรู้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับลำดับมีสมาธิธรรมเป็นขั้นๆปัญญาธรรมเป็นตอนๆจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นปรากฏภายในจิตใจอย่างประจักษ์แจ้งนี่คือท่านผู้ทรงผลจากธรรมทั้ง3ประเภทคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะอย่างนี้ศาสนาก็เด่นภายในจิตใจของผู้รู้จริงเห็นจริงผิดกับมีแต่ความจำเฉยๆอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้หลักของพุทธศาสนาจึงนิยมทางด้านปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อรู้แนวทางด้วยและนิยมทางด้านปฏิบัติคือการดำเนินตามเส้นทิศทางเดินที่ทำที่แนวไว้อย่างไรบ้างด้วยจนกระทั่งปรากฏผลเป็นที่พอใจในตัวของตนแล้วตนเองก็มีความเย็นอกเย็นใจคำว่าสมาธิมีอยู่ในแบบเพียงชื่อเพียงเสียงองค์ของสมาธิที่แท้จริงผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้แล้วด้วยความมั่นคงของจิตเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าความมั่นคงของจิตไม่เอ็นเอียงไม่โยกคลอนไม่วอกแวกคลอนแคลนเป็นผู้สม่ำเสมอทรงตนไว้ด้วยความสงบเย็นใจไม่ว่าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเหมือนจิตที่ไม่รับการอบรมใดๆนี่พูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาทางด้านธรรมะที่เกิดขึ้นจากทางภาคปฏิบัติผิดกับปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนกันรู้กันอยู่มากมายเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญามีความต่างกันอยู่มากโลกิยปัญญาก็ดังที่เราศึกษาเราเรียนเช่นสุตตมยปัญญาศึกษาเราเรียนซะก่อนได้ยินได้ฟังมาก่อนถึงจะเกิดปัญญาอินตามยปัญญาต้องเป็นนักคิดนักพิจารณาซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาแต่ทางด้านธรรมะที่เป็นปัญญาอย่างแท้จริงจากภาคปฏิบัติแห่งธรรมแล้วท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยมาเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของตนเรื่อยๆไปเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ดำเนินจิตตภาวนากลายเป็นภาวนามยปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าปัญญาทรงเหตุทรงผลปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงทะลุปัญญาที่จะสังหารความชั่วช้าละมกมีกิเลสเป็นสำคัญอยู่ภายในจิตใจและผิดธรรมทั้งหลายขึ้นมานับตั้งแต่สมาธิธรรมทุกขั้นปัญญาธรรมทุกภูมิจนกระทั่งถึงมุตติธรรมหลุดพ้นที่ใจนี่เห็นประจักษ์นี่ท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาสามารถที่จะถอดถอนจิตใจให้หลุดพ้นขึ้นได้นี่ท่านเรียกว่าภาคแห่งความจริงภาคความจำคือเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วภาคความจริงคือการรู้การเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นอัตตธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุกลายเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาฉันใด พระสาวกก็รู้แจ้งแทงทะลุในสัจธรรมทั้งหลายฆ่ากิเลสให้พินาศชิบหายไปจากจิตใจกลายเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาภายในจิตใจฉันนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าผู้ทรงความจริงจากการปฏิบัติผู้นี้แลจะเป็นผู้กระเดื่องเรื่องลือภายในตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในป่าก็กระเดื่องเรื่องลืออยู่ภายในตัวเองไม่มีใครไปรู้ก็ตามเจ้าของรู้สะเทือนสะท้านไปหมดทราบชัดว่าโลกนี้แต่ก่อนเป็นเครื่องผูกพันสำหรับจิตใจตัวขนองเที่ยวคิดเที่ยวยุ่งเหยิงวุ่นวายเที่ยวติดเที่ยวพันไม่ว่ารักใครชอบติดใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกลียดก็ติดโกรธก็ติดรักก็ติดชังก็ติดอะไรอะไรติดไปหมดอย่างนี้ผัวพันไปหมดในใจดวงเดียวกันเรียกว่าใจที่เป็นตัวคือตัวประนอมแต่ได้คลายหายไปหมดจากจิตใจเป็นความกระเทือนรู้ชัดเจนภายในจิตใจของตนว่าในสามแดนโลกธาตุนี้จิตได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วกระเทือนอยู่ภายในตนเองด้วยความผ่านพ้นด้วยความหลุดพ้นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไม่มีสิ่งใดที่จะมาเกาะมาติดมาพันจิตใจดวงนี้อีกเพราะหมดความขนองไปแล้วความขนองของจิตก็คือเรื่องของกิเลสพาให้ขนองขนองได้ทุกใบขนองได้ทุกเพศไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำร้ายดีมีจนโง่หรือฉลาดธรรมชาตินี้เข้าแทรกเข้าสิงให้เกิดความทุกข์ความขนองไปในทางไม่เข้าเรื่องเข้าราวจนเลยเถิดเลยเหตุเลยผลเลยขอบเขตอันสวยงามไปได้นี่ท่านจึงเรียกว่าตัวขนองแล้วมีอันใดที่จะเป็นเครื่องปราบทำเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ได้ก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงปราบมาแล้วจนกลายเป็นศาสดาจะเรื่องเรื่องลือมาเฉพาะอย่างยิ่งศาสดาของเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นความกระเทือนหรือเป็นความเรื่องลือจริงๆไม่ใช่มีแต่ลมปากมาประกาศโฆษณากันโดยหาความจริงไม่ได้เช่นเดียวกับธนาคารบัญชีเต็มไปหมดด้วยเงินแต่ตัวเงินไม่เคยมีมีแต่บัญชีไม่ใช่อย่างนั้นบัญชีมีชั้นใดตัวเงินก็มีในธนาคารชั้นนั้นเหมือนกันนะพระองค์ที่ทรงแนะนำสั่งสอนชาวโลกเอาออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมสั่งสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีที่ขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือติดอะไรทั้งนั้นนะและสาวกอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นคู่เคียงเป็นที่ยึดที่เกาะของโลกถ้าโลกได้ยังมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมอยู่ตราบใดโลกนั้นยังจะหาความสงบร่มเย็นได้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าในที่ใดๆหญิงชายใดก็ตามถ้ายังมีความรักใคร่ฝ่ายธรรมสนใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามแก่ตนอยู่สิ่งดีงามทั้งหลายและสิ่งที่มีความสงบร่มเย็นและสิ่งที่พึงหวังจะพึงได้กับผู้ปฏิบัติกับผู้มีความสนใจใคร่ธรรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายที่มาทำประโยชน์ให้โลกในเวลานี้ก็ดีที่ผ่านมาแล้วก็ดีที่จะทำประโยชน์ให้โลกและตนในการต่อไปก็ดีกรุณายึดหลักธรรมนี้เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเรียกว่าพัฒนาตนให้มีความละเอียดละออกให้มีความสวยงามให้มีความถูกต้องในความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานที่สะอาดเพราะจิตใจสะอาดด้วยธรรมเนื่องจากการได้รับความอบการอบรมมาเรียบร้อยแล้วอย่าให้เครื่องคาดทำหน้าที่ประโยชน์อันใดเพื่อโลกก็เป็นจริงๆเป็นมากเป็นน้อยตามกำลังความสามารถของผู้ที่รับการอบรมมาเท่าที่ควรหากว่าไม่รับการอบรมเลยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าพัฒนาจิตใจเราจะพัฒนาแต่สิ่งภายนอกตัวจิตใจรกรุงรังไม่พัฒนาเลยพัฒนาไปเท่าไหร่ก็หาความสวยงามน่าดูไม่ได้หาที่ยุติไม่ได้เพราะจิตใจตัวที่ควรจะยุติควรตัวที่ควรจะมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักอันสำคัญภายในตัวกลับเป็นสิ่งที่เหลวแหลกแนวไปเสียการงานทั้งหลายก็ล้มเหลวหาความยีรังถาวรหรือความดีดีที่น่าชมเชยไม่ได้นี่เพราะการขาดการอบรมภายในจิตใจที่เรียกว่าพัฒนาใจด้วยเหตุนี้จิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องอบรมจะต้องพัฒนาให้รู้จัก ทั้งดีทั้งชั่วให้รู้จักทั้งการละการบำเพ็ญไม่รู้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ไม่ทำตามนั้นใครก็รู้ได้เพียงได้ยินเขาพูดเราก็รู้แล้วจำได้แล้วว่าละชั่วทำดีแต่สำคัญที่ใจจะละนั่นน่ะมันจะละหรือไม่จะทำดีนั้นใจมีความพอใจที่จะทำดีหรือไม่นี่ต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยการบังคับต้องอาศัยการฝึกการทรมานกันบ้างพอประมาณจิตใจเราถึงจะยอมจำนนในเหตุในผลและดำเนินตามที่เหตุผลนั้นสั่งการสั่งงานต่อไปก็มีความเคยชินต่อการกระทำอันมีเหตุมีผลตนของตนก็ตำหนิตนไม่ได้ตนของตนก็ร่มเย็นการประพฤติหน้าที่การงานของตนก็ร่มเย็นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในธรรมของคารวะสำหรับผู้พัฒนาตนมีอยู่สี่ข้อย่อๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากว่าให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลคำว่าศีลคืออะไรคารวะก็มีศีล5นะศีล5คือข้ออะไรบ้างปานาอัคคินนากาเมมุสาสุรา5ข้อนี้แหละที่มนุษย์เราทั้งหลายมักเป็นยักษ์เป็นผีสังหารศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของตัวเราให้เสียไปคนเราจึงหาคุณค่าไม่ได้เพราะคุณค่าคือศีลไม่มีในตัวแล้วยังทำลายศีลเหล่านี้ให้ชิบหายวายพวงประจักษ์ตนด้วยจึงหาคุณค่าไม่ได้คนเราถ้าต้องการมีคุณค่าต้องรักษาธรรมศีลธรรมที่มีคุณค่าก่อนแล้วเราก็มีคุณค่ากันตามไปกับศีลธรรมเช่นปานาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องทำลายกันไม่ใช่ของเหลวพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีพระองค์ใดที่จะไม่บัญญัติศีล5คือหลักของโลกที่จะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกร่มเย็นตายใจได้คือศีล5นี้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติทุกพระองค์เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในงานเราผู้มีความต้องการที่จะให้ชีวิตจิตใจของท่านของเราตลอดสัตว์ทั้งหลายเป็นบึกแผ่นมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสงบสุขต่อกันแล้วจำต้องรักษาชีวิตของเราชีวิตของเขาด้วยการไม่ฆ่าไม่ทำลายนะการฆ่าเขากับการฆ่าเราก็ไม่เห็นแปลกอะไรจากคนคนเดียวนี้การขโมยเขากับการขโมยของเราก็เป็นประโยชน์แห่งคนคนเดียวเป็นผู้ทำจะเอาความเจริญมาจากไหนกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รักที่สงวนไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่าและรักสงวนยิ่งกว่าคำว่าสามีภรรยาและสมบัติลูกหลานเหลนทั้งตนการทำลายการล่วงล้ำกันเหล่านี้เป็นการทำลายจิตใจกันอย่างมากมายยิ่งกว่าที่ว่าสมบัตินั้นจะอีกท่านก็รู้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รู้ทั้งนั้นท่านลาดแหลมคมที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารักษาคุณสมบัติของมนุษย์เพื่อทรงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไว้ในตัวของเราแต่ละหลาละหลาพระมุสาก็เหมือนกันโลกนี้อยู่กันได้ด้วยการโกหกพกลมกันเหลือออยู่กันได้ด้วยความสัตย์ความจริงที่เชื่อถือกันได้ถ้าโลกอันนี้มีตั้งแต่ความโกหกพกลมต้มตุ๋นกันแล้วโลกอันนี้ก็พินาศชิบหายไปทั้งนั้นไม่เป็นที่น่าอยู่เลยจะน่าอยู่ยังไงทักทายกันมีตั้งแต่ล่วงโกหกพกลมหาความสัตย์ความจริงที่ไว้ใจกันไม่ได้เลยนี่คุณค่าของมนุษย์อยู่การโกหกครอบรวมกันอย่างนั้นเหรอต้องอยู่ด้วยความตัดความจริงนะและสุราก็เหมือนกันนี่ละ5ข้อนี้แหละเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เมื่อรักษาได้แล้วสุราก็ทราบกันแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากในธรรม5ข้อนี้ถ้าต่างคนต่างรักษาแล้วอะไรจะมีความร่มเย็นมากยิ่งกว่าคนมีศีลมีคุณค่าแห่งเห็นแห่งธรรมอยู่ในตัวเรานี่แหละจึงเป็นของจำเป็นมากสำหรับมนุษย์เราที่อยู่ด้วยกันเราก็เย็นคนอื่นก็เย็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมแล้วไม่ต้องระแคะระคายไม่ต้องระมัดระวังกันเย็นซึ้งภายในจิตใจมากทีเดียวนี่แหละธรรมที่ว่าเป็นคู่เคียงของโลกเราก็พึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมแบบนี้อันหนึ่งทีนี้หน้าที่การงานท่านก็สอนไว้ว่าอุทธานสัมปทา ใครมีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าชอบเล่นการพนันขันต่อเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและจิตใจของตนให้ล้มเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อารักขาสัมปทาสมบัติเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรให้รู้จักการจับการจ่ายอย่าสู้รู้สู้ร่ายด้วยความดื่มเนื้อดื่มตัวฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเพราะเรื่องของสิ่งไม่ดีที่คอยทำลายเหล่านั้นมักจะหาความเพียงพอดีไม่ได้ต้องล้นสั่งอยู่เสมอถ้าเรายอมเป็นไปตามความล้นต่ำนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนล้นต่ำหาความหยุดความดีความพอเหมาะพอสมหาหลักหาเกณฑ์จากตนไม่ได้แล้วเราจะสอนคนอื่นให้มีหลักมีเกณฑ์ได้อย่างไรเนี่ยท่านว่าอารักขาสัมปทาการจับจ่ายใช้สอยจะให้รู้จักฐานะของตนและการได้มาแห่งสมบัติมีมากน้อยเพียงไรอันใดจำเป็นอันใดไม่จำเป็นเราเท่านั้นจะเป็นผู้สังหารทรัพย์สมบัติของเราเองให้ชิบหายล่มจมไปและเราเท่านั้นจะเป็นผู้นำสมบัติของเราที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงให้เป็นสาระประโยชน์ในด้านใดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้ารู้จักการรักษาแค่อย่างเดียวนะสมาชีวิตาการเลี้ยงชีพก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาสำรับละหมื่นละแสนอีกอย่างเขาทำอะไรห้วยเชิญหลงเชิญเหลาต้องขออภัยหลงตาบัวไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรกับเขาและพูดไปอย่างนั้นหามาเป็นสมบัติอะไรอย่างนั้นเราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแดงตามฐานะของเราข้าวหม้อเดียวแกงหม้อเดียวก็พอเป็นพอไปแล้วไม่ต้องมาทำพุ่งเฟ้อเสริมอวดโลกอวดสงสารเขาที่ไหนกันอีกชาติเดรัจฉานเขาไม่เห็นอวดกันมีอะไรใดเขากินไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาก็ไม่เห็นได้เดือดร้อนบุ่มบ่ามอะไรมนุษย์เรานี่ถ้าการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนการเลี้ยงชีพพอประมาณที่เรียกว่าสมาชีตาให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงครอบครัวของตนเองและตนเองแล้วครอบครัวนั้นก็ไม่เดือดร้อนเงินมีจำนวนเท่าไหร่วันหนึ่งจ่ายไปหมดไปประมาณเท่าไหร่จะพอดีกับครอบครัวของเราเราก็จ่ายเท่าที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมนั่นแหละคือความพอมีความมีสุขแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้มีความมีสุขไปได้เลยนอกจากจะทำคนให้เป็นความรวมตัวจิตใจก็เลื่อนลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ข้อหนึ่งกัมมยานมิตรตาการคบค้าสมาคมนี่ก็เป็นของสำคัญเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกเป็นสัตว์ที่ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสอดแสวงหาเพื่อนหาฝูงแล้วตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลเป็นอำเภอจังหวัดจนกระทั่งเป็นประเทศชาติขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพราะมนุษย์ขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเองแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรบ้างมันจะต้องค้าเข้ากันกับคนดีคนชั่วจึงต้องระมัดระวังตามีให้สังเกตหูมีให้สังเกตตามที่ได้ยินได้เห็นในคนคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคะเข้ากันเป็นอย่างไรจริตนิสัยเป็นยังไงเวลาคบค้าสมาคมแล้วคนนี้เป็นคนดีหรือคนเสียหรือคนชั่วแล้วจะทำเราให้ชั่วได้อย่างไรดีได้อย่างไรบ้างเราต้องพิจารณาเลือกเป็นท่านว่าในข้อนี้ในมงคลทิปานีท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าอาเซวนาจะพาลานังอย่าคบคนพาลคำว่าคนพาลคือคนสังหารคนผลาญทรัพย์ฐานเพื่อนฐานฝูงฐานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยังอะไรให้เจริญขึ้นจากคนพาคนพันนั้นเลยคนประเภทนั้นท่านให้เลือกเฟ้นท่านให้ระมัดระวังอย่าไปคบนี่เป็นพานประเภทหนึ่งพานประเภทที่2ที่สำคัญมากก็คือตัวของเราเองเป็นพานสมบัติเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรเอาไปไว้ที่ไหนซุกซ่อนไว้ที่ไหนแม้สุดเข้าไปไว้ในธนาคารตู้นิรภัยก็ไปเอามาแหลกไม่มีเหลือเลยเบิกมาวันเท่านั้นวันละเท่านี้สุดท้ายก็ไม่มีเหลือเนี่ยตัวโจรตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากถ้าไม่รู้จักประมาณเป็นเครื่องยับยั้งตั้งตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นตัวเองนั่นแหละเป็นโจรเป็นมารสังหารทรัพย์สมบัติทั้งตนจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้เพราะความไม่รู้จักประมาณเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณนี่คือการพัฒนาตัวของเราสำคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจสิ่งเหล่านี้ใจจะเป็นผู้บงการถ้าใจไม่บงการหรือใจบงการไปทางที่ผิดก็ผิดไปได้หมดถ้าใจบงการไปทางที่หนุกที่ถูกเพราะการอบรมมาดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันนี่หมายถึงคนเราคนหนึ่งได้รับการอบรมมาอย่างนี้และได้ปฏิบัติตัวอย่างนี้ เวลาคลาดเคล้ากันกับคนที่สองก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันคนที่สามปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วจะเป็นคนดีกี่มากน้อยเพียงไรถ้าต่างคนต่างพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองด้วยความถูกต้องดีงามของหลักของธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกนี้หาคนดีไม่ยากเลยหากับตัวของเราก็ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งกว่าหาจากคนอื่นเมื่อเราได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีทีนี้เมื่อเราดีแล้วครับคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ดีด้วยกันก็บวกกันเข้าสิ่งนั้นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีมันก็กลายเป็นของเลิศขึ้นมาได้ด้วยของดีทั้งหลายบวกกันเช่นเดียวกับความไม่ดีของไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นขี้หมูอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายอันนั้นขี้คนบวกกันเข้าแล้วเป็นยังไงนั่นมีแต่มูแต่พูดเต็มไปหมดมากเท่าไหร่ยิ่งเหม็นคลุ้งไปหมดเข้าเดินเฉียดไปไม่ได้เลยนั่นคือของชั่วที่บวกกันเข้าแล้วก็มีกำลังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละเว้นในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายและพยายามพัฒนาจิตใจของตนให้ดีเมื่อดีแล้วโตขึ้นมาก็เป็นตัวอย่างของตัวเองด้วยแล้วเป็นตัวอย่างของลูกหลานด้วยจะเป็นครอบครัวเจ้าเรือนก็เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีแล้วเป็นลูกเต้าก็ได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่เป็นพัฒนาด้วยอัดด้วยทำเป็นคนดีขึ้นมาตลอดเวลาไปคุกคราคาวกันที่โรงน้ำโรงเรียนก็มีแต่คนดีเพราะพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครอบครัวนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์อันสำคัญกับสำหรับเด็กอยู่แล้วเทียบว่าเด็กเรียนในหลักธรรมชาติอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาสัมผัสสัมพันธ์อยู่เรื่องคุณงามความดีทั้งหลายไม่พาลูกทั้งเหล่ทั้งหลายผิดไปต่างลูกก็ย่อมกลายเป็นคนดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีลูกคนนั้นก็ดีลูกคนนี้ก็ดีครอบครัวนั้นก็ดีครอบครัวนี้ก็ดีเข้ามาคลาเข้ากันในโรงเรียนจะกลายเป็นเด็กดีไปไม่น้อยประกอบกับครูก็ได้รับการอบรมในทางที่ดีมาด้วยแล้วก็เป็นแม่แบบแม่พิมพ์มันสำคัญแก่เด็กทั้งหลายโลกเราเมืองเราก็จะไม่ขาดคนดีหาไม่ได้ยากหาอยู่กับคนที่ต่างคนต่างรับการอบรมถ้าเราเชื่อธรรมว่าเป็นของดีเชื่อสิ่งที่เป็นอะสิ่งที่เป็นอะธรรมว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมเสียอย่างเดียวเราก็พอใจที่จะละชั่วทำดีได้ถ้าเพียงแต่จำได้เฉยๆจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำราโดยไม่ต้องสนใจไปพูดปฏิบัติจนกระทั่งวันตายก็หาคนดีไม่ได้แบบคัมภีร์ไปจนหลังกงหรือหลังหักก็หาคนดีไม่ได้เพราะเราไม่ทำตัวเป็นคนดีเพียงหนังสืออยู่บนบ่าจะดีได้อย่างไรเอาไว้ที่ไหนก็เป็นหนังสือเอาไว้ที่ไหนก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นคัมภีร์เท่านั้นไม่ทำคนให้ดีถ้าคนไม่ทำดีตามอัตตังธรรมที่สอนไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักใหญ่จึงรวมลงอยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะขึ้นปฏิบัติพัฒนาตัวเองด้วยข้อข้อธรรมอันเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องงามดีแล้วนั้นจะเป็นที่จะเดินรุ่งเรืองต่อไปเมื่อเหตุนี้จึงขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการรักษาตัวนี้รักษายากมากยิ่งกว่าผู้อื่นใดเพราะติดแน่อยู่กับตัวความเคลื่อนไหวที่จะไปในสิ่งต่างๆนี้มักจะความชั่วมักจะออกเร็วกว่าความดีถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอเป็นวัวก็ตามเป็นควายก็ตามตัวใดที่อยู่ปากคอกถ้าเปิดประตูเท่านั้นตัวที่อยู่ปากคอกไม่ได้ยอมบ้านตัวเล็กตัวใหญ่จะออกให้อย่างรวดเร็วนั่นนี่เรื่องความเคยชินของนิสัยที่ได้เป็นไปในทางที่ไม่ดีก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะออกความชั่วจะออกเร็วยิ่งกว่าความดีการคิดทางชั่วจะคิดได้คล่องตัวการทำชั่วจะทำได้คล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชั่วความชั่วแล้วจะคล่องตัวคล่องตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นไปที่ไหนก็มีแต่คนชั่วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมีแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลหาคนดีไม่ได้เลยและโลกนี้จะอยู่กันได้อย่างไรเพราะขาดการอบรมศึกษาเพราะขาดความสนใจในข้อธรรมซึ่งเป็นแบบฉบับอันดีงามทั้งหลายจิตใจถูกทุ่มเทไปเสียในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์วันหนึ่งมากมายสักเท่าไหร่นี่แหละการสังเกตตัวให้สังเกตอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่ดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมแต่บอกวิธีการแนะนำสั่งสอนหรือการซักไซ้ละเอียดตัวเองซึ่งเป็นของสำคัญมากกว่าผู้อื่นใดให้เข้าใจเท่านั้นเองเป็นกรุณานำสิ่งเหล่านี้ทำทั้งหลายที่ได้แสดงวันนี้ไปปฏิบัติตัวเองความเคลื่อนไหวของเรานั่นแหละมันสำคัญ วันนี้มันคิดอะไรบ้างมันอยากอะไรบ้างอันความอยากที่เต็มหัวใจถึงจะรับทานข้าวอิ่มแล้วก็ตามเกิดความอยากอันที่จะทำให้เกิดความคิดหายมากยิ่งกว่าการรับทานนั้นยังมีอยู่มากมายภายในหัวใจภายในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายของพวกเราทั้งหลายนี้มันดิ้นมันรนอยู่ตลอดตาก็อยากเห็นหูก็อยากฟังปากก็อยากรับทานจมูกก็อยากดมกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยากมาจะหมดถ้าเจ้าของไม่รอบคอบความอยากเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสังหารเราให้เสียหายให้ชิบหายล่มจมไปได้จึงต้องระมัดระวังยากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการปกครองตนเองปกครองยากแต่ถ้าปกครองได้แล้วดีไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการปกครองตนเองด้วยอัดด้วยทำการเจริญธรรมนี้หากว่าผิดพลาดประการใดก็หวังว่าได้รับความได้รับอภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายและกรุณาได้นำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันกับการระบายออกหรือการกระทำของพวกเราทั้งหลายจึงขอยุติเพียงเท่านี้ยังไงล่ะเข้าใจป่าวล่ะเทศธรรมป่าให้ฟังนี่แหละธรรมะป่า
1: ผู้ที่ต้องไปสอน
0: นะ
1: หมอสำหรับผู้ที่ไปสอนสอบปฏิบัติตัวเองก่อนชำระจิตตัวเองก่อน
0: หลักความจริงก็เป็นอย่างนั้นเราพยายามสอนหลักเช่นเราจะเป็นหมอสอนคนอื่นเราก็ต้องพยายามเรียนเป็นหมออะไรเราไว้ก่อนแล้วก็เป็นหมอสำหรับคนไข้จะทั่วไปได้นะถ้าเรายังไม่เป็นหมอในตัวของเราก่อนเราจะเป็นหมอของคนไข้ทั้งหลายไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นหมอเถื่อนฆ่าคนที่หายหมดถึงจะเป็นอย่างนั้น
1: ในการฝึกจิตภาวนาอยากขอพระศาสนาพระเจ้าแนะนำ
0: เรื่องภาวนาให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายสนใจอยู่สักช่วงระยะหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในวงพุทธศาสนาและตัวของเราเองคือการภาวนาเราก็เคยได้ยินแต่ว่าภาวนาภาวนาแปลว่าอะไรคือแปลว่าการอบรมนั่นเองใจของเรานี่มันดิบต้องบ่มมันให้มันแก่กล้าให้มันสุขนั่นแหละเรียกว่าภาวนาคือบ่มจิตต่ออุบายการภาวนาพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออมากแต่นี่ยกยกมาเพียงเอกเทศเพื่อจะปฏิบัติกันได้ง่ายก็เช่นคำบริกรรมคำใดซึ่งเป็นที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราว่าชอบเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ได้แต่ให้ความให้สติคือให้จิตของเรารู้อยู่กับคำว่าพุทโธเป็นต้นนั้นให้รู้อยู่กับนั้นไม่สนใจให้คิดไปในทางคิดอื่นเพราะเคยคิดมาแล้วนี่ให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวใจเมื่อได้บังคับอยู่ด้วยสติให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวนั้นจะค่อยสงบตัวเข้ามาความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เคยเป็นมาจะสงบตัวเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับเราตากแหไว้แล้วแล้วดึงจอมแหเข้ามาแล้วแหจะหดเข้ามาหดเข้ามาจนเป็นก้อนแหกองไว้นะอันนี้จิตของเราที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็ตามเมื่อคำบริกรรมได้เหนี่ยวรั้งจิตใจที่คิดแต่เนี้ยต่างๆนั้นให้เข้ามาในวงเฉพาะในวงแคบวงแคบแล้วจิตใจของเราจะค่อยย่นความรู้สึกเข้ามาจนกระทั่งถึงเป็นจุดผู้รู้อยู่ตรงนี้หรือจงไหนก็ตามขอให้รู้อยู่ภายในตัวนี้เถอะไม่ต้องไปกำหนดว่าสูงว่าต่ำแล้วเมื่อความรู้นี้ค่อยเด่นเข้ามาแล้วความสงบความเย็นความสบายก็จะปรากฏขึ้นในระยะเดียวกันและเป็นจุดที่สนใจของเราอีกด้วยก็สงบเย็นลงไปเรื่อยๆนั่นนี่ท่านเรียกว่าการฝึกหัดภาวนาเป็นอย่างนี้แล้วให้พยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอวันหนึ่งควรจะได้ทำทุกวันเพราะงานนี้เป็นงานจำเป็นอยู่มากสำหรับจิตผู้ดำเนินงานผู้เป็นแรงงานทั้งหลายมีสำคัญมากจิตไม่ได้ชาร์จตัวเองมีแต่เอาไปใช้เฉยๆอยู่ตลอดเวลา กำลังก็หมดกำลังก็ตกไปได้ถ้าได้ชาติด้วยอดด้วยธรรมให้มีความสงบเย็นภายในตัวเองจิตก็จะมีกำลังคิดอ่านแต่ตรองอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยฟังดิสงบเย็นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็ไม่ตะคุบเอาตะคุบเอาอย่างรวดเร็วย่อมไม่มีการใคร่ควรคณิตพิจารณาก่อนว่าควรอย่างไรหรือไม่ควรอย่างไรนะนี่แหละหลักของการภาวนาผลของการภาวนาจะทำใจให้สงบใจสงบคือสงบอยู่ภายในเคยคิดดุ่งโน้นดุ่งนี้นี่จะหดเข้าตัวเข้ามาแล้วแม้จะคิดก็เป็นคิดความละเอียดอยู่ภายในตัวเองเช่นจิตไม่หยุดแค่จนนิ่งเอาเลยแต่ยังมีความคิดที่อยู่ในวงของการภาวนานั้นจะเป็นความคิดที่ละเอียดที่สุดแล้วไม่ทำจิตใจของเราให้กระทบกระเทือนเกิดเป็นทุกข์ได้เหมือนความคิดที่เป็นไปตามอัตโนมัติของมันนั่นเรียกว่าจิตสงบนี่เป็นขั้นเริ่มแรกนะอันนี้เวลาเราพยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอและความสงบนี้จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจขึ้นเรียกว่าแน่นหนาขึ้นมาในขณะที่จิตสงบก็สงบด้วยเป็นความมั่นคงด้วยพอจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วความแน่นหนามั่นคงในฐานของจิตยังปรากฏตัวอยู่นั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจะคิดเรื่องอะไรได้ก็ตามแต่ฐานของจิตไม่ละตัวเองคือรู้เด่นแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายในท่านวัดจิตเป็นสมาธิวิธีการเรื่องการอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้ทำอย่างนี้นี่เป็นภาคเบื้องต้นนะเนี่ยถ้าเวลาทำต่อไปแล้วความสงบของจิตนี้จะละเอียดเข้าไปโดยลำดับจิตก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะไม่มีสิ้นสุดความละเอียดจนกระทั่งถึงจิตแน่วในขั้นของสมาธิจะไปสิ้นสุดกันในจุดที่ว่าจะมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดเด่นเต็มที่ของสมาธิเต็มภูมินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วความเต็มภูมิของสมาธิก็เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วมาไหลเอาเทมาสะอิดก็ล้นออกหมดเพราะเต็มแก้วแล้วพอดีสมาธิเมื่อเต็มภูมิตัวเองแล้วก็อยู่เพียงแค่นั้นจะให้เลิศเลยยิ่งกว่านั้นไม่ได้นะเรียกว่าสมาธิเต็มภูมินี่จิตของผู้เป็นสมาธิตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจิตที่เป็นสมาธิย่อมไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆมีความอิ่มตัวมีความสงบเป็นอาหารของจิตจิตอยู่กับความสงบด้วยความเย็นด้วยความสุขความสบายเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงมักจะหนึ่งติดสมาธิ

เราไม่ได้ทำยากไม่ได้บังคับยากเหมือนอย่างแต่ก่อนนะที่เราอยู่เฉยเนี่ยมันจะคิดปรุงอะไรก็ตามคิดปรุงเหล่านี้ไม่ได้ไปยุ่งไปเกาะกับเรื่องอะไรคิดธรรมดาอย่างแผ่วเบาที่สุดของจิตที่คิดในบุคคลที่มีสมาธิประจำตัวไม่ได้คิดเป็นถึงความกระทบกระเทือนกับเจ้าของเช่นคิดในสิ่งที่น่ารักรักจนกระเทือนใจสิ่งที่น่าชังชังจนกระเทือนใจอันนี้เรียกว่าจิตของคนที่ไม่มีสมาธิเป็นจิตธรรมดาเราแต่จิตของผู้มีสมาธิแม้จะแสดงอาการความรักเพราะยังละไม่ได้ก็ไม่ถึงขั้นกระเทือนใจส่วนมากมักจะคิดอย่างแผ่วเบาที่สุดนี่ความคิดในวงของผู้มีสมาธิหลังจากนั้นไปก็แน่วลงเลยมีแต่ความรู้เด่นอย่างเดียวไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดยิบยับยับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ที่เด่นและละเอียดมากที่สุดเต็มภูมิของสมาธิดีไม่ดีก็ติดสมาธิว่าความรู้ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่เด่นและเลิศเลอต่อไปความจริงก็ได้แค่นั้นเพราะภูมิสมาธิมีความสามารถเพียงแค่นี้ไม่ได้เหมือนภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งมีภูมิสูงกว่านี้ไปอีกมากมายและละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินภูมิของปัญญานะในถึงขั้นแล้วนั่นพอขั้นถึงปัญญาภูมิของสมาธินี่มันกลืนเอาไว้หมดกิเลสประเภทต่างๆสงบตัวอยู่ในสมาธินั้นทั้งๆที่มันยังไม่ตายสงบตัวอยู่ในนั้นเหมือนหินทับหญ้าว่างั้นเถอะนะแต่จุดความรอบคอบของจิตมันไม่มีก็เข้าใจว่าอันนี้ประเสริฐเลิศเลอพอแล้วไม่อยากจะค้นคว้าอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ไปนะนี่เป็นขั้นของจิตที่เต็มภูมิแต่ไม่ได้สนใจทางภาวนาย่อมจะเสกสรรตัวเองว่าเป็นจิตที่เลิศเลอแต่ทีนี้พอนำปัญญาออกมาใช้แล้วเราจะขายก็ต้องหาตัวเองรู้แหละทีนี้นะพอปัญญาออกก้าวเดินคำว่าปัญญาได้แก่ความสอดส่องความละเอียดละออของกระแสของจิตที่ค่อยซึมซาบออกไปเช่นเดียวกับน้ำซับน้ำซึมให้ซึมออกไปซึมออกไปเนี่ยคือว่าปัญญาที่ละเอียดเป็นเช่นนั้นแล้วก็ออกเรื่อยแล้วออกไปกับย้อนเข้ามาดูเรื่องของตัวเองก็เป็นอย่างเดียวกันนี่ที่เหลือประเภทใดมันติดมันแนบอยู่กับสิ่งใดรูปคือรูปกายของเรารูปกายของเขาของหญิงของชายของวัตถุสิ่งของหยิบที่เหลือตัวนี้จะไปแทรกอยู่หมดแต่เราไม่รู้เพราะไม่มีปัญญามีแต่สมาธิไม่สามารถจะทราบได้พอปัญญาก้าวเดินออกเท่านั้นแหละที่นี้จะเริ่มรู้นะจะเริ่มรู้เริ่มรู้แล้วเริ่มถอนด้วยกันเริ่มรู้แล้วก็เริ่มถอนด้วยเรื่อยเรื่อยถอนเข้ามารู้ตรงไหนเห็นโทษตรงไหนแก้ตรงนั้นละตรงนั้นถอนเข้ามาถอนละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่นี่เห็นเรื่องของกิเลสอยากก็เห็นด้วยปัญญากลางก็เห็นด้วยปัญญาละเอียดลงไปขนาดไหนก็เห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาไม่มีที่สุดในทางปัญญาความฉลาดแหลมคมกิเลสจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนทีนี้ปัญญาจะตามต้อนให้รู้เห็นรื้อฟื้นขึ้นมาฆ่าแหลกเหลวไปหมดนั่นน่ะปัญญาฟังดิอย่างตะกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี่แหละเป็นปัญญาที่สังหารกิเลสให้ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยภาวนามยปัญญาเอาให้แหลกหมดเพราะภาวนามยปัญญานี้จะหมุนตัวไปโดยลำดับเหมือนน้ำซับน้ำสึงเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ให้เกิดปัญญาเพราะได้จังหวะแล้วหมุนตัวไปเองนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาถ้ายังไม่หมุนตัวไปเองยังต้องถูกบังคับให้พาพินิจพิจารณาอยู่ยังไม่จัดว่าเป็นภาวนามยปัญญาจนกระทั่งจิตได้หมุนตัวไปอย่างคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถเดินลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติตัวเองแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาทีนี้เฉลี่ยจะมีมากน้อยเพียงไรในหัวใจเนี่ยจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถิดเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับความมืดเนี่ยที่มีประจำโลกเนี่ยมันมืดมานานตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กันแล้วก็ตามไม่สำคัญแล้วเปิดไฟขึ้นดูสิพอเปิดไฟสว่างจ้าไปหมดไอ้ความมืดจะมาอ้างตัวเองว่าได้เคยอยู่ได้เคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วข้าไม่หนีเป็นไปไม่ได้เพราะความสว่างนี้กำจัดแค่ขณะเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาเนี่ยนี่แหละภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเขาเดินแบบ

0: ลงกระทั่งไม่มีอะไรเหลือที่เหลือร้อนไปหมดครอบครัวของมันนะลูกเต้าหลานเหลนทั้งที่ซึ่งฝังตัวอยู่ภายในจิตใจนี่จะถูกขอบถูกถอนถูกฟาดถูกฟันด้วยปัญญาประเภทนี้ออกเดินแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่มีเหลือแม้ที่สุดท่านว่ายอดของกิเลสคืออะไรอวิชชาปัญญาตั้งขั้นละแหลกเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ปัญญาเป็นนั้นสามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปได้หมดไม่เหมือนสมาธิที่รู้อยู่เพียงจิตของจิตอย่างเดียวแล้วกลมกลืนกันไม่กับกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสพอปัญญาออกขณะที่ฆ่าให้เห็นหมดอะไรอะไรรู้หมดรู้หมดฆ่าไปพร้อมฆ่าพร้อมทั้งร่างทั้งจิตจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์สุดโต่งเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์สุดโต่งเต็มที่แล้วก็รู้เจ้าของว่าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านจักรู้ท่านรู้พระองค์เองท่านสาวกทั้งหลายก็ย่อมเป็นสัตว์มีโกรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันนั่นอันนี้สติปัญญาประเภทที่ว่าอัตโนมัติหรือประเภทที่ว่ามหาสติมหาปัญญาหรือประเภทที่ว่าภาวนามยปัญญาก็หมดปัญหาไปเองเมื่อข้าศึกจะสิ้นสุดลงไปแล้วมัดเครื่องปราบตามข้าศึกก็หมดปัญหาไปตามกันเพราะฉะนั้นในอายะสัตสีทุกสมุทัยอันเป็นฝ่ายถูกมัดกับนิโรธมัดอันเป็นฝ่ายปลอดฝ่ายถอนฝ่ายดับอันนี้จึงเป็นสมมติแปลงจริงเป็นธรรมชาติที่กลั่นกรองจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเอาธรรมชาติทั้งสี่นี้ก็ยุติตัวไปเองไม่ทำงานให้มากไปกว่านั้นให้เกินไปกว่านั้นเพราะหมดสิ่งที่จะทำยากท่านว่าวิธีตั้งธรรมจริยาตั้งกรรมนิยามได้จบแล้วงานพุทธศาสนานี่ได้จบคืองานฆ่ากิเลสได้จบสิ้นไปแล้วงานอื่นที่ทำยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นทำมากมากที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่จนกระทั่งเป็นมหาสีมหาปัญญาด้วยธรรมะเต็มยุติลงไปโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นระดับธรรมชาติเนี่ยเพราะหมดฆ่าสิทธิ์ที่จะปราบแล้วสิ่งที่สัจธรรมทั้งสองประเภทคือมรรคกับนิโรธเป็นเครื่องสังหารสังหารกิเลสเมื่อทั้งกิเลสดับไปแล้วอะไรที่ไม่ดับก็คือจิตจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะมรรคกลั่นกรองจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์แล้วจิตดวงนั้นแหละไม่เรียกว่าสัจธรรมอริยสัจมีอยู่กี่อย่างฝ่ายจิตฝ่ายถูกมากฝ่ายปลอดภัยอันนี้เป็นสมมุติพอธรรมชาตินี้ได้สังหารกันให้หมดลงไปแล้ววิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตก็ปรากฏขึ้นนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าในขั้นพิจารณาเขาเรียกว่าบรรลุอรหัตตผลนะนี่แหละเรื่องของสมาธิยุติกันแค่นี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วถึงพอหมดไม่เลยจากนั้นสิท่านเรียกว่านาปรังอหิตายติปัญญานาสิในอาทิตย์นั้นก็มีแล้วจะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีถึงขั้นนี้ยุติเนี่ยที่ว่าพระนะอรหันต์ทั้งหลายท่านเสร็จจิตศาสนาท่านเสร็จตรงนี้ในอริยสัจทำงานปราบกิเลสจิตขึ้นสร้างลงไปแล้วจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยุติกันแค่นั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีได้เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนานี้ว่าเป็นศาสนาที่วิเศษวิโสขนาดนั้นเอาอริยสัจเข้ามาเป็นเครื่องยืนยันจิตบริสุทธิ์ถ้ามันมีอริยสัจจะบริสุทธิ์ไม่ได้เอาวันคงนี้พระอรหันต์เท่านั้นที่จะยืนยันพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาองค์เอกท่านหลังท่านรู้อย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านมือสุดด้วยเหตุผลองค์การก็จึงได้สอนธรรมนี้ไว้ถ้าสาวกทั้งหลายดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้แล้วจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์ในตัวเองแล้วข้ามพระเจ้าที่ไหนได้เพราะเรายอมรับสิทธิ์ของเราแล้วเราทำไมจะไม่ยอมรับพระเจ้าผู้สอนหลักนั่นแค่นั้นเองเอาละพอเหนื่อยแล้วเพิ่มสองกันสามกันได้ภาวนาพูดได้ภาวนาย่อยบ้างอ่ะนี่พูดจะย่อยบ้างภาวนาวันนี้พูดเริ่มต้นต้น ถ้าเป็นพระมาพูดว่าถึงว่าตมาได้เสร็จสิ้นแล้วหมายถึงว่าถึงขั้นประหารนั่นใช่หรือถ้าเป็นพระประเภทนั้นก็น่ากลัวจะเป็นพระนกหวีดนะเคยเห็นไหมในหนังสือที่เขียนไหมเนี่ยพระอรหันต์นกหวีดน่ะเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยมีพระสองสามองค์ไปทำความเพียรด้วยกันที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนี่รู้จนกระทั่งชื่อเห็นจนกระทั่งตัวพระองค์นั้นเนี่ยเราเหมือนตะบวนไปถึงก็ตอนนั้นจะถึงแล้วแหละก็อาจารย์ของคนนี้แหละได้บอกที่จะมาเยี่ยมอาจารย์จะที่อยู่น้องขานคนนี้จะบวชแล้วจะปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่อำเภอภูเวียงในภูเขาอำเภอภูเวียงนี่เป็นจังหวัดขอนแก่นในป่าในเขาตอนนี้คือไปด้วยกันสามองค์กับอาจารย์ของคนนี้แหละคนที่ว่าเป็นอาหารต้องอยู่นี่แหละเล่าให้ฟังเองเพราะฉะนั้นมันถึงชัดเจนมากนะถ้าไปคุยเล่าเราก็ไม่แน่นะนี่เป็นอาจารย์ของพระองค์นี้ตั้งแต่ก่อนเยอะๆท่านยังไม่ถึงนะอาจารย์ของพระองค์นี้เขาพูดให้เราฟังแล้วท่านบอกว่าไอ้นี่แหละหลังทางนั้นแต่ก่อนมันภาวนาเก่งนั่นนะไอ้เหนือร่างนั่นนะเนี่ยผมจะเลยเล่าเรื่องให้ฟังเลยล่ะนี่ก็เลยสุดจะเยี่ยมนี่มาเยี่ยมเราหลังมาเยี่ยมนะตอนนั้นท่านอยู่น้องขายไอ้เราก็ไปอยู่น้องขายนะนี่ก็ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระสามองค์นี่ละองค์หนึ่งพญาไอ้ภาวนาอยู่ที่องค์คนเดียวพอเด็กๆภาวนายังไงไม่ทราบนะจิตมันจะเป็นยังไงกับรู้เลยเลยเข้าใจว่าตนสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาในกลางคืนนั้นดึกๆ6ทุ่มพอดีข้างหลังนะแล้วหาอะไรเป็นเครื่องสัญญาณประกาศให้เพื่อนหมู่เพื่อนได้ยินไม่มีก็มือล่วงลงไปพอเราลึกได้อยู่ว่านั่นน่ะส่วนยานัตเล็กๆส่วนยานัตเปล่ามันอยู่ในย่ามแล้วก็มือล่วงลงไปในย่ามแล้วก็เป่าส่วนยานัตว่าขึ้นเพื่อนผมก็นึกว่าเกิดอันตรายก็โหยลุ่มมาเลยเป็นอะไรเป็นอะไรว่าจะเป็นอะไรผมสำเร็จอรหันต์แล้ววังฟังสิคุณพระทั้งหลายท่านเขาที่ท่านใช้ปัญญาท่านอีมันยังไงกันนะแล้วทำไมอรหันต์จึงไม่ได้ใช้ปัญญาบ้างท่านคิดแล้วนะที่มาด้วยกันสองคิดไปรีบไปหาท่านท่านถามเกิดอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอวะจะเกิดเรื่องอันหายอย่างผมสำเร็จอรหันต์แล้วแล้วสำเร็จอรหันต์แล้วทำไมถึงต้องเป่านกหวีดแล้วอ๋อกลับมาด้วยกันเรารู้แล้วเป่าให้หมู่เพื่อนได้ทราบไปนั่นเองพระองค์ชอบผลหนักบางทีท่านแทนที่จะไม่เชื่อท่านไม่เชื่อนะทำไมถึงขัดท่านถึงพระอรหันต์ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ใช่หมดทิพย์ปัญญาบ้างทำไมมาทำแบบตื้นๆเฉยๆอย่างนี้หนักบางทีท่านอาจจะคิดแบบนั้นท่านไม่เชื่อท่านไม่แน่ใจต่อพระองค์ยังไงชอบผลมีคืนเป็นคืนแรกเป็นอย่างนั้นแล้วพอคืนที่สองอีกละเด็กๆอีกก็หกทุ่มเท่าเดิมเท่าเก่าแล้วแหละพอดีหกทุ่มแต่งก็พอดีได้จังหวะเลยยังไงมันรู้เลยนะกับนกอยู่ก็อันเก่าทั้งนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: แย่แล้วไม่มีคงไม่มีเพศคงมีแต่ข้าวไม่มีกับที่รู้หรือทีไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเดี๋ยวเมื่อยหมดท่าแล้วถึงวาระก็ต้องเอาไปฮะไม่รู้จะเทศอะไรเทศจนฟังที่น่าจะเบื่อเนาะน่าเบื่อแล้วฟังฟังมากเกินแล้วโสนี่สามเดือนเทศทุกคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำห้าคำหกคำตลอดถึงสิบห้าคำเรียนไปอย่างนี้เองของตาเขาแบบนี้เลยเทศแค่หมดท่าไม่เป็นไรอะไรเลยก็ทั้งบาทาท่านนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะรูปังอนัตตาสีบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบริษัททั้งหลายต่างคนต่างได้ฟังจนชินหูการเข้ามาปฏิบัติธรรมะเพื่อชำระใจของตนชำระใจของตนให้เกิดความสงบใจหรือว่าจิตอันนั้นมันก็เหมือนอย่างเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็รู้เป็นสุขก็รู้เจ็บในร่างกายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้แต่เราไม่เห็นตัวรู้อันนั้นชัดอย่างที่เราเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้รู้ตัวรู้ตัวนั้นเองทีนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะว่าธรรมนาของใจมันต้องให้สงบอย่างเราลองกำหนดหยุดลมหายใจแล้วก็อย่านึกไปไหนอย่างนี้ใจคือผู้รู้หรือเรียกว่าจิตอันนั้นมันจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มีกิริยาไปกิริยามามีหน้าที่เรียกว่าถีติตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นของจิตมีอันใดเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นทีนี้ที่คือที่เราจะฝึกหัดต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็จึงว่าให้บริกรรมพุทโธหรือบริกรรมความตายอันใดอันหนึ่งในขณะที่เราบริกรรมอย่างนั้นใจเรามันก็รู้ว่าเราว่าพุทโธนี่นั่นแหละตัวนั้นตัวที่อยู่ข้างหลังคือตัวอยู่ที่รู้อย่างนั้นรู้ที่เรานึกอยู่กับพุทโธอย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตแท้แต่เรายังจับไม่ได้เรายังไม่เห็นคือเห็นอันนั้นท่านเรียกว่าทัศนะญาณะแปลว่ารู้รู้ว่าจิตของเราอยู่กับพุทโธแต่ทัศนะจิตอันหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่พร้อมคือญาณทัศนะในแบบท่านว่าอย่างนั้นทัศนะตัวนั้นเห็นว่าจิตอยู่เป็นปกติจิตอยู่กับพุทโธเรารู้อย่างนั้นแต่ยังไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดการเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้เห็นคือผู้รู้ตัวนั้นเองอย่างพระท่านตรวจรูปังอนัตตาแล้วท่านก็ถามว่ารูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเนี่ยก็นี่โอปนิโกน้อมมาสู่เรารูปของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนั่งนานก็เจ็บหลังเมื่อยก้นนอนมากก็หลังแขนนี่มันเปลี่ยนไปต่างๆนานาแล้วท่านก็ถามว่าโลกนั้นเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์อย่างที่ตรวจมาในที่เขาบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถอดเคยสอนพวกปัญจวัคคีย์นี่ก็ทีนี้ถ้าเราน้อโอปนัยโกบทที่สวดนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นธรรมะอันสูงที่สุดพระเทศจบลงไปอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ก็ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสถามลงไปว่า โลภเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเที่ยงไหมเขาบอกว่าไม่เที่ยงแล้วมันใช่ตัวเราไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือดูสินะเนี่ยในแบบท่านแปลไว้ละเอียดละออแต่หลวงตาไม่ค่อยได้ดูเพชรปริมาณไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าหน้าสรรเสริญที่พระองค์เอามาคิดเอามาเทศสอนอย่างนี้ไม่ใช่นอกจากตัวของเราอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเลยเพราะพระองค์ก็มีสันกระหันมันอย่างเรานี่ท่านได้พิจารณาของท่านจนละเอียดละออเรียบร้อยลงไปทุกชนิดเป็นอย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วอะไรมันเที่ยงอะไรมันเป็นทุกข์ท่านพิจารณาค้นคว้าละเอียดละออหมดนะรูปในอดีตรูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปหยาบรูปละเอียดว่านี่พิจารณาแหลกหมดว่าอย่างนั้นเถอะพิจารณาจนได้รู้ความจริงอย่างนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆของเราอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องแตกดับทำลายลงไปเนี่ยท่านกวดค้นจนละเอียดละออจึงเรียกว่าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็คือในมนุษย์เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นโลกอันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่างการภาวนาก็เหมือนกันให้ค้นลงไปในกายของเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายก็อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หัวใจของเราที่มันไม่เป็นปกติมันไม่รู้ตัวอันนั้นถ้าค้นเมื่อใจมันสงบแล้วต้องค้นลงไปค้นลงไปอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอันใดจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายนี่เราก็ต้องเอามาค้นเอามาคิดก็ต้องนึกไม่ใช่ไม่นึกแต่พวกใหม่ๆที่เข้ามาฝึกใหม่ๆก็โดยมากก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้พวกแก่ๆที่มันไม่ใช่แก่มาพร้าวมันแก่ฟักแก่แฟงมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวก็เน่าเพราะฉะนั้นต้องสปีดแก่ฟักแก่แฟงมันไม่มันไม่เหมือนมะพร้าวนะโรมคืนนี้ต้องมันหน่อยเผ็ดๆหน่อยมันยังแซ่บเพราะว่างั้นเราก็ต้องเมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องค้นคว้าพิจารณาให้ละเอียดละออไหนเราว่าตัวเราตาหรือค้นลงไปหูหรือจมูกตรงไหนล่ะแข้งขามือตีนอวัยวะส่วนไหนเป็นของเรานี่อย่างนี้ต้องคิดลงไปหัวหรือว่าเราหูหรืออะไรนะพิจารณาลงอย่างนี้เองไม่ต้องไปค้นอย่างอื่นเมื่อค้นอย่างนี้แล้วก็ถามไปค้นไปอย่างนั้นเมื่อใจมันประกอบด้วยสติปัญญาแล้วมันจะเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะในเรื่องอันนั้นอันเดียวมันไม่ไปที่อื่นคำว่าหนึ่งในที่นั้นที่เดียวนั้นหมายความว่านึกในสิ่งนั้นอยู่ได้อย่างนั้นแล้วก็นึกส่วนใดไปอีกก็นึกได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตนั้นหรือเรียกว่าอารมณ์นั้นไม่มีเข้ามาแทรกในขณะที่เรานึกอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะที่การภาวนาที่เข้าขีดเข้าเกณฑ์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นแนวทางอันที่เด็ดนำมาซึ่งความรู้แจ้งรู้ทักรู้เพื่อความดับทุกข์อย่างท่านแสดงกับกัญญาวดีอย่างเมื่อกี้ที่สวดนั้นน่ะก็ลงบัตรคาถาก็ลงมาถามหมดแล้วพวกกัญญาวดีก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแม้ในที่อดีตที่ใกล้ที่ไกลที่ละเอียดหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกชนิดแล้วมาถามไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วควรยึดถือไหมแน่เอาล่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะแน่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ควรยึดถือแล้วมันใช่ตัวตนไหมไม่ใช่ตัวเราแน่ไม่ใช่ตัวเรามันก็ต้องแตกดับทำลายแน่เอาเข้าไปนั่นจนหมดที่จะตอบเมื่อเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันค้นลงไปให้มันจนหมดที่ไปค้นหมดตาหูจมูกลิ้นเคยเห็นรูปว่าสวยว่างามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยินเสียงอันนั้นไม่ดีอันนี้ดี อันนั้นไพเราะนี่เราก็ค้นลงไปใครเป็นคนว่าดีไม่ดีมันเกิดที่ไหนแล้วคนที่มันว่าดีไม่ดีนี้มันจริงไหมนี่ค้นลงไปอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นใจมันตั้งแนวอย่างนั้นแล้วค้นลงไปให้ละเอียดละออจนให้มันสุดไม่มีความหมายค้นจนหาตัวไม่เจออย่างนั้นหรอกเอาละอย่างนั้นน่ะดีค้นจนให้มากๆไม่ต้องถอยเพราะอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาเป็นแนวทางท่านเรียกว่ามรรคสมาธิจิตเดินอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นองค์การที่จะให้เข้าไปสู่ความขัตถรูปหรือเรียกว่าให้รู้แจ้งชัดเพราะว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตมันก็วิ่งโดยรอบอยู่ตามลำดับที่เรานึกทุกส่วนไม่แยกแยะไปในที่ใดอยู่ในกายนี้คิดจนพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนลงไปเบื้องล่างมันก็อยู่อย่างนั้นพิจารณาเบื้องล่างขึ้นมาเบื้องบนก็อยู่อย่างนั้นขยายไปหน้าไปหลังมันก็อยู่อย่างนั้นนี่ลักษณะที่ภาวนาเป็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาเข้าใจแล้วมาต่อไปวันหลังเราเข้าจิตเราจะทำสมาธิก็ต้องเข้าค้นอย่างนั้นค้นจนให้ชำนาญอย่างนั้นมีความคล่องแคล่วมีความจำนิชำนาญในแบบท่านจึงเรียกว่าชำนาญในวัตถีทั้งห้าการตั้งจิตหนึ่งการพิจารณานี่การออกการเข้าการพิจารณาการพิจารณาท่านเรียกว่าปัจเจกขณะนี่อย่างนี้การเข้าการออกการพิจารณา4-5 อย่างหลวงตาก็จำไม่ค่อยจะได้ก็เรียกว่าชำนาญตลอดเวลาหรือเหมือนอย่างเราเดินไปอย่างนี้คนเดียวไม่ได้คุยกันหรือเดินไปหลายๆคนไม่ได้คุยกันอย่างนี้เราก็พิจารณาได้นึกในใจไปเรื่อยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพิจารณาเรื่อยๆอย่างนั้นในขณะจิตมันจะมีสภาวะอันที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอันนั้นมันเกิดความเบื่อในสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดลักษณะที่เป็นอย่างนั้นในภาวะที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนหยุดการจากการพิจารณามาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความสังเวชโกรธใจในขณะนั้นนี่จิตอันนั้นเปลี่ยนเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยนเกิดความทั้งแม่ตลอดใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องถอยกลับไปพิจารณาอีกนี่อย่าไปหยุดถ้าหยุดแค่นั้นมันก็ไปพักสมาธินี่ค้นลงไปอีกค้นลงไปให้มากจนกระทั่งจิตมันเดินอยู่อย่างนั้นนี่แหละไอ้ลักษณะท่านจึงเรียกนิพพินังวิรัจจติคือมันเบื่อหน่ายอย่างนั้นนั่นมันเกิดนิพพิทาแล้วจิตโดยธรรมชาติมันเกิดเองเพราะอาศัยเหตุที่เราเข้าไปค้นสิ่งนี้พิจารณาอย่างนั้นมันจึงเกิดนิพพิทาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราในแบบท่านมีอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเจริญกรรมฐานมากเข้าแล้วก็เกิดธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าอะไรของตาก็จำไม่ได้มาพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดอยากตายจนไม่มีอันใดที่จะประมาณได้ไม่มีสิ่งใดที่จะประมาณอยากตายเหลือเกินมันเกิดความทั้งแม่สลดใจอย่างนั้นในสภาวะของจิตมันตกไปสภาวะอย่างนั้นฮะนี่แต่สภาวะอย่างนี้ยังไม่ใช่แน่นอนต้องค้นลงไปอีกจนกระทั่งมันหายลงไปฮะหายจากสภาวะที่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันอยู่ในสภาวะอันหนึ่งท่านจัดเป็นอะไรไม่รู้ของสาวไม่ค่อยเข้าใจต้องการตำราไม่ค่อยได้ดูเมื่อมันพิจารณาแล้วมันเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างนั้นมันตกสภาวะอย่างนั้นของมันจิตเพราะมันก็เกิดจากความสงบนั่นเอง ด้วยกำลังของสติปัญญาหนึ่งเข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นเมื่อค้นคว้าอย่างนั้นจนพอสมบูรณ์เต็มที่ท่านก็เรียกว่ามรรคสมาธิธรรมชาติของจิตก็ต้องถอนตัวกลับเข้ามาโดยธรรมชาติเองอย่างนั้นโดยที่เรากำลังค้นคว้าทีนี้พิจารณาอย่างนั้นลงไปก็ขาดก็แยกจากอันการค้นคว้าอย่างนั้นก็หยุดลงในปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นพึบทันทีลงไปนะแยกจากจิตเข้ามาตั้งตัวอยู่เฉยโดยมีความรู้เห็นชัดอยู่อย่างนั้นใจนั้นไม่เบื่อไม่เจือพลไปด้วยอารมณ์อยู่เป็นเอกเทศอันเดียวอย่างนั้นเฉยรู้อยู่อย่างนั้นแต่รู้อันนั้นไม่มีกิริยาไปไม่มีกิริยามาอยู่ตามสภาพอย่างนั้นนี่เรียกว่ามรรคสมาธิอย่างนี้ถึงผลผลคือความที่เขาไปรู้ตามธรรมชาติอันถีติธรรมอันนั้นเองท่านจึงจัดว่าญาณทัศนะในอนิจจกริยายสูตรก็แสดงว่านิพพินังวิราจติวีรากาวิมุตติก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปวิมุตตะนิ่งมันก็เกิดญาณความรู้เกิดขึ้นเกิดญาณความรู้เกิดขึ้นนี่พร้อมในขณะนั้นเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วมันไปเห็นชัดอย่างนั้นจริงๆนี่เราก็ต้องเชื่อว่าธรรมะอันสอนพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนมาโดยอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้มันก็เห็นชัดอย่างนี้แล้วมันจะสงสัยที่ไหนก็ไม่สงสัยความกังขาความสงสัยในการปฏิบัติเรียกว่าศีลวัตรนี่ในการปฏิบัติของเราอย่างนี้หมดความสงสัยในเรื่องการทำสมาธิรู้สึกเกขาก็ไม่สงสัยเลยศีลพัฒนาปรมาในรูปคำเลยในข้อวัดปฏิบัติที่เราก็ทำอย่างนี้แล้วนั่นมันจะอะไรล่ะมันก็ถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นท่านก็แสดงแล้วว่าสุคติเป็นที่หวังถ้าเมื่อบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งอาสวะคือยังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีก7ชาติคือได้สำเร็จมั่นต้นตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลักขณสูตรอย่างนี้ก็แสดงอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เราไม่ค้นคว้าไม่ทีนี้พิจารณามันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำสมาธิให้ใจสงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีอยู่แต่ว่าต้องอาศัยการค้นคว้าทีนี้พิจารณาเพราะการค้นคว้าทีนี้พิจารณามันถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอัดเมื่อคืนที่แล้วคืนก่อนหลวงตาก็แสดงอยู่ว่าปัญญาเป็นหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารเพื่อรอบรู้ในกองสังขารก็ต้องวางสังขารนั่นจึงเรียกว่าปัญญาแท้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสารคิดอย่างสร้างโลกสร้างสงสารอย่างนั้นมันเป็นไม่ใช่ปัญญาเป็นโลกียะปัญญาเป็นปัญญาอย่างเจือพลไปได้ทุกไม่ใช่ปัญญาอย่างคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าปัญญานั้นเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นไม่จับสิ่งนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่รู้จักว่าไฟก็ไม่จับไฟเปรียบเป็นอย่างเดียวกันอย่างนั้นไม่กล้าเอามือเข้าไปแอบเพราะมันร้อนเพราะลักษณะของอารมณ์ที่ปรุงขึ้นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีสติรู้แล้วมันก็ต้องมีมันไม่เข้าไปจับเพราะมันเห็นทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษมันก็ไม่เข้าไปจับเลยจิตของผู้ที่ปฏิบัติของท่านดีๆอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าไปจับไปเกื้อแต่ท่านจะเล่นก็ได้เพราะท่านมีปัญญาไฟท่านเอามาใช้ได้ใช้ด้วยปัญญาเอามาหุงต้มหุงแกงทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพวกเราที่มีความฉลาดไม่เหมือนอย่างเด็กที่ไม่รู้จักเรียนสา ก็จุดไฟมาเผาตัวเองร้องไห้จิ๊กจ๊ากขึ้นเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนเราที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่สนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินก็ไปยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจอะไรแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่เป็นอันกินอันนอนนอนก็ไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่ระงับดับความคิดอันนั้นเองนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการจะหาตัวจุดสำคัญอันใหญ่อันนี้ที่จะตัดหรือปลดเปลื้องใจของเราที่มันคิดวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นตรงนี้เองเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะแสดงพอย่อๆพอเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาให้ควรหลวงตาสิเกียรติเทศนานเอาเท่านี้พอย่อและต่อนั้นไปก็จะได้ทำสมาธิกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สนับสนุนฟังธรรมะดังได้แสดงบรรยายมานี้แล้วสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์หรือสิ่งอันใดที่มาไขควรรู้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างท่านเทศอย่างนี้ควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติอย่าได้นิ่งนอนอกนอนใจวันเดือนคืนปีล่วงไปล่วงไปท่านเปรียบเหมือนอย่างหูกที่คออย่างนั้นมีแต่วันหน้าสั้นเข้าไปทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างนั้นมีแต่ที่วันที่จะแตกหลับลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวันคืนล่วงไปล่วงไปนั่นแหละมันคอยเวลาตายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยังมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนี้ควรเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วต่อนั้นก็จะบังเกิดความสุขความเจริญมอบงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรกับกาลเวลาตอนนั้นก็จะได้ทำความสงบเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจชีวิตเรามันอยู่ไม่ได้แน่นอนเมื่อเราตั้งใจภาวนาให้ดีเกิดขึ้นนะนั่นแหละชีวิตคือมีกำไรของการปฏิบัติพบปะพุทธศาสนามีค่ามีราคาก็เพราะเราได้มาประพฤติปฏิบัติจนได้รับความร่มเย็นของหัวใจปราบความรุ่มร้อนของหัวใจนั้นให้ออกไปคือไฟพิษไฟวารายกันที่ในหัวใจของเราออกไปหน้าจนได้เกิดสติปัญญาสามารถชนะดวงใจของเราให้ปลอดโปร่งสุขใสอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ระดับตับฟังธรรมะได้บรรยายมาวันนี้พอย่อๆพอเป็นคติน้อมนำไปพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายน้อมนำไปพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติตอนนั้นไปก็จะได้มันเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนจึงได้สมกันกับว่าเราได้เกิดมาพบปะพุทธศาสนาได้ทำตนของเราเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์สุขสติก็หวังได้นี่ขอยุติเพียงเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ละท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: เจ้าคุณทองใส
3: ทองใสที่ไหนวัดไหน
2: วัดนิเวศธรรมบัว
3: ฮะ
2: วัดนิเวศธรรมบัว
3: เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะวัด
2: อยู่อยุธยา
3: โอ้อยุธยาท่านที่อยู่แถวนี้มันอยู่ที่ไหนนะ
2: ป่วย
3: ไป
2: จะตามมา
3: ฮะ
2: จ
3: ะ
2: ไปแล้วท่าน
3: เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะวัด
2: อย
3: ู
2: ่อยุธยา
3: โอ้อยุธยาท่านที่อยู่แถวนี้มันอยู่ที่ไหนนะ
2: ป่วยไปจะตามมาจะไปแล้วท่านป่วยจะไม่ไหวแล
3: ้
2: ว
3: เนี่ย
2: ไปเยี่ยมมาสอง
3: คนแล้วเป็นอะไรเป็นยังไง
2: เป็นมะเร็ง
3: โอ้เป็นมะเร็งที่ไหนล่ะ
2: ที่ท้อง ครับลำไส้ผม
3: อ๋อลำไส้มะเร็งเขาเรียกโรคหมดหวังอ่ะ ถ้าเป็นมะเร็งแต่ก่อนวันโรคนะเพราะว่าเป็นวันโรคนี้หมดหวังพอนลงทันทีเลยก็ได้ทราบว่าเป็นวันโรคอันนั้นแก้ตกแล้วทีนี้มาเป็นมะเร็งเนี่ยนี่ก็เพราะว่ามะเร็งมันแก้ไม่ตกอ่อนลงเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องวันนั้นโลกนี่โอ้ไปจริงๆนะกำลังใจนี่ตกวูบเลยจังนะไอ้หลวงปู่มั่งเราเป็นวันนั้นโลกนะมันเป็นวันนั้นโลกสำหรับเราไม่เคยสนใจวันนรกนาแรกอะไรมันโยกโคตรมาว่างั้นเลยอ้าวจริงเนี่ยแล้วไม่เคยหวั่นเลยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงไหนถึงกันเลยเนี่ยปากเราก็ปากท่านคอเคียวนี้ตลอดเวลาเพราะเสด็จเสด็จพันคอของท่านตอนนี่แหละตอนดึกคือมันหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวมันก็หนาวมากเท่าไรไอ้นี่ไม่อยู่ที่สอนนี่ไม่ไอ้ซะจนกระทั่งอยู่นอนไม่ได้เลยเนี่ยเราก็อยู่นั่นเป็นประจำเลยเอาสำลีห่อนี่เรากว้านช่วยชั้นเลยเราไม่เคยสนใจกับวันโรคเขาไปรู้กันทั้งวัดเลยรู้กันหมดนานในวงลูกศิษย์ข้าไม่รู้ก็มีเราคนเดียวไม่สนใจเลยเนี่ยจนกระทั่งท่านวรภาคกล่าวไปหาธรรมดาแล้วก็ติดมหาติดวังนั่นเองนะติดวัณโรคนะเพราะมันมีใครที่ใกล้ชิดติดพันกับท่านยิ่งกว่าเราในวงพระทั้งหลายบรรดาที่เป็นลูกศิษย์เรามันไม่เคยสนใจเสียมหาเราเองมันคุ้นกว้างออกมากว้างออกมาปากท่านก็ปากเราติดกันอยู่ตลอดเราไม่เคยสนใจมันก็เยชะอยู่นั่นแหละก็ไม่เห็นเป็นอะไรจนเป็นหลวงตามาทุกวันไม่เป็นเราไม่มีเรื่องเหล่านั้นมันสนใจมันโลกอะไรยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจเราว่างั้นอยู่ท้องนั้นท้องนั้นน้องนั้นไม่มีมาขัดไม่มาเกี่ยวข้องเราได้เลยปฏิบัติครั้งมีกรรมทุกอย่างบอกแล้วไม่มีคำว่าอ่อนแอยิ่งเรื่องพ่อแม่ผู้กรรมมากแล้วแอผ่านไม่ได้เลยขอขาดแคลนเลยเสียวเราเพราะฉะนั้นคำว่าวันโลกจึงไม่มีความหมายอะไรเลยกับเราไม่สนใจเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปก็ไม่ปรากฏเลยนะไม่ปรากฏถ้าธรรมดาแล้วตึกมหาตึกฟังวันโรคเขาว่าตึกง่ายด้วยนะเอาก่อนนี้เราครัวพันกับท่านตลอดเวลามันเลยตึกนะถ้าผู้ธรรมดาเนี่ยไม่ว่ากับตึกธรรมดามันเลยตึกไปแล้วแต่แล้วมันเป็นไงทุกอย่างเกี่ยวก็ข้างเราคือใกล้ชิดที่สุดเลยพูดอย่างนี้นี่คือมันหาว่ารอตัวอยู่พวกเปรตมันหากินจะเสือกจะเย็นของจะตกของดีไม่เอานะพูดของดีฟังมันไม่สนใจมันจะหาเอาแต่มูดแต่พูดพวกเปรตพวกคังที่คังช่วงคังฉางเป็นแต่อย่างนั้นนะค้านทำตลอดค้านทำตลอดของดีไม่ยอมเอาหาเอาแต่เสือกจะเย็นเจ็บตกไปอย่างนั้นโอ้ยพูดแล้วเราพูดเองนะนี่รู้สึกไหมรู้ไหมว่าค่าสูงทำจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ที่ถ้าดีแล้วมันไม่ยอมแล้วไม่ยอมถ้าชั่วแล้วถึงไหนถึงกันเรื่องของเหยื่อเป็นยังไงเรื่องเพื่อพูดแล้วพูดตามแบบความจริง เรื่องวันโลกของท่านเป็นอะไรชื่อโลกเขาทัวกันมากที่สุดเลยเรามันไม่มีแล้วไม่เป็นอารมณ์ด้วยคอเคลียร์กับท่านบางคืนก็หลับรุ่งเพราะท่านไม่ได้นอนเราก็ไม่นอนเนื่องจากหนาวมากมีไอมากเราต้องเอาสำลีเอากระมังใส่สำลีมาไว้ในมุ้งแล้วเอาน้ำห่อแล้วกว้านออกมากว้านออกมาใส่กระถนกระถนวันหนึ่งต้องตอนค่ำแล้วก็ต้องเอากระมังมาไว้ พวกสำลีไว้เต็มกระมังมีแต่เราเนี่ยทำมาทำองค์อื่นไม่มีอ่ะคือเราทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครทำมันก็ไม่ทันไม่สนิทใจนะมันก็เป็นเรื่องหัวใจนี่แหละจะโง่หรือเฉลาดก็ขอให้เราระวังให้เลยพูดอย่างนั้นนะจะโง่หรือเฉลาดก็ขอถวายตัวไปเลยทั้งที่โง่จนตัวนี่แหละเนี่ยฟ้าถึงไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งกันเวลาเกิดข้าวยกเปิดแล้วหงับเขาก็เรายิ่งติดพันนั่นไม่ห่างไกลเลยนะเวลาค่อยอะไรบ้างก็เราก็ถอยออกไปเพื่อหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็ต้องเราเองเป็นคนคัดเลือกมาที่มาปฏิบัติต่อท่านพอที่จะแบ่งหนักแบ่งเบากันบ้างแล้วจะไม่ขัดความจิตใจสั้นมากรักเลือกความเสื่อมซาซ่าอย่างนี้นะต้องเลือกเอาพระเอามาเช่นอย่างกลางวันท่านก็ทำมาแล้วกลางวันเงียบๆเพราะไม่ไอแล้วก็มีพระคอยเกี่ยวข้องแล้วก็ห่างตอนนั้นออกไปออกไปเราทำหน้าที่ของเราไม่ได้ทำอะไรนะออกจากท่านไปนี่เข้าทางวงกลมเพื่อยืดเส้นยืดสายเพราะนั่งกลางคืนบางคืนตลอดยุ่งเหมือนว่าเอวของเราหลังของเราจะหักพังเป็นหมดแต่เราไม่เคยเป็นอารมณ์กับมันนะมันอยู่กับท่านนั่นแหละมันจะเป็นจะตายช่างหัวมันรับใช้ท่านตลอดหมดสภาพแล้วเอามันจะตายก็ตายไปเลยเพราะติดอยู่กับนั่งต่างหากเนี่ยความจงรักความดีความเชื่อถือกับครูบาอาจารย์แล้วว่าเราสุดยอดแล้วในชีวิตของเรากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเรียกว่าไม่มีอะไรจะเลยนั่นไปแล้วเต็มหัวอกมาบุกข้างไม่มีในความเทิดทูนความรักความเคารพเลื่อมใสสั้นทุกอย่างเต็มหมดในหัวใจแล้วยังมีความมีเอาท่านมาเต็มหัวใจเราเอาความเคารพความรักความเทิดทูนความสละทุกอย่างต่อท่านเลยมีพูดถึงเรื่องอะไรที่มีมาที่พี่มีเหรอ
2: มะเร็ง
3: ขึ้นมะเร็งนะนั่นก็หันก็มาหาวัณโรควัณโรคแต่ก่อนกลัวกันมากบางคนเพราะว่าวัณโรคผงาดจะอยู่เป็นบ้าเลยอย่างนั้นก็มีก็อุ้ยน่าเกลียดก็เลยอันนี้พูดจริงๆไม่มีกับพ่อแม่ของจันมั่งฟังดูว่าคอเคลียร์กันอยู่ปากข้างกับปากเราก็อยู่ด้วยกันนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจอันนี้ออกแล้วเอาอันนี้ใหม่มาเปลี่ยนเรื่อยๆออกจากนี้ก็เข้าทางยังกลมเปลี่ยนยาบทด้วยกับเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตของเราเป็นธรรมจักรหมุนตลอดเวลาด้วยธรรมดามันก็หมุนตลอดเวลาไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยไม่หลับเลยกลางวันยังไม่หลับอีกนี่หมุนโดยธรรมชาติของจิตที่มันเห็นโทษเห็นภัยของที่เห็นขนาดนั้นแหละเห็นขนาดที่ว่าจะเอาออกมันจะฆ่าแสงที่ตายอย่างเดียวตัวจะตายไม่ว่านี่เห็นไหมโทษของที่เวลาได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะดูง่ายกว่างั้นเลยแต่ก่อนมันไม่เห็นมันก็คันกันอยู่อย่างนั้นเหมือนเราสังขารเนี่ยเวลามันเห็นมันเจอเขามากเท่าไรเท่าไรโอ้ยว่าจงอางูเห่าอะไรนี่มันยังน้อยไปอันนั้นยังเก่งกว่านี้นี่มันก็หมุนก็มาสิเอาครับเอานั่งสบายสบายเอามันก็จะคุยไปเลยอะธรรมะกำลังเริ่มแล้วเนี่ยเอานั่งตามสบายสบายมันพูดถึงเรื่องความเคารพรับเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรียกว่ามอบทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยนะที่จะแบ่งสรรไปส่วนมันมีกลัวแล้วงั้นมีอะไรมันมีเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จิตกำลังหมุนเป็นธรรมจักรด้วยนะโอหมุนของง่ายนี่นี่พูดอย่างนี้มันเป็นยังไงพวกเราที่พูดให้ฟังอย่างนี้อ่ะถอดธรรมจักรหัวใจมาพูดหรือว่าเมืองที่สั้นว่าหลังจากพวกเราเรียนทุกคนเราก็เรียนที่แรกก็งงแต่ไม่ได้ปรับใจต่อความสงสัยอะไรมากนะ ท่านเล่าปัญญาเกิดได้สามทางในปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเรียนมาตั้งนั้นเรานี่เรียนมาด้วยกันนี่เนี่ยพวกเนี้ยพวกเรียนเป่าๆหัวล้นเป่าๆหัวล้านเป่าๆนี่นี่เรียนมาเหมือนกันนี่หรือว่าไงพออ่านเข้าไปถึง ปัญญาเกิดที่สามประการนี่เกิดได้สามทางในปริยัติสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราฟังอัดฟังธรรมจากครูอาจารย์มีแง่ใดแง่หนึ่งที่เกิดปัญญาให้เราได้เป็นข้อคิดนี่อย่างนี้เป็นต้นนะจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาไข้ควรพินิจพิจารณาตามแต่นิสัยของใครปัญญาก็เกิดได้นี่อันนี้มันก็คาดได้อันนี้นะไม่สงสัยเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังเราก็เคยได้ปัญญาจากนี่อยู่แล้วสงสัยเลยการคิดอ่านแต่จองอะไรเราก็เคยได้ปัญญาอย่างนี้อยู่แล้วตามนิสัยวาสนาหรือภูมิของเรานะแต่ภาวนามยปัญญาเมื่อตื้อเลยภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่างั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาแฝงเลยนะเรียกว่าปัญญานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่าภาวนามยปัญญานี่เราก็งงเรียนเรียนไปเมื่อออกปฏิบัติมันยังไม่เข้าถึงเงื่อนที่จะรับกันมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละพอก้าวเข้าสู่สติปัญญาขั้นนี้แล้วภาวนามยปัญญาเข้ามาเองอ๋ออย่างนี้เองนะมันหมุนของมันหมุนนะเลยจะพูดให้ฟังให้มันชัดเจนทุกคนกิเลสใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรหนาแน่นกดท่วงมากที่สุดและให้สัตว์หลงมากที่สุดและทุกข์มากที่อยู่กดท่วงที่สุดยิ่งกว่ากามกิเลสตัวนี้หนักมากที่สุดหนักความเพียรก็หนักฟังให้ดีนะพี่น้องหลายนะกิเลสมีอยู่กับทุกคนตั้งใจจะถอดถอนทุกคนพูดอย่างนี้เพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนมหาพิษมหาภัยพิษไปไหนเอาฟังให้ดีนะกิเลสตัวนี้แหละตัวสำคัญมากแม่รุนแรงมากทีเดียวแล้วก็ที่นี่มันก็เข้ารับกันกับจิตที่มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งทีเดียวเลยนี่เพราะนั้นมันถึงฟาดกันเต็มเหนียวเลยไปบางแห่งเออพูดให้มันกงสับกงแสงนี่แหละนี่แหละคือว่าจิตของเรามันมุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งจะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเพิ่งไปคนเดียวอยู่คนเดียวในป่านั้นเขาวิจัยจะฟาดให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวอะไรมาขวางทางมาได้นี่ไปบางแห่งที่มันไปอันนั้นขึ้นมามันเป็นของมันไม่แหมไม่สบายเลยนะเป็นไฟขึ้นมาในใจเลยมันไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะทั้งที่เราจะแก้มันอยู่พอมองเห็นผู้หญิงแยบขอเหล่านั้นเนี่ยเข้าแล้วมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นฮะมึงเป็นยังไงกูไม่ได้มาหาผู้หญิงกูมาหาธรรมต่างหากเนี่ยมันก็ร้อนเป็นไฟขึ้นเลยแต่มันไปมันเนี่ยไปยินดีด้วยนะมันกลับมาเห็นโทษเจ้าของนี่เป็นธรรมคือมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ผูกพันต่อไปให้เป็นเงื่อนต่อเป็นเพิ่มเติมที่เรียนขึ้นอีกนะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่มันกลับมาเป็นไฟเจ้าของกูไม่ได้มาหาผู้ยากผู้หญิงอยู่ที่ไหนมันก็มีผู้หญิงเต็มโลกเต็มสารกูมาทำต่างหากมันทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ซักเจ้ายิ่งมูลใหญ่อะมีกองทุกอันหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ได้เรื่องใดลางมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ร้อนของมันนี่พอพี่นาเข้าไปได้เรื่องดันราวที่นี่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องกันแล้วกันแล้วที่นี่หมุนติ้วเลยเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดได้จากการภาวนาของเราเป็นในจิตในใจของเรานะภาวนาที่ว่าชุนมูลวุ่นวายที่สุดนี่เราไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเราเรียกว่าปัญญาชุนมูลเนี่ยปัญญากับกามกิเลสการพิจารณาแยกแยะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาเจรนายหมดจนสติปัญญารู้แจ้งของมันเต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเหนียวนี่เรียกว่าชุนละมุนเราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาสติปัญญาก้าวเดินเองมันก้าวเดินยังไงมันชุนละมุนกันเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ได้ฟาดตอนนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้การฝึกซ้อมภูมิจิตในขั้นนี้เอาให้มันชัดๆคือการฆ่ากิเลสตัวนี้มันตายลงไปนี่เพียงได้ระดับอย่างนั้นก็มีถ้าผู้ช้าผู้ธรรมดาก็เรียกเพียงได้ระดับเช่นสอบได้ 50% ได้ระดับแล้วที่ยังไงก็ไม่คืนให้คืนแต่ว่าหมดจริงๆที่ มลทินอะไรๆเกี่ยวข้องนอกๆยังมีทัวใหญ่มันตายแล้วเข้าใจไหมเอาเปิดไฟฟังเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ฝึกซ้อมอันนี้ล่ะพอได้ระดับแล้วที่นี่ก็เอานิมิตของท่านที่เคยได้ผลขึ้นมาตั้งปุ๊บตั้งปุ๊บฝึกซ้อมทีนี้มันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆฐานเดิมตัวใหญ่ของมันตายแล้วเนี่ยบริษัทบริวารอะไรเขามันยังมีเล็กๆน้อยๆถึงจะไม่เป็นภัยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ว่าเป็นภัยอยู่แล้วนั่นน่ะมันจะเล็กจะน้อยก็ตามต้องถือเป็นภัยต่อหัวใจผู้ที่จะละสังหารมันเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนี่ จากนั้นก็มันก็ฝึกซ้อมมันนี่แหละที่นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะเป็นของมันเองหมุนฝึกซ้อมมันนี่แหละฝึกซ้อมมันนี่ให้ชำนิชำนาญให้เกี่ยงเก่าเกี่ยงเก่าละเอียดละออที่นี่จิตพอหลุดพ้นจากนี้แล้วมันจะหมุนของมันขึ้นนะธรรมชาตินั้นนี่หมุนลงดึงลงทางนั้นแหละหมุนลงดึงลงตัวกามกิเลสตัวหนักที่สุดในกิเลสสามเดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินกามกิเลสราคะตัณหาเพราะฉะนั้นคนเรามันจึงหลงทิศหลงแดนหลงผัวหลงเมียหลงกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเพลินเป็นบ้าตลอดมันไม่หยุดไม่ถอยมันไม่มีอะไรหักห้ามต้านทานมันคือธรรมเวลาเนี่ยนี่มันขาดลงไปแล้วส่วนใหญ่นี่เรียกว่าสอบได้แล้ว50%ถือว่าสอบได้ระดับแล้วเอาขาดใช่แล้วประจักษ์ใจเรานั้นว่าเออนั่นขาดลูกแต่ที่มันยังไม่ขาดมันก็ลูกกันอยู่นั่นอีกแหละเพราะงั้นก็ยังหมุนกลับอันนั้นแหละกับที่ยังมีเล็กๆน้อยเป็นเหมือนว่าเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยติดอยู่กับแก้วว่างั้นนะมันยังไม่ขาดที่นี่ขาดแก้วนั่นเรื่อยนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้มันหมุนต้องมันติ้วจะไม่ให้มีอะไรเหลือเลยให้มันสุดสิ้นทุกอย่างเพราะมันมีอะไรมันก็เป็นภัยรุ่นหลงฟาดกันทั้งคืนไม่ได้นอนหมดคืนเลยนั่งภาวนาก็รู้แล้วว่านั่งภาวนานอนจะนอนให้หลับมันไม่หลับมันภาวนาของมันเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ตลอดน่ายังไงเนี่ยแล้วลงเดินโยกมันก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมานั่งอีกขึ้นมานอนสุดท้ายก็แจ้งมันไม่ยอมหลับคือมันหมุนตลอดเวลานี่ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติไม่ต้องถามใครก็เห็นแต่ก่อนก็เห็นแต่ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆบวกเวลามันได้เข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญานี้จะพบจะเห็นจะได้ยินเสียงอะไรมากระทบกระเทือนเพื่อจะเอาอุบายวิธีนั้นมาพิจารณาเป็นปัญญาขึ้นมาในไม่ต้องนั่นเห็นไหมอันนั้นมาเกิดมันก็เป็นปัญญาเข้ามาไม่มีอะไรมันก็เป็นปัญญาอยู่ในนี้หมุนกันอยู่ในข้อกิเลสอยู่ภายในใจนั้นก็หมุนอยู่ภายในใจนี่นั่นมันละเอียดลงละเอียดลงมันก็เห็นชัดเห็นยากเวลาพิจารณานิมิตต่างๆที่มันเกี่ยวพันกันนั้นมันก็หดย่นเข้ามาเร็วเข้ามาละเอียดเข้ามาต่อไปมันก็ว่างไปหมดเลยนั่นไม่มีอะไรตั้งภาพดับพร้อมนั่นแหละคำว่ากิจว่างนิมิตนี่ก็นิมิตคือเครื่องหมายของการเมื่อกี้เนี่ยยังมีอยู่นี่หน่อยเวลามันละเอียดมันดีก็รู้จนกระทั่งถึงหมดตั้งภาพดับพร้อมให้อยู่ไม่ได้ไม่มีคำว่ามีทางที่จะห้ามให้อยู่พอตั้งภาพดับพร้อมที่ตั้งก็เลยเป็นแสงหิ่งห้อยไปตั้งแพบดับพร้อมเลยแล้วมันว่างเอาว่างมันมีอะไรอีกที่จะพิจารณามันต่อกันไปอยู่อย่างนั้นเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันเหมือนไฟได้เชื้อกิเลสเป็นเชื้อเขาเป็นกิเลสเชื้อธรรมเป็นไฟเผาเชื้อไปโดยลำดาเรื่อยเข้าไปนี่ภาคปฏิบัติสดสดร้อนๆแต่ขอให้ปฏิบัติเถอะนะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกสดสดร้อนๆมองให้พวกยอมให้พวกส้วมพวกฐานเหยียบย่ำทำลายทิ้งอยู่เปล่าเป็นเศษมนุษย์อยู่ได้หรือทั้งที่เราเป็นชาวพุทธไม่อายเขาไม่เป็นถือศาสนาบ้างหรือเราถือศาสนาทำไมแม่ค้นออกมาปฏิบัติแก้ไขตัวเองข้าศึกก็อยู่กับหัวใจเราธรรมะก็อยู่กับหัวใจเราที่จะฟัดกันให้แหลกแตกกระจายไปได้มีอยู่พระเจ้าสอนไว้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสวัสดิธรรมไม่ผิดอุบายวิธีการที่ทรงสอนไว้แล้วแต่เราไม่นำมาใช้ในเรื่องเดียวกันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวเอาอย่างนั้นเนี่ยให้พิจารณาเถอะนะเวลามันถึงข้างนี้แล้วมันก็มีอันหนึ่งของมันมันหมดอันนี้มันว่างเปล่ามันว่างในขั้นนี้แต่ภายในใจยังไม่ว่างนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิ อะไรอะไรมันก็ว่างหมดโลกนี่ภายนอกกำหนดดูอะไรต้นไม้ภูเขานี่ถ้ามองเห็นด้วยตานี่มันเป็นลางๆเป็นล่างๆไปอย่างนั้นแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดเลยนี่ทั้งๆที่ตัวภายในจิตมันยังไม่ว่างนะมันยังสามารถมองทะลุไปได้หมดนี่เรียกว่าจิตว่างนะนี่ออกจากนี้แล้วพิจารณาสิ่งที่มีเงื่อนต่อก็คือพวกส่วนร่างกายมันชักจะหมดปัญหาไปแล้วเพราะกามกิเลสคือตัวร่างกายตัวรูปตัวโฉมนี่แหละพอนั่นหมดไปแ

มันปล่อยวางหมดแล้วมันรู้หมดแล้วเอาพูดอย่างนี้นะสามเดือนโลกธาตุมันรู้หมดแล้วปล่อยหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ขันห้าของตัวเองที่ปล่อยกันยังไม่ได้กับอวิชชาที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่อวิชชาเป็นเอาขันห้านี้เป็นเครื่องมือเพราะงั้นมันจึงติดตามอยู่ตรงนี้แหละติดตามเข้าไปจนกระทั่งถึงมันถึงวาระของมันแล้วก็ดังเคยพูดแล้วที่นี่ย่นเข้ามาเลยมันถึงวาระของมันแล้วมันเข้าถึงตัวใหญ่คืออวิชชาปัญญาถอนพรวดขึ้นมาเลยนี่พรวดนั่นนี่ว่างแล้วที่นี่เห็นไหมล่ะแต่ก่อนอะไรๆว่างหมดแต่หัวใจยังไม่ว่างจากอวิชชาไม่ว่างจากตัวเองนี่มันเห็นยังไงสิคำว่ามันเป็นมาแล้วว่างมาหมดว่างมาหมดแต่จิตของตัวเองยังไม่ว่างเหมือนคนที่ขึ้นอยู่บนหัวตอขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวตอมองที่ไหนมันก็ว่างหมดแต่หัวตอกับเท้ามันไม่ว่างเข้าใจไหมหรือเข้าไปในห้องเนี่ยไปมองดูที่ไหนโอ้ยนี่โล่งหมดว่างหมดแต่ตัวไปยืนขวางห้องอยู่นั่นมันไม่ว่างเข้าใจไหมตัวนี้ทำไมไม่ว่าล่ะตัวนี้มันยืนขวางห้องอยู่เนี่ยนี่แหละตัวนี่แหละตัวสำคัญจิตของเรามันว่างอะไรก็ว่างมากแต่มันยังไม่วางตัวของมันมันก็ไม่ว่างในตัวของมันพอถึงตัวนี้แล้วขาดสะบั้นไปหมดทีนี้ว่างหมดเลยนั่นนั่นละผาขึ้นมาทูลถามว่าจะหาอะไรเมื่อถึงขั้นมันหมดก็รู้อย่างเงี้ยมันยังอะไรมันก็สืบต่อกันเรื่อยเรื่อยละเอียดแล้วออกไปจนกระทั่งมันหมดโดยสิ้นเชิงว่างหมดว่างหมดไม่มีอะไรในสามเดชโลกธาตุมีแต่ความว่างของจิตอย่างเดียวทั้งว่างในตัวเองทั้งว่างภายนอกตลอดทั่วถึงหาที่ตรงที่ไม่ได้พอแล้วทุกอย่างนั่นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละพุทธศาสนาของเราฉุดลากโลกให้พ้นจากทุกตัดวัฏสงสารมาจำนวนเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนจำนวนอะไรถามตัวเองสิทำไมถึงเห็นศาสนาเป็น กองมูดกองขูดก็ได้เอากองมูดกองขูดคือกิเลสทั้งหลายเข้ามาเหยียบทำลายศาสนาอะไรจะเป็นเรื่องของกิเลสดีหมดดีหมดถ้าเรื่องของงานของธรรมนี่อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลจนเปียกไปเลยอ่อนเปียกอันไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มโลกเต็มสารใครว่าโลกอันนี้มีความทุกข์มีความสุขนะเอามาแข่งกับธรรมดูสักหน่อยนะนี่ใจดวงเดียวที่นี่มันดูหมดแล้วเนี่ยอย่าเอามาแข่งในสามเดือนโลกธาตุนี่แข่งทำคิดเพียงดวงเดียวที่นี่มันจ้าไปหมดแล้วมันรู้หมดเนี่ยว่าไงสงสัยอะไรโลกอันนี้นะนั่นละธรรมตัวนี้ตัวนั้นทำแทบเป็นอย่างนั้นเมื่อพอแล้วใครจะมาจะอะไรข้านต้านทานอะไรก็มีแต่ถังขยะถังขยะถังขยะมูดคูดทั้งนั้นกับธรรมชาตินี่จะไปสนใจกับอะไรกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาการแสดงธรรมบอกด้วยเจตนาที่มีความเมตตาเนื้อสิ่งทั้งหลายแล้วเกินมูดก่อนกุ้งไหลแล้วจะไปสนใจกับมันอะไรว่าเขาจะตำหนินั้นเขาจะว่างนี่ไปสนใจอะไรมันก็มูดคูดก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เลิศเลยก็รู้ก็อยู่แล้วในหัวใจนี่นั่นเพราะฉะนั้นถึงพูดได้แต่เม็ดแต่หน่อยเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยไม่เคยสักเท่าท่านกับสิ่งใดเลยใครจะว่าเป็นอะไรแล้วไม่สนใจเพราะมันเหนือทุกอย่างทุกอย่างแล้วเรานี่มีแต่ความสมมุติทั้งนั้นเนี่ยที่ตายกองกันอยู่ในสมมุติอันนั้นไม่มีใครก็ลงไปถึงนั้นแล้วไม่มีคำว่าตายกองกันนั่นมันต่างกันยังไงบ้างอ่ะนั่นการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างพูดเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนรกของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหนื่อยนั่นแหละตอนนั้นแหละตอนจิตหมุนติ้วติ้วออกจากท่านเข้าทานยังกรมหมุนในงานของตัวเองคืออยู่กับท่านมันเหมือนกับจับดินสออยู่เนี่ยหรือปากกาเนี่ยมันไม่ได้เขียนแต่ไม่ปล่อยมันก็ไม่ได้ปล่อยปากกามันก็เขียนแต่ไม่เต็มหน่วยไม่ได้เพราะเรื่องเกี่ยวโยงกันอยู่มันก็ไม่ได้เขียนแต่ไม่เต็มหน่วยข้อออกนั้นปั๊บมันก็ปะเขียนเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็พูดถึงเรื่องบรรณโลกไม่มีเลยหายเยี่ยมบรรณโลกไม่เป็นทั้งที่คอเปียกับท่านสุดฉีดเลยอายุขัยของท่านหมดเราก็ได้ปล่อยมือการคุกเข้ากับบรรณโลกของท่านนั้นเราเองเป็นที่หนึ่งเลยเพราะท่านเจ็บหนักปวดหนักป่วยหนักมากเท่าไหร่มันหนักไปเองในหัวใจท่านเองท่านก็ไม่เคยถามหาใครนะเราเองก็หมุนตี้อยู่กับท่านไม่เคยสนใจว่าจะให้ใครมาช่วยนะเวลานั้นหมุนตี้กับท่านท่านเองก็ไม่เคยถามไม่เคยบอกว่านี่สมหาก็ปฏิบัติกับผมมันเดี๋ยวไม่ละให้พระเนรมาช่วยบ้างท่านก็ไม่เคยมีเนี่ยความรู้สึกมันจะเข้า

0: กันนั่นแหละตรงกันไปเลยเราก็ไม่สนิทใจเวลาให้เข้าใครเข้าไปปฏิบัติรักษาท่านกลัวจะไปแลกเตละกะขาดข้องเราถึงโง่ก็ตามเอาโง่ให้มันเต็มโง่นี่แหละเอาว่างนี่เลยนะมอบเลยโง่ก็มอบทั้งความโง่ดีแล้วว่างั้นนะเพราะงั้นถึงไม่ยอมให้เขาใครก็ไปท่านก็ยิ่งป่วยแล้วเรื่องความละเกียรติละกะจะให้เป็นบารมีกับท่านควรใจท่านนี่เราไม่อยากให้พบเห็นนะว่าเราถึงหมุนติ้วติ้วท่านเวลาท่านพอบางทีท่านหลับหลับก็เห็นพระองค์ที่พอจะปฏิบัติท่านได้บ้างนั่นแหละบอกมาแทนมาแทนแล้วยังไม่ยังสั่งเสียด้วยนะการเดินโยกมนั่งรีภาวนาในสถานที่ใดเราเคยบอกใครเมื่อไหร่แต่เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์นี่บอกทุกแง่ทุกมุมนี่ผมจะไปเดินโยกมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะหากว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านถามมาถามก็รู้กันเองแล้วพอท่านตื่นแล้วให้ไปเรียกผมที่ตรงนั้นนะเดินโยกมบางทีไปไม่นานกุ๊บกับเก่ากันท่านตื่นแล้วปุ๊บออกแล้วนั่นส่วนมากพอตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาท่านมักจะถามเสมอนะก็ไม่ถามใครนี่เนี่ยอวดหรือไม่อวดท่านหลายฟังสิให้ไม่ถามใครเท่าที่สังเกตไม่เคยเห็นท่านถามใครพอลืมตาขึ้นมาจะมองท่านมาหาไปไหนแน่หรือว่าไงพอท่านพอเห็นเข้าไปนี่ปุ๊บเข้าเลยพอเข้าปั๊บพระก็ออกเราก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่งั้นตลอดไปเลยท่านก็ไม่เคยได้สั่งให้เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ดูแลท่านไม่มีท่านก็ไม่พูดถึงเลยไอ้เราก็ไม่พูดถึงใครเลยมันก็พอเหมาะกันเป็นกับตายเราเหมาะหมดแล้วนี่เราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันคือไม่มีอะไรเหลือเลยนะหมดจริงๆนะหมดอย่างสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยไม่มีคำว่าจีว่าจากกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันสดๆร้อนๆตลอดเวลานี่เราพูดถึงเรื่องวรรณโรคมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางเราได้เราได้ตลอดไม่เป็นกังวลเลยไม่คิดถึงเลยจากนั้นก็เราก็พูดถึงเรื่องว่าจิตมันหมุนนี่แหละที่ว่าจิตที่เป็นอัตโนมัติคือจิตสติปัญญาหมุนเป็นอัตโนมัติเคยไม่มีไม่ต้องได้บังคับบัญชาได้ขับใส่ตามความบ้างเพียงไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดคำว่าความเพียรกล้าความเพียรกล้าคือเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่าความเพียรกล้าได้แต่ในปัจจุบันจะกล้าอะไรมันคนจะตายอยู่แล้วมันจะเอาอะไรมากล้าอีกนอกจากว่ากล้าเพื่อพ้นทุกข์นั่นพอได้ท่านเป็นอย่างนั้นนะมันมีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ไปหมุนติ้วติ้วมันตลอดถ้ากิเลสไม่หมดจะยังไงมันก็ตายด้วยกันให้ถอยไม่มีเลยนี่โทษของกิเลสหนักขนาดไหนเวลามันเห็นกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งหมุนจนพอจนกระทั่งกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปให้เห็นประจักษ์ในเวลาสุดท้ายแล้วนี่ถึงว่าเปิดเหมือนกับว่าโลกธาตุไหวไปหมดเลยมันกระเทือนอย่างหนักทีเดียวร่างกายนี่ไหวเลยทีเดียวนี่เนี่ยกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจเหมือนกับว่าใจบีบขึ้นผึ่งเป็นเหมือนโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดแต่ธรรมดากับเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยมันหนักเป็นอยู่ในกายกับจิตนี่แหละจิตกับกายนี่กระเทือนจริงๆไหวไปหมดเลยมันเป็นถึงได้ออกอุทานมาอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาต้านทานความอุทานนี้ได้เลยโอ้โหหัวขึ้นเลยนะโอ้โหขึ้นอยู่ในใจมันอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลเกิดมามันก็ไม่เคยพบเคยเห็นปฏิบัติมาโดยลำดับนะก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาพบเวลานี้เนี่ยเจอเวลานี้นั่นเห็นว่ามันถึงเลยอุทานเนี่ยที่อุทานแบบที่ไม่เคยใครไม่มีใครพูดนะถ้าโลกที่เหลือตัณหามันก็จะค้านเต็มตัวของมันแต่ความรู้ของเราก็ต้องเต็มตัวของเราเนี่ยจะไปสนใจอะไรกับที่เหลือว่าเราภาวนาเพื่อแก้ที่เหลือตัณหาพอผางขึ้นมานี่มันจ้าไปหมดเลยโอ้โหอย่างนี้เหรอเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แลเหรออย่างนี้แลเหรอคือถามตัวเองไปในตัวนั่นแหละทั้งที่รู้คือตรัสรู้อย่างที่เป็นนี่แลเหรอความหมายว่าไงจะว่าถามใครสงสัยใครมันก็ไม่สงสัยใครมันออกด้วยอุทานอย่างรุนแรง หรือผ่านผลเท่านั้นกับความเป็นขึ้นมาผางขึ้นมาเนี่ยเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นนะมันไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมันมาเป็นจังๆเวลานั้นมันจะไม่ผ่านผลยังไงจากนั้นมาอันดับสองเหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นแหละแล้วพระสงฆ์แท้ล่ะเป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอนะย้ำคือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นอันนี้แหละเลยแล้วก็ประมวลมาเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเนี่ยมันเป็นแล้วนั่นเราเคยคาดไว้เมื่อไหร่พุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเราไม่เคยได้สะดุดใจแต่เวลาธรรมชาตินี้มาเป็นอันเดียวกันแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงอุทานคำนี้เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนว่าแม่น้ำสายต่างๆคือมหาสมุทรเป็นที่รองรับแม่น้ำทั้งหลายที่แม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาแล้วมาเข้ามาหามหาสมุทรเมื่อยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าแม่น้ำนั้นคือแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำนี้มาจากสายนั้นสายนั้นว่าไปได้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อคือผู้สร้างบารมีพูดง่ายๆนะผู้สร้างวาสนาบารมีสร้างคุณงามความดีตนจะใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเรียมมีทัดกันไปตามกันไปเรื่อยๆเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากมหาสมุทรอันนี้พอเข้าถึงมหาสมุทรปั๊บแล้วแม่น้ำสายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรแล้วนั่นเอาที่ไหลก็มาได้ถึงเมื่อไหร่ก็เป็นแม่น้ำมหาสมุทรนั่นมาแม่น้ำสายนั้นหมดปัญหาไปทันทีที่แม่น้ำนั้นเข้าถึงส่วนที่ยังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าสายนั้นสายนี้อยู่ตามเดิมนี่จิตเวลามันเข้าถึงป้าบรีพระพุทธเจ้าคือใครมันจ้าไปหมดมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเดียวกันแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วพูดมันแท้ๆอย่างนี้นะแล้วหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทาคตมันก็จ้าขึ้นมาคืออันเดียวกันนี่แหละนะเท่านั้นนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าบอกว่าสันทิฏฐิโกปัจจตเวตโบวินยูหีสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นด้วยการปฏิบัติของตนเองนั่นเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งสิ้นสุดแล้วปัจจตังเวตโบท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้นั่นหรือปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่รู้นี่เวลาจิตมันได้เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละที่เราเทียบว่ามหาสมุทรทะเลหลวงถึงเข้านั้นแล้วพระโสดาสกิทาอนาคาก็เป็นสายต่างๆของใจดวงนั้นผู้บำเพ็ญบารมีแต่ละหลายๆมากกว่าไหลเข้ามาอะไรมาพอถึงนั้นกึกท่านี้ก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันเลยเหมือนแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรทั้งหมดจอดลงตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรมันเหมือนกันหมดแล้วจอดลงที่ปากมหาสมุทรจอดลงตรงปากมหาสมุทรแล้วไปหาสมุทรที่ไหนมันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันที่ตรงไหนแม่น้ำมหาสมุทรจอตรงไหนมันก็เป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดนั่นท่านนี้บอกว่านัตถิเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเช่นนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายความยิ่งยอนไม่มีเสมอกันหมดนี่นั่นคือเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดหรือมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยมันประจักษ์ในใจแล้วก็จะไปถามใครจะไปทูลถามหาสามมาพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าคืออะไรมันก็ไม่สงสัยแล้วพระรูปพระโฉมนั้นเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าพุทธะแท้อยู่นั่นอยู่ในเรือนร่างคือพระสารีระนั่นเพราะนั้นนี้จึงมีเกิดได้ตายได้ว่านิพพานที่นั่นนิพพานที่นี่พระอรหันต์นิพพานที่นั่นนี่คือเรือนร่างนั้นมาลงสู่สมมุติเดิมของมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลงตามสภาพธรรมธาตุนั้นก็ดีดผึ่งออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่แล้วมหาวิมุตติมหานิพพานอยู่แล้วเป็นที่เพียงว่าหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งหลายคือขันธ์นี่เป็นธรรมชาติที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์จะรับผิดชอบอยู่ตลอดไปถึงไม่ติดไม่พันไม่สืบทราบก็ตามความรับผิดชอบก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเจ็บไข้ป่วยแต่ไม่ยืดไม่ถึงแต่ไม่สืบทราบหากรู้หนักเป็นอย่างนั้นพอสมมุตินี่สุดท้ายนี่หมดลงไปปั๊บนี่เรียกว่าธรรมชาติหรือว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนั่นต่างที่เพราะเป็นอยู่ในนั้นแล้วเป็นแต่เพียงว่าเกี่ยวข้องกับขันธ์อยู่ไปนั่นต่างกันอย่างนั้นแหละนั่นสุดท้ายหมดอันนี้หมดคำว่าสมมุติ จะมีในธรรมชาตินั้นไม่ได้เลยแม้เมถีแม้สายไม่มีสามเดียวโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติธรรมธาตุนั้นเป็นนิมุติทั้งหมดนั่นมันคนละฝั่งละฝาเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันเวลามันคล้าเข้ากันมันก็ไม่มองเห็นฝั่งเห็นฝาเห็นแดนอะไรหรอกเวลามันแยกกันได้แล้วนี่ว่ายังไงให้มันหลงมันก็ไม่หลงมันคนก็เป็นคนละฝั่งละฝั่งอย่างระหว่างธาตุขันธ์กับจิตนี่เอาเจ็บไปเจ็บไข้ไปป่วยปวดหัวตลอดจะเป็นจะตายก็รู้ว่ามันจะเป็นจะตายทุกข์มากขนาดไหนแต่จิตก็เป็นจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่เข้าซึมซาบซึ่งกันและกันเลยไปเห็นหลักธรรมชาตินั่นไปอย่างนั้นเด้มันเห็นอย่างนั้นเด้ที่เราทำพระพุทธเจ้าท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลานอกจากไม่ค่อยสนใจกันเราจึงมีถูกวิจารณ์กับบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยมีเรื่องทานเรื่องศีลนั่นก็มีแต่ภาวนาไม่ค่อยมีใครสนใจรักใหญ่ที่จะทรงทานทรงศีลไว้เพื่อเพิ่มพูนกำลังบังชาขึ้นไปอีกนั่นคือยิ่งแต่ภาวนามันไม่ค่อยสนใจมันก็เลยให้ทานไปธรรมดาได้กลายเป็นประเพณีของเขาให้ทานเราก็ให้ทานไปธรรมดามันไม่ได้ถึงใจนะถ้าจิตตภาวนาเข้าถึงใจแล้วโอ้ยเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีมันจะหนักแน่นขึ้นทุกอย่างเพิ่มกำลังเข้าไปทุกอย่างนะถ้าได้เจอเนี่ยรากเง่าหรือแก่นของพุทธศาสนาอยู่ที่จิตตภาวนานะลงได้เห็นนี่แล้วมันกล้าไปหมดในเราไม่ได้มากตามได้เพียงความสงบแล้วนี่ก็เป็นการเพิ่มไปแล้วยิ่งกล้าก็ตามกำลังของเราได้แล้วนี่แหละเพิ่มเรื่องการกุศลทั้งมวลที่เราเคยทำมาตามนิสัยของเราจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับลำดานะวันนี้พูดไปพูดมามันเลยไปใหญ่เลยนะว่าจะไม่พูดอะไรแล้ววันนั้นมาเรียนตอนนั้นขึ้นมาเลยต่อยไปเลยไม่ได้ยกครูแล้วนะต่อยเลยวันนี้ท่านอยากให้พี่น้องทั้งหลายรู้นะพูดให้ฟังขนาดนี้นะแล้วพูดเรื่องทั้งหมดนี่นะอะไรพอพูดสดเสร็จแล้วมันหายพร้อมกันเลยจะเอามาเป็นตีเป็นกาเป็นร่องเป็นรอยอย่างนี้ไม่มีเวลาใช้อย่างนี้ใช้หมดพอจบไปปั๊บดับพร้อมมาไม่เหลือธรรมชาติที่ว่างเป็นประจำตลอดเวลาอยู่ที่ไหนว่างหมดนั่นกิริยาที่มาใช้กับสมมติกับพูดมีหนักมีเมามีดุมีด่าว่านี่เรื่องของสมมติเขาเป็นอย่างนั้นเวลามาใช้กับสมมติก็ต้องเอากิริยานี้มาใช้ทั้งธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันต่างกันอยู่นั่นก็ต้องนำมาใช้เพราะโลกเป็นสมมติจะใช้กิริยาอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องให้เหมาะสมกับสมมตินะเอาแค่นี้จะก่อนแล้วนะมีตอนนี้จะก่อนเหนื่อยแล้ววันนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณินีทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ในหนังสือพิมพ์นี้อ่านแล้วที่นี่เรื่องครอบครัวมีลูก3คนอยู่ที่จังหวัดตรังบ้านนายกชวนบ้านเดียวกันว่าไงอันนี้ก็เรื่องกิเลสอันเดียวนั่นแหละเรื่องกามกิเลสกินไม่พอกินไม่อิ่มนั่นเองทำลายครอบครัวผัวมันมีเมียใหม่กินไม่พอเห็นไหมล่ะเทศนี้ติดไปไหนความกินไม่พออย่างนี้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแน่นอนมีครอบครัวนี่จมผัวเป็นมีเมียใหม่นั่นอย่างนั้นแล้วน่าทุเรศจริงๆนะเพราะจริงๆเทศเน้นหนักลงตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวเหตุสำคัญมากเลยเวลานี้กำลังออกตีตลาดอันนี้ตัวสำคัญมากเป็นเบอร์หนึ่งเลยจึงได้เทศเน้นหนักลงจุดนี้จุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดทำลายไม่ใช่จุดส่งเสริมไม่มีแน่น้อยหนึ่งจะเป็นความส่งเสริมจากมันมีแต่เรื่องทำลายกันมาอย่างนี้ก็ลูกเต้า3-4คนลูก3คนแม่คนทางโรงเรียนก็จะไล่ออกไม่มีค่าเทอมให้เขาแล้วก็ค่าชาวบ้านไม่มีเขาก็จะไล่ออกจากบ้านอะไรๆเข้าแล้วกรอกหม้อก็ไม่มีวางกำลังขออะไรทางนั้นก็จริงไม่เขาออกประกาศมานี่แต่คิดว่าคนใกล้เคียงก็ช่วยกันออกกระทำไปอยู่จังหวัดตรังเนี่ยบ้านเลขที่อะไรเราก็ลืมตะกี้นี่บ้านเลขที่บ้านอยู่ข้าเทิมลูกก็ข้างทางเดียงจะไล่ออกขอวอนชาวบ้านช่วยเหลือเพียงแค่จากเจ้าภาพหนึ่งหลังก็อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นมีบ้านหลังที่ไหนยังมีบ้านเลขที่ที่นี่ดูเห็นอยู่นะอันนี้บ้านนี่แล้วบ้านเช่าสต๊อกหลังเดียวเลขที่11นี่ถนนท่าจีนบ้านหนองปือตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองห่างจากบ้านนายชวนหลีภัยไปประมาณ2กิโลมีบ้านเด็กผีนิ้วเราก็ไปช่วยมาได้2วันเมื่อวันซื้อนึงไงมาช่วยอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะย้อนหลังตามไปที่ส่งให้แล้วกะพอประมาณแล้วว่าเงินจวนจะหมดแล้วก็จะส่งซ้ำให้เราเคยซ้ำมาอย่างนั้นส่งเพิ่มให้เรื่อยๆก็มีอยู่หลายรายเวลานี้รายไหนบ้างจังหวัดน่านลพบุรีที่ว่าแม่ลูก3น่ะลูกเกิดพร้อมกันทั้ง3คนเกิดมาพร้อมกันเลย3คนลูกเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิงคนแม่หน้ายี้เรื่องนี้เลยพ่อมันไม่มีอะไรจะคือจะคิดบอกก็จะเลี้ยงได้ยังไงแต่เจ้าของก็จะตายแล้วลูกเกิดมาพ่อมาทั้ง3คนนี่ทำไงน่าก็ต้องทำให้มันเห็นกงอย่างนั้นที่ยังมันน่าหิ้ยไงอันนี้เราก็ส่งไว้แล้วเราห้าหมื่นเท่าไหร่53,000นี่ก็จะถึงขวบแล้วเจ้าก็เขียนจดหมายบอกมาเจ็ดย้ายจากที่นี่จะไปอยู่ที่โน่นเจ้าก็เขียนบ้านเลขที่ไว้เพื่อจะติดต่อสะดวกความหมายว่าเข้าไปอยู่ที่ลพบุรีกับที่ว่าเด็กแม่ไปนอนพักที่จังหวัดน่านนั่นก็ให้53,000นั่นไงคือ3,000นั่นเวลาเขียนจดหมายไปถามเขาแล้วเอาเช็คตัวออมสินติดไปพร้อมในนั่นพอได้เขาตอบมาได้ความแล้วที่นี่ก็ส่งเงินก้อนไปแล้วคนละ50,000อันนี้เป็นส่งที่หลังส่วน3,000นั้นส่งพร้อมจดหมายไปถามเขา เพราะยังไงมันก็ไม่สูญหายลงชื่อของเขาเรียบร้อยแล้วมีใครจะรับได้ส่งลงหน้าไปรายละ 3,000 พอเขาตอบมา ได้ความชัดเจนแล้วส่งเงินก้อนนี้ไปเขาก็ตอบรับมาเรียบร้อยแล้วรายหนึ่งก็กันยาครบปีแล้วรายหนึ่งก็จนจะครบนี่ก็กำลังจะส่งย้อนซ้ำอีกเราส่งทางโน้นทางนี้อยู่เรื่อยนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะส่งเรื่อยนี่ก็กำลังพิจารณาเนี่ยทั้งคอยฟังเขาออกทางคดีนี้ส่วนมากคนจะช่วยเหลือแล้วก็ยังว่านั่นแหละพอออกมาจริงๆโคมคามคนจะช่วยถ้าเมื่อเราเอาจริงๆก็ไม่ได้หน้าหลังมีรายอย่างนี้ก็มีเขาบอกมาชัดเจนว่าเขาจะช่วยอันนั้นเขาช่วยอันนี้ไม่ได้ช่วยเนี่ยเขาบอกก็เท่าเดิมเขาว่างั้นบอกมาเราก็ช่วยมากรายอย่างนี้เราช่วยได้เป็นความจนกรอกใครก็ตามถ้าลงจนกรอกแล้วคิดออกก็แล้วกันนะจนกรอกคนจนกรอกมันก็เหมือนหมาจนกรอกใจให้หมาจนกรอกคือปิดประตูตีหมาแล้วไม้หวดมันจะขี้มันทะลักออกเต็มห้องนั่นแหละหมาจนกรอกขี้มันทะลักคนจนกรอกไม่ทราบยังไงมีกี่คนขี้มันก็จะทะลักออกด้วยกันหมดใจไปนี่คนจนกรอกมันเป็นอย่างนั้นเลยต้องเปิดให้มันเห็นชัดๆสิไม่งั้นจะหาทีแก้ไขได้ยังไงนี่คนจนกล่องไปอย่างนั้นหมาจนกล่องขี้ทะลักถ้าใครยังไม่เชื่อว่าหลวงตาบัวนี่พูดไม่จริงหาเรื่องอุตริแล้วไปถึงบ้านนี้ไล่หมาเข้าห้องนะแล้วไปปิดประตูฟาดมันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกลัวว่าจะล่างมดใบขี้หมาตัวเดียวคือมันหมดไส้หมดพุงเจ้าของหมดลงเจ้าของหมดลงบอกว่าขี้หมดแล้วมันก็เจ้าของก็ไม่ฟังเสียงหมดเรื่อยวนเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดนี่ก็ล้างทั้งวันล้างขี้ได้ว่องหมาจนกรอกขี้สลักก็จะให้บ้าแล้ววาดภาพดูที่มันจะจริงไหมถ้าเราหาเรื่องอุตรินี่คนจนกรอกไม่ต้องตีก็ได้นี่มันขี้มันตะลังเนี่ยจะตายว่าไงนี่นาทีช่วยต้องคิดให้มันถึงเหตุถึงผลสิคนเราเวลาต้องคิดถึงเหตุถึงผลแล้วมันก็ถึงใจกันอันนี้ความสำคัญทำไม่ได้แทรกในสิ่งนี้เลยทำไมไปที่ไหนมองอะไรมีแต่ฆ่าแต่แกล้งกันโอ้ไม่ใช่เล่นนะวะทำไมจึงโหดร้ายทารุณร่างหนามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้าไม่คิดยิ่งวิตกวิจารมากสมากเข้าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่แหมมันขึ้นทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วก็ลงมาก็มาลงมากามตัวเดียวนี่แหละกามกิเลสเนี่ยตัวสำคัญตามกลิ่นตามข้างมาตามมาเข้ามาหาลำต้นนั่นก็คือตัวนี้เนี่ยนี่สิมันสำคัญกับตัวสุราสองตัวนี่สำคัญมากนะผัวเมียก็ฆ่ากันเมาสุราแล้วนี่ก็แทงกันเมียฆ่าผัวทะเลาะกันเรื่องลูกต่างคนต่างเมาด้วยกันเมียฆ่าผัวนี่ก็ยังนั่นแหละประสุรามีเล่นเมื่อไหร่สุรากับเรื่องราคะตัณหานี่มันเป็นเพื่อนเป็นสหายกัน อันนี้สำคัญมากแต่สุรามันก็ไปจากอันนี้อันหนึ่งอันนี้สำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งสุราเป็นอันดับสองยังกลายเป็นกิ่งใหญ่มันต่อยังก็ต่อยังนั่นก็แตกสาขาออกไปมันออกมาจากกามไม่เกลียดนี่ทั้งนั้นเวลานี้รู้ลำบากนะเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดความเลวร้ายทางจิตใจและความประพฤตินี่มันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาท่วมท้นเข้ามาแต่สมัยก่อนของเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีจึงพากันอยู่เย็นเป็นสุขสบายสบายถึงทุกจนก็ทุกจนแบบพาสุขสบายนะไม่ได้มั่งมีแบบทุกจะตายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ว่ามั่งมีว่าอะไรจะเลยเชิญแต่คนกำลังจะตายไม่ได้มองดูหัวใจกันมองดูตั้งแต่นู่นรู้ล้าฟู่ฟ้ามองดูอิฐดูปูนดูหินดูทรายตึกรามบ้านช่องเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นหัวใจเป็นไฟไม่ได้มองใครจะมีความสุขนี่ก็เคยเทิดย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ว่ะนี่คือเรื่องไม่มองดูใจเป็นอย่างนี้ท่านจึงว่าสอนให้พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจก็รากฐานมันอยู่ตรงนั้นนี่จะสงบสุขร่มเย็นก็อยู่ที่ใจจะเดือดร้อนวุ่นวายหรือจนกระทั่งถึงก่อความชิบหายต่อกันและกันก็อยู่ที่ใจแต่ก่อนไม่มีบ้านเมืองเราอยู่ผาสุขสบายไม่มีเรื่องอันเนี้ยเขาเรียกลัทธิอะไรลัทธิอุบาทลัทธิตัณหาน้ำล้นฝั่งเดี๋ยวนี้มันไหลเข้ามารอบ เมืองไทยเรานี่เข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงบ้านถึงเรือนแล้วอย่างไรแล้วยังเข้าที่นอนหมอนมุ้งอีกเข้าไปหมดเลยทำลายหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เคยมีเมื่อไรแต่ก่อนเราไม่มีแล้วเรื่องความกิเลสมันก็มีอย่างที่ว่านั่นแหละแต่มันเหมือนยุ่นไฟอยู่ในเตาแล้วตานไว้โดยดีมันก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากนำมันไปทำประโยชน์ใช่ไหมหุงต้มแกงใช้แสงสว่างด้วยการควบคุมของตัวเองอยู่ใครเป็นเจ้าของไฟก็ต่างคนต่างควบคุมรักษาความปลอดภัยไว้ไม่ให้มันลุกลามแล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่เรื่องกรรมกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรกับไฟในเตาและต่างคนต่างมีขอบเขตนั่นคือการรักษาใครของใครของเราพังที่ว่าของใครของเราให้รักษาเอาต่างคนต่างรักษาผัวรักษาเมียรักษาลูกรักษาพ่อแม่รักษาต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างมีขอบเขตแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ระบาดกระจายไปเป็นปืนไฟเผากันนะสิมันก็สงบร่มเย็นทั้งๆที่มันมีอยู่นั่นแหละทีนี้พอมีเรื่องราวเข้ามานั่นแหละคือเชื้อไฟเหมือนกับว่าสารน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไปหักกองไฟเพิ่มเดียวเลยนี่มันไหลเข้ามามันสาดเข้ามาทุกด้านทุกทางเรายังเพลินกับไฟทั้งหลายเชื้อไฟเราเพลินกับเชื้อไฟแต่เราไม่พอใจในความร้อนที่จะเผากันจากเชื้อไฟนั้นเราไม่คิดตรงนี้สิอะไรมาก็นั่งก็ดีอันนี้ก็ดีเพลิดเพลินลื่นเลงผู้ใหญ่นั้นละตัวสำคัญขนมาแล้วเผาลูกเล็กเด่นแดงชิบหายวายพวงกันไปหมดเลยถูกท้าก็จะไม่มีอะไรเหลือนั่นในเมืองไทยเรานี่ถ้าไม่ยึดศีลที่ทำของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ให้สมกับนามว่าเราเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะชาวพุทธมันมีแต่ชื่อเท่านั้นเราประดับบ้านประดับช่องประดับคนว่าชาวพุทธชาวพุทธตัวพุทธจริงๆไม่ปรากฏเลยมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกิริยามารยาทความประพฤติอะไรอะไรก็แหลกไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ที่มันน่าทุเรศมากนะมันอดคิดได้ยังไงพี่นาแล้วพูดมานี่มันผิดไหมพากันพิจารณาซะถ้าว่าหลวงตาหาเรื่องอุตรีนะ สิ่งที่มันมาทุกวันนี้มันมีอะไรแต่ก่อนเรื่องคนหนุ่มคนสาวหญิงหนุ่มหญิงสาวก็ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นเมื่อไอ้สิ่งมาเสริมแล้วโอ้โหพวกราคาตัณหานี่รุนแรงรวดเร็วด้วยก็เพราะอะไรภาพยนตร์นั่นก่อนเรามีอะไรภาพยนตร์พยันอะไรบางทีแล้วการแสดงอะไรแฟชั่นโชว์ฟังที่หน่อยมันนุ่งผ้านุ่งสิ้นหรือไม่นุ่งผมไม่รู้ที่ว่าแฟชั่นโชว์นั่นหลวงตาไม่เคยเห็นแต่พ่อแต่แม่มาเพราะสิ่งนี้ไม่เคยมีเข้าใจไหมแล้วแสดงลามกอนาจารเป็นยังไงลามกอนาจารมันยังเปิดหมดไม่ใช่หรือทั้งนั้นลามกอนาจารสถานที่เริงรมสถานที่อาบอบนวดทั้งมันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่อันเดียวนั่นหรือจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ดีนะแล้วนี่เป็นยังไงเราจะนั่งกันหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะนวนิยายต่างๆซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโป๊ะเป็นเป๊ะเต็มอยู่นั่นนะมีแต่เครื่องส่งไฟเครื่องส่งไฟทั้งนั้นแม้ที่สุดการตอบปัญหาเพศนี่ก็เหมือนกันเราพูดกันงงๆไปเลยนี่ก็คือเป็นเครื่องส่งเสริมราคาตัณหาได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแทนที่จะแก้กันให้แคล้วคลาดปลอดภัยมาแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเปิดทางให้ไฟเผาหัวคนว่านั้นต้องถูกต้องดีเพียงว่าปัญหาอะไรปัญหาทางเพศเท่านั้นเท่านี้ลุกวูบวาบไปแล้วเป็นบ้านะยังไม่ได้เนื้อความนะยังไม่ได้อ่านนะทางนี้วูบวาบไปแล้วทั้งที่น่ะมันแก้กันยังไงอย่างนั้นนอกจากมันมัดคอกันเท่านั้นนี่ทำไมจะไม่รู้คนดูคนอ่านเรื่องของคนมันทำไมจะไม่รู้กันวะนะเรื่องเหล่านี้มีอยู่กับตัวหัวใจของทุกคนเรื่องกิเลสราคะตัณหาตลอดเรื่องอัดเรื่องทำอาจจะมีหรือไม่มีหรือมีมากน้อยต่างกันถ้าใครมีทำมากผู้นั้นจะแจ้งชัดไปมากจะเห็นเรื่องราวตื่นต่างๆทั้งดีทั้งชั่วได้ชัดเจนและมีทางลบหลีกปิดตัวนั่นถ้ามีทำก็ไปแทรกงั้นความช่วยนี่ไม่มีนี่แหละสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนไม่มีเวลานี้มันมีมามากมายแต่ก่อนตลอดทุกพวกยาเสพติดเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นอารมณ์แห่งเพศนี้ได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยมีทุกสิ่งทุกอย่างเรานี้แต่ก่อนเราไม่มีเดี๋ยวนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมีอยู่ทุกแห่งแม้ที่สุดในป่ามันก็มี เพราะฉะนั้นมันจึงเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าที่ไหนเดือดร้อนไปตามกันหมดเพราะไฟมันไปอยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนตรงนั้นแหละสิอันนี้ที่เป็นหน้าวิตกวิจารณ์มากมายแต่จะไม่มีใครสนใจละที่ว่าไงเพราะฉะนั้นมันถึงจะนับวันร้อนเข้าร้อนเข้าสนใจแต่สิ่งเหตุที่ไม่ดีด้วยความเพลิดเพลินแบบผลไม่ต้องการไม่ต้องการมันก็เผาสิเมื่อเผาแล้วไม่มีทางออกอย่างว่าแล้วเพิ่มเข้าอีกระบายออกทางชั่วช้าละโมกเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกระบายทางออกของทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกอย่างนี้แล้วเรื่องเหล่านี้แหละที่เรื่องมันเสริมกันทุกวันนี้มันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปไหนก็โอ้โหหนักทุเรศเนี่ยแล้วโลกเจริญมันก็เจริญอันนี้อะไรเจริญว่าโลกเจริญก็สมเหตุสมผลแล้วว่าโลกเจริญแต่ความหมายของคนว่าโลกเจริญมันเจริญไปเจ้าของเข้าใจว่าดีว่าดีนะที่ว่าโลกเจริญนั้นว่าดีว่าดีแต่ความจริงได้จะทำแล้วดูว่าไปโลกเจริญนั้นถูกต้องคือโลกกิเลสมันเจริญทำไม่เจริญถ้าทำเจริญมีอยู่ที่ตรงไหนสงบร่มเย็นที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ว่าบ้านนอกในเมืองถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนไหนแล้วคนเราจะมีขื่อมีแปรมีการยับยั้งชั่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาจะมีเบรกห้ามล้อมีคันเร่งที่จุดหมายปลายทางคงแน่วเออคร่าวๆปลอดภัยด้วยไม่เป็นอันตรายนั่นถ้ามีธรรมเข้าแทรกเป็นอย่างนั้นถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวโอ้ยพังเลยซื้อมาใหม่ๆก็ไปเอามาสิกี่รุ่นมาฟาดลงคลองตูมเลยเสร็จนั่นไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเดียวนี่เรามีแต่ความเพลิดเพลินความพินิจพิจารณาไม่มีนั่นก็เสียได้โลกมันกำลังลำรุนแรงภาวะน้ำก็เป็นน้ำเชี่ยวที่สุดละเวลานี้กำลังเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นคนก็พอใจด้วยอะไรอะไรข้าเป็นปืนเป็นไฟแล้วพอใจเรื่องอัดเรื่องทำนี่หันหลังให้หลังหันหลังให้ยังรำคาญผู้ใดมาพูดอัดพูดทำให้ฟังแล้วรำคาญไม่อยากฟังเพราะว่าอำนาจของกิเลสมันหนาซะพอมันจนด้านแล้วถ้าเป็นคนก็หน้าคนก็เรียกว่าคนหน้าด้านเพราะใจมันด้านพอแล้วมันไม่รู้จักศีลจักธรรมเห็นธรรมเป็นข้าศึกศัตรูไปแล้วเห็นข้าศึกศัตรูเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นที่ตาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันตึงพันกันกับฟืนกับไฟเพราะเรื่องของความจริงแล้วไม่ออกใครเข้าใครนะสิ่งที่ร้อนมันต้องร้อนสิ่งที่เย็นต้องเย็นใครจะนับถือไม่นับถือนิยมไม่นิยมก็ตามสิ่งที่ร้อนก็ร้อนตามธรรมชาติของตนสิ่งที่เย็นก็เย็นตามธรรมชาติของตนนี่เรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำใครกล้าเข้าไปนั้นก็เอาที่ผันกันเลยฟาดระแหลกไปเลยถ้าทำก็เป็นธรรมก็เป็นธรรมจักรผันหัวกิเลสออกเจ้าของก็แค่ค่าปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะวันไหนประเทศทุกวันวันนี้ก็ไม่ทราบอะไรขึ้นแล้วไม่ทราบพวกเขาแฟนมวยมาหรือยังไม่ทราบตอนนี้ขึ้นต่อยกันแล้วมันเกินไปขึ้นต่อยกันแล้วใครมาก็ตามก็เราวันนี้เป็นวันต่อยแล้วต่อยเลยต่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมามองดูคนเพิ่งเดินจอกแยกมา 2-3 คนโอ้ยทุกขังเข้าใจป่ะนักวิชาการพูดอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องความจนกรอกที่ว่าเนี่ยนี่เราก็จะฟังไปอีกก่อนบางทีก็อาจจะออกทางจะพิมพ์อีกก็ได้ค่อยฟังแต่อันนี้จะต้องจบเอาไว้เรียบร้อยพอช่วยวิธีได้แล้วก็ช่วยตามที่เราเคยช่วยมาภาคใต้ก็มีอยู่รายหนึ่งที่ช่วยไปแล้วเด็กที่ว่าเด็กที่พ่อตายแล้วนะพ่อบุญธรรมที่ได้ช่วยไปแล้วนะเด็กนี้อายุ9ขวบเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบทีนี้พ่อมาตายใช่ไหมตายเมื่อเร็วๆนี่นะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กกตัญญูสมชื่อสมนามว่าพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อเพราะแม่ก็จากไปแล้วนี่พอดีพ่อมาตายใช่ไหมลูกก็จะเอาเงินที่ฝากไว้เพื่อการศึกษาออกมาทำศพพ่อหวังนะพวกคณะครูทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแล้วก็พวกคณะครูนั่นแหละที่จะไปถอนเงินพาเด็กไปถอนเงินของเด็กในนามของเด็กนั้นออกมาทำศพแล้วเอาออกมาเท่าไหร่แล้ว เมื่องานนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วขาดเหลือเท่าไรแล้วคณะครูจึงจะพยายามขวนขวายหามาเพิ่มให้ได้เท่าเดิมเท่าที่ถอนออกมาว่างั้นเราก็เป็นอันมาปล่อยใจไปตอนนี้เพราะครูเขามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกศิษย์เขาอยู่ถ้าเอาออกมาแล้วถอนออกมาแล้วไม่มีอะไรเพิ่มมันก็ต้องขาดไปถอนออกมาเท่าไรก็ขาดไปมันก็จะรอฟังดูก่อนคือเรื่องว่าจบบ้านเรียบที่ไว้แล้วก็บางทีก็อาจออกครั้งลูกหนึ่งถ้าไม่ออกเราก็จะคิดว่าจะช่วยที่ทำงานนั่นก็เคยปฏิบัติมาความทุกข์มันเมื่อไรเพียงครับไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วความทุกข์ความจนกรอบเวลามันถูกมันบีบบังคับไม่กี่เวลาไม่ต้องว่าวันคืนปีเดือนเลยหรอกเพียงไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วคนเราเมื่อความจนกรอบหาที่ออกมาได้ยิ่งทุกข์มากคิดไปไหนฮะไม่มีช่องที่จะพอออกได้เลยมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ข้อทางใจอีกมากมายถ้ายังมีทางที่จะเลี้ยงรอดออกไปได้อยู่มันก็ยังพอเบาใจเอาทุกข์ก็ยอมทนเพราะเป็นยังมีช่องทางที่จะออกได้นี่มันก็พอเบาใจคนเราอันนี้คิดหาช่องทางก็ไม่มีเวลานี่ก็เราทุกข์เต็มที่แล้วนั่นมันยิ่งเพิ่มเข้าเราก็ยังเคยพูดให้ฟังก็เพื่อเป็นคติอย่างนี้ผมเชื่อหรือข้าจะตายฟังลึกมากนะที่ว่านี่นะฟังลึกจนถึงขั้วหัวใจเลยเจ้านะไม่มีถอนจากทุกวันนี้ก็เหมือนกับทุ่มผ่านไปเมื่อวานนี้มันฟังลึกมากที่ว่าไปบ้านนี่นะโอ้หิวข้าวตะวันบ่ายสองโมงยังไม่กินข้าวตัวสั่นหมดพอขึ้นไปนั่งมาถึงสิบนาทีเขายกสำรับออกมาก็โอ้จะกราบคนซะก่อนขึ้นที่แรกขึ้นมาจะกราบคนซะก่อนถึงค่อยมากินข้าวว่างั้นเถอะนะพอกินข้าวอิ่มแล้วก็ที่นี่ระลึกถึงคุณเขาตลอดนี่เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็เอาอีกแล้วกลับมาจากกรุงเทพฯว่าก็มาบ้านนั้นอีกนี่ก็ไม่ถึงสิบนาทีพอมาเท่านั้นเขาก็ปุ๊บหาสำรับมายกสำรับมาแล้วโอ้ยผู้ประกาศคนก็ยังกินข้าวแล้วมองนั่นมองนี่เออบ้านหลังนี้มันเหมือนกับทองคำทั้งแท่งปลูกบ้านด้วยทองคำทั้งแท่งมันชิดไปเลยธรรมดาชิดประจำภาษาเจ้าของเลยโอ้ทำไมน้ำใจจึงดีน้ำหนาหมายถึงน้ำใจเขานะเลยทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนเขาก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนกับอารามไปด้วยทองเพราะน้ำใจของเขานั่นนี่หนักเข้าไปนะฝังเลือดเข้าไปเพราะถึงครั้งที่สามนี่นะมันหิวขนาดเดียวกันนะทั้งสามหนนี่นะมาก็จะตายอยู่แหละนี่ก็มาจากคุณบัวมาก็จะตายอยู่พอมาก็อีแล้วมาถึงสิบนาทีเขาทำมาถึงเมื่อไรเขาทำมาถึงเมื่อไรคิดก็ไม่รู้กันเลยว่าเราจะมาที่นั่นพวกเราจะมาที่นั่นนะมาก็ยกคำนั้นมาแล้วคราวนี้เอาอะไรนั่นเนาะหนุ่มเที่ยวกราบหมูหมาเป็ดไก่หมดวัวควายจะกราบหมดซะก่อนแล้วมากราบจะขอแล้วจะมาถึงจะมากินข้าวเห็นบุญเห็นคุณขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาที่นี่มันจะกราบถึงวัวถึงควายถึงสัตว์เลี้ยงเขาอยู่ในบ้านจะกราบหมดซะก่อนแล้วถึงมากินข้าวนี่เราพูดถึงว่าทางจงตอบยังช่วงระยะเวลาเท่านั้นมันก็ยังเห็นโทษของมันขนาดไหนเช่นตัวสัตว์ก็เป็นหนุ่มทั้งสามครั้งนะกำลังเป็นหนุ่มคนหนุ่มมันก็ทำมันต้องหิวโหยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่โอ้ยเป็นอีกอย่างมันเป็นคนหนุ่มมันก็หิวข้าวว่าแล้วมันไม่มีที่ซื้อขายกันนะที่ว่านี่นะแต่ก่อนไม่มีตลาดหน้าเรียงที่ไหนไปไหนที่ไหนก็ไม่มีที่ซื้อที่ขายเงินก็ติดกระเป๋าไปแต่มันเงินมันกินไม่ได้จริงไม่มีที่ซื้อนั่นแหละมันต้องตัวสั่นนะมันจะตายตลาดละเดียวอย่างทุกวันนี้อดอยากเมื่อไหร่ไปที่ไหนก็ซื้อได้ซื้อได้ทั้งนั้นใครจะไปอดดอกอยากมันขนาดนั้นเงินก็ติดกระเป๋าไปไหนเงินติดกระเป๋าตลอดนี่วะแล้วติดกระเป๋าไว้เพื่อความจำเป็นต่างหากนะไม่จะไว้เพื่อตลาดละเดียวอะไรที่เขาขายเกินมันไม่มีตลาดวะก็อย่างนั้นมันจึงฝังเลือกเลยโม่ฝังขนาดนั้นไม่ลืมนะมีความจนกรอกเราพูดถึงเรื่องความจนกรอก คนเราเมื่อไม่จนกล่องมันก็ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันเห็นโทษของความจนกล่องจนมุมด้วยกันแล้วต่างคนก็เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมากมีน้อยก็ช่วยเหลือกันไปสมชื่อสมนามว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้ามนุษย์ไม่อยู่กับอะไรอยู่กับมนุษย์ด้วยกันนะนอกจากมันจำเป็นจริงก็จะเล่นก็ไอ้ตู่นะคือไม่มีใครจริงก็เล่นก็ไอ้ตู่บ้างถ้าจำไม่จำเป็นก็ไม่เล่นก็ไอ้ตู่ก็เล่นกับเพื่อนกับฝูงง่ายที่สุดเด็กก็เอามาเล่นด้วยเด็กเป็นเพื่อนเล่นได้ดีมากเวลาอยู่คนเดียวต้องเล่นกับหลานกับลูกเนี่ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างนี้มันต้องหาเพื่อนหาฝูงอยู่มาเวลาจนกรอบจนมุมก็ต้องช่วยกันถ้าอยากกลัวว่าจนจะจนกรอบจนมุมก็ให้เขาการช่วยเหลือเขาในเวลาจำเป็นที่ควรจะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรก็ให้พากันช่วยเหลือไปเลยนะเราจะไปคิดว่านั่นคือเขานี่คือเรานั่นไม่ใช่ญาตินี่คือเราไอ้เรื่องความทุกข์มันเป็นญาติใครอะมันบีบใครมันบีบได้ทั้งนั้นเราก็ต้องคิดมันที่ช่วยแก้ก็แก้จะไปหาญาติที่ไหนแก้กันเลยที่เวลาถึงความจำเป็นให้อย่างนั้นมันก็ทันกันนี่ไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่ญาติของเราแล้วไม่ใช่พี่ใช่น้องของเราเราคิดอย่างนั้นแล้วไม่ช่วยพี่น้องไม่พี่น้องมันทุกข์ด้วยกันลุกด้วยกันเลยถ้าช่วยแล้วมันก็บรรเทาทันทีมันก็เป็นอย่างนั้นพากันเอาไปพิจารณาต่อไปโลกจะไม่มีแล้วนะมีแต่มนุษย์ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวเต็มบ้านเต็มเมืองหาน้ำใจที่จะแสดงต่อกันทั้งนี้มันจะไม่มีแล้วร้อนที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ด้วยกันมากมายแทนที่จะเย็นเพราะมนุษย์มีมากไม่เป็นงั้นนะเพราะมีมากมันไม่มีน้ำใจจะว่างไงมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันคนมีคนมาติดอุบัติเหตุหรือมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นี่คนที่จะรุมช่วยกันมันเฉยไม่ใช่เรื่องของเราไปเยอะอย่างนั้นจะว่างนี่สิแล้วคนทั้งหลายก็ไม่มีความหมายคนนั่งก็เลยตายทิ้งเปล่าแทนที่จะรับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ที่มีจำนวนมากไม่ได้รับเลยเนี่ยเราพิจารณาที่เทียบเทียมเหตุผลต้นปลายให้มันเห็นเหตุผลแล้วมันก็ลงใจช่วยกันได้มนุษย์เรานะเรื่องความจนกรอบจนเรื่องความทุกข์ความจนของเรานั้นคล้ายๆก็เกิดมาจากท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นจะให้พูดอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเนาะแสดงว่าท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นฉันมันก็รู้กันแล้วใช่ไหมไม่ใช่มีกองเงินกองทองสมบัติอะไรอยู่ในนั้นนี่เกิดมาก็มีแต่ตัวของเราล่อนจ้อนใครก็เกิดมาจากอย่างนั้นแล้วจะบุญจะกรรมจะมีมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของมันมีไปมันความมีความจนแต่เวลาความจนกรอบจนมูลมันสะดุดตาสะดุดใจซึ่งควรจะช่วยเหลือกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ช่วยนะมีแต่มนุษย์ใจดำมันไม่เป็นค่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะมีมากขนาดไหนมนุษย์ตัวไม่มีคุณค่าเหมือนเกิดมาเกิดเหล็กทิ้งเหล็กที่ดีเขาก็ไปทำรถยนต์มาที่ดีเขาไปปลูกบ้านปลูกเรือนคนที่ดีก็ไปทำประโยชน์ให้โลกถ้าคนเป็นเศษเหล็กเศษมามันก็แบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้เราไปหุงต้มกินมันก็ไม่พอที่จะหุงต้มมันเศษเหล็กนะทำไมอย่างนั้นแล้วก็คิดกันด้วยมันจะมีนะศาสนาค่อยหมดไปนี่ศาสนาเดียวแล้วมันเดียวแล้วที่หัวใจมนุษย์ใจดำเข้าไปทุกวันแล้วเป็นไฟขึ้นเป็นไฟขึ้นในขณะที่ใจดำก็เป็นแสดงไฟเปลวไฟขึ้นมาเปลวไฟขึ้นมาแล้วมองหน้ากันมีแต่จะกัดจะแทะกันไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยคิดกันนิดนึงก็คอยจะทำลายกันคิดกันนิดนึงคอยจะเอาเปรียบเอารัดกันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นนะไม่เลยพิจารณาเห็นใจเขาใจเรานั้นให้อภัยต่อกันและกันเลยนี่แหละความไม่มีธรรมในใจมันเกิดมาถ้ามีธรรมในใจมันไม่ปีอะไรกันง่ายๆมนุษย์เราใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ความให้อกแข็งใจความที่จะคิดให้รอบในเหตุการณ์ต่างๆก็คือมนุษย์จะคิดรอบผมกว่าจักรทั้งหลายควรจะปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมต่อกันก็ปฏิบัติเท่านั้นเองนะมันก็เรียบไปเลยเรื่องราวทั้งหลายพอพูดเรื่องนี้ยังเรารู้ได้หลวงตาทองอยู่ท่านก็เป็นพระแต่พระก็เป็นพระผ้าเหลืองคุมหัวตอมก็มีผ้าเหลืองห่อพระนั่นก็มีผู้เช่าอยู่วัดจักรปฐุมแต่นั้นรถเดิมมันก็ไม่ค่อยมีละมีแต่สามล้อละในกรุงเทพรถยนต์ไม่ค่อยมีต้องต่อวินาศไปวินาศไปชวนจะกลับวัดแล้วข้าวก็เต็มบาททั้งนั้นไม่ทราบว่ารถสามล้อไม่ชนมานี่ใส่ปึ๋งนี่บาทก็ตกลง เกลื่อนอะไรก็เกลื่อนอะไรเยอะว่าโอ้ยผมไม่เห็นนั่นว่ะผมมองมึงมองมึงในคนนั่นใช่มันเป็นคนภาคอีสานนี่ผมไม่เห็นผมมองมึงแล้วคนที่โดยสารรถเลยขี่รถไปชนผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าแล้วก็ด่านตำรวจรีบๆไปรีบไปแล้วเขาถึงร้องมาเก็บของเขาจะไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวตำรวจมาเห็นมันจะเอาเจ้าไหนไปเจ้ารีบขึ้นรถไล่ไปเลยคอยจีหักจะพูดยังคอยดอกนั่งฟังพระว่าไม่ให้เก็บของที่บาดหลุดมือตกไปเกลื่อนนั่นแหละแล้วคนนั้นเขาก็เสียอกเสียใจพอแล้วเขาจะช่วยเก็บจะมาช่วยเก็บเดี๋ยวตำรวจมานี่มันจะเกิดเหตุเจ้าเราที่ไปเจ้าที่ไปดื้อคอยจะเก็บมันไปเอาดอกฟังยี่หน้าฟังไหมล่ะอย่างนี้นั่นแหละพระก็พลาดแท้เลยอย่างนั้นผู้เฒ่าเคยไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจนกระทั่งวันท่านมรณภาพนะอยู่บ้านแก่แต่ก่อนผู้เฒ่าอยู่วัดสาวประทุมเวลาเฒ่าแก่มาแล้วเฒ่าก็หาที่เรียกสมัครไปอยู่ด้วยกันท่านละน้ำใจฟังด้วยของตกเกลื่อนก็บาดหลุดมือข้าวก็เต็มบาดเลยหลุดมือเกลื่อนมัดไอ้นั่นมันก็มีใจเพราะมันผิดมันก็รู้ว่ามันผิดแล้วนะมันก็รีบช่วยไม่ใช่จะมาจะมาไปเดี๋ยวตำรวจมาเนี่ยเจ้ามันในเรื่องนะเจ้านะนะไปไล่ไปทันทีเคยเก็บของใครก็ได้ก็เก็บเอาเองไอ้นั่นก็รีบเปิดเปิดตำรวจจับตำรวจเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาจะจับเลยนะเหมือนกันไปว่ะน่าฟังไหมล่ะก็น่าฟังเป็นพระก็ยิ่งเพิ่มความดีของพระเขาไปอีกถ้าเป็นคารวะก็เด่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้ำใจที่อยู่ด้วยกันเป็นขาสุดอย่างนี้เนี่ยมันจะลึกถึงกันตลอดวันตายนะความคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะความเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์อย่างนี้แหละจะฝังใจตลอดตายฝังใจผู้ทำผิดนั่นแหละผู้ผิดเช่นดังสามร้องเนี่ยถ้ามันจะสามร้องใจด้านแล้วเกิดแล้วยังไงก็ลึกถึงบุญถึงคุณตลอดวันตายอย่างนั้นจะมาเก็บเถื่อนว่าจะมาเก็บจะมาเก็บเยอะตำรวจมาเห็นมันจะเอาเรื่องนะไม่ได้นะเขาไม่ได้มาไปผิดไปถูกนะเขาจะจับมาเลยทำไมที่ไปนี่ไปไล่หนีเลยท่านคนมองนู่นมองนี่แล้วก็มองหาดูมองหาดูไปไล่ทันทีเลยไม่ให้มาเก็บคอยเก็บเองก็ได้เราเหนื่อยนั่นฟังสิหนาฟังไหมล่ะนี่แหละความมีน้ำใจต่อกันความเห็นถูกเห็นผิดเห็นถูกต่อกันแล้วธรรมดานี่จะลึกถึงมันตายแล้วสามรอบคนนั่งก็ดีว่าเราก็ไปทำท่านแล้วเราก็ผิดเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะตอนนั้นเผลอว่างั้นมองนั่นมองนี่ว่าพวกคนจะว่าขึ้นโดยสารรถสามล้อขี่ม้าคันนั้นแล้วชนผู้เฒ่าที่ผู้เฒ่าเดินอยู่ข้างถนนแต่ว่าไม่ใช่ข้างจริงเดินขอบถนนหน่อยเนาะแล้วก็ไปชนเกือบหมดดังนั้นรถไม่ค่อยมีไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้มันมีแต่สามล้อมันยิ่งขึ้นต้านอยู่ต่างนั้นมันขบขันดีนะนี่แหละพูดถึงเรื่องคนมีน้ำใจเอามาพิจารณาที่พวกเราถึงให้อภัยกันไม่ควรที่จะปรับไม้ใส่โทษกันเลยอะไรก็อย่าที่ให้อภัยกันนั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าเงินที่เราได้ครับเป็นค่าตอบแทนนะเราได้เงินค่าตอบแทนเขาตั้งนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงก็เราก็ไม่ควรเอาน้ำอัดน้ำทำเข้าสู่หัวใจก็จะเป็นที่ลึกกันตลอดวันตายอันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าน้ำเงินนอกจากมันจำเป็นที่จะรับเครื่องตอบแทนจากกันก็รับเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นจริงไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้อภัยกันไปดีกว่าแล้วบอกดูสภาพของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นคนประเภทไหนมองดูแค่มันก็น่าจะรู้แล้วเขาเป็นคนอยู่ในฐานะใดนะควรให้อภัยกันอะไรให้แบบนี้ก็เรียบไปเลยมีเรื่องที่จะให้พรท่านเทศทุกวันวันนั้นก็เทศทุกวันนิยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติอันราโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภาระเนี่ยท่านนี่ก็สามโมงจะขึ้นแล้ว 3โมงขึ้นแล้วน่ะนี่มาเวลาอีกเนี่ยฮะต้องไปเช่าหรือว่าก็คนเนี่ย5-6คนดิกูนี่นึงมึงไปทำไมนับไปเลยบอกช่วยก็นับกันนั่นตัวไปตึกแหมกัน10คนเดี๋ยวเวลามาเนี่ยมันนับกันไม่ครบกูนี่1มึง2ครับนี่มันก็ได้9ฉันไม่ได้10นี่นะเออจนกระทั่งเขามาร้องให้หากันนะร้องให้หากันคนหนึ่งหายตกน้ำตายแล้วไม่ทราบตายที่ไหนวะมาแล้วคนมากี่คนเขาก็ถามมา10คนก็นับดูที่มันกี่คนกับกูนี่1มึง2มันก็ได้แค่9คนน่ะโอ้ยมันเอาเป็นเขาก็เลยจับไม่พายเรือแล้วกูจะนับให้ก็ใส่จะโป้1โป้2โป้3ว่าไปถึงโป้ที่10กับเอาทั้งนี้ลงสิไม่ได้เอาทั้งนี้ลงนะ9คนเอาทั้งนี้ลงคนที่10เอาทั้งนี้ลงซะตังจนล่มลงไปกูเพียงแต่กูเพียงแต่เลียมนอนตอนนี้กูก็สลบไปถูได้เลียมแย่จะเกยถูว่ามันตายแล้วบอกผมก็ว่าฟังดูล่ะถูได้ข้างๆมันใหญ่ๆเป๊ะๆถูไม่ตายไปแล้วเรื่องว่าแล้วกูได้นี่กูยังเกือบตายฟังดูล่ะความโง่งนกี่ชั้นไปพอแล้วฮะทำลายเหรอสองคน
2: กลับมาที่พ
1: ่อมาอยู่ร้านล่ะแล้วทางเทพไม่มาอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นทางเทพเปล่าแล้วหนังสือได้แล้วยังอ่ะก็เราไปพักจิตใจที่เชียงรายหรือว่าเนื้อตุ้มโรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายเราเคยไปเชียงรายเคยไปสองคนด้วยไหมนะไปนู่นอ่ะไปอะไรพระธาตุจอมกิติเนี่ยที่นี่แหละก็ช่างแสงแล้วก็มาเชียงรายแล้วคุณที่ไทยด้วยอะไรนะที่เป็นหัวหน้าราชการสูงสุดก่อนนั่งอยู่นั่งอยู่ก็
2: ตอนน
1: ี้
2: เขาเกษ
1: ีย
2: ณแล้ว
1: เกษียณแล้วแหละก็เคยไปแวะที่บ้านเขาเนื่องจากคณะที่ไปด้วยหรือที่สื่อนั่นแหละคุ้นกับเขาก็เลยเขาไปแวะบ้านเขาฉะนั้นเขาก็รู้จักกับเราว่าตั้งแต่ไหนนั่น
2: บ้านก็อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะพ่อ
1: เดี๋ยวพี่ไทยเนี่ยพี่ไทยเคยไปแล้ว2คนอาจารย์หมออวยไปด้วยกันตอนนั้นพวกคณะอาจารย์หมออวยหลายๆคนน่ะเป็นคณะหมอไปด้วยกันเดี๋ยวจะได้เขาที่นั่นพระราชาสีรู้เป็นหัวหน้าราชาสีที่ไหนตอนนั้นเออนั่นแหละเคยไปแล้ว2คนไปพระธาตุความที่อยู่2คนกับคณะอาจารย์หมออวยกับคณะคนหญิงส่งสีใครต่อใครมากใครหมอเราไปมากอาจารย์หมออวยหัวหน้าหมอไปบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวพี่จะรู้จักกันนะแล้วอาจารย์มัวก็อะไรแนะนำให้เขารู้จักว่านี่คืออาจารย์มหาบัวแล้วเขาก็มีความเคารพเรื่องใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เขาเจอหมายมาถึงนะเอากลับนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042 214 114-5และ 093-489-1113ธรรมทำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

คณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ก็เสริมด้วยใบหน้าที่เกลื่อนด้วยรอยยิ้มอย่างเมตตาเสียงของท่านแผ่วเบาตามปกติแต่ก็ฟังชัดแสนชัดว่าในนั้นมีเทวดามากน้อมากแน่นไปหมดหลวงปู่แผ่เมตตาถวายในฐานะทรงเป็นพ่อเจ้าหลวงแม่เจ้าหลวงที่ทรงเป็นยอดคนแห่งแผ่นดินและทรงเป็นปิ่นปักรักษาแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามพระองค์จริงๆของพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงท่านก็ดูเหมือนจะไม่รู้จักดังกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไปทรงกราบนมัสการท่านพร้อมกับหลวงปู่ขาวณวัดถ้ำกองเพนดังที่ได้เล่ามาแล้วสำหรับเรื่องที่หลวงปู่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและไม่ทราบว่าท่านคือแม่เจ้าหลวงที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายอุปการะเนืองๆก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของพระป่ากันจริงๆต่อมาจำได้ว่าเป็นคืนวันที่29เมษายนพุทธศักราช2523สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการสวดพระภิกษุธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพิธีธรรมสวดให้เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระคณาจารย์ที่มรณภาพด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกณวัดพระศรีมหาธาตุเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่ได้มาในงานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จจากพระเก้าอี้ที่กำลังประทับอยู่ไปทรงกราบนมัสการด้วยความเคารพประทับบนลาพระบาททรงหมอบกราบและทรงประนมพระหัตตลอดเวลาที่มีพระราชกระแสรับสั่งกับหลวงปู่ผู้เขียนนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งใจไม่ดีด้วยเกรงว่าจะไม่ทรงทราบว่าหลวงปู่เป็นอัมพาตพูดไม่ค่อยได้ท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงจึงสั่งให้ผู้เขียนไปเฝ้าและกราบบังคมทูลความไม่ทรงทราบเพราะดูท่านสมพระทัยมีพระราชกระแสตลอดเวลาสมเด็จทรงพระสวนรับสั่งว่ามิน่าหลวงปู่ไม่พูดเลยท่านได้แต่มองนิ่งอยู่กราบบังคมทูลว่านั่นท่านกำลังแผ่เมตตาถวายพระค่ะปกติหลวงปู่จะแผ่เมตตาให้เวลาคนมากราบที่ท่านมองนิ่งอยู่นั้นท่านกำลังถวายพระพรสมเด็จทรงพยักพระพักอย่างเข้าพระทัยเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับไปที่พระเก้าอี้เมื่อทรงทำหน้าที่องค์ประธานพิธีต่อไปก็ไม่ทรงลืมที่จะมีพระราชกระแสให้ผู้เขียนอย่าลืมจัดน้ำถวายหลวงปู่ให้ดีทรงกราบอีกครั้งหนึ่งจึงเสด็จกลับไปประทับที่พระเก้าอี้อีกด้านหนึ่งอยู่ทางนี้หลวงปู่หันมาถามผู้เขียนเบาๆว่าใครผู้เขียนอย่างตั้งตัวไม่ติดเพื่อไม่คิดว่าหลวงปู่จะไม่รู้จักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงกราบเรียนถามว่าหลวงปู่ถามถึงใครท่านว่าที่มาเมื่อกี้นี้นะเป็นงามนะจึงรีบเรียนท่านว่าสมเด็จเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมราชินีนาถกราบเรียนไปแล้วหลวงปู่ก็ยังทำหน้างงคิดว่าเสียงเราคงไม่ชัดจึงเรียนซ้ำไปอีกแต่สีหน้างงของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นท่านเจ้าคุณเทพเมธาจารย์แห่งวัดโพธิสมพรอุดรธานีนั่งอยู่ใกล้ๆจึงต้องบอกหลวงปู่เสียงดังเมียพระเจ้าแผ่นดินนั่นแล้วสีหน้าของหลวงปู่จึงบอกความกระจ่างเข้าใจอย่างท่องแท้ยิ้มแล้วชมซ้ำเพื่อนงามนอกเสียแรงเราเคยภูมิใจว่าใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องตลอดมาแต่คราวนี้ต้องนึกขันตัวเองที่ทำให้ไม่เป็นที่เข้าใจแก่หลวงปู่เลยภายหลังมีโอกาสได้เฝ้าเบื้องพระยุคลบาทจึงได้กราบบังคมทูลซึ่งทั้งหมดรวมทั้งที่หลวงปู่ชมพระโฉมเพิ่นงามนอกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแย้มพระสวนเมื่อทรงรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นรับสั่งว่าคืนนั้นไม่ทราบว่าหลวงปู่ท่านพูดเมื่อใครได้

0: จนั่นแหละกราบพระอริยเจ้าอย่างหลวงปู่แล้วชื่นใจตอนที่39พระธาตุมาปรากฏกับรูปหลวงปู่วันหนึ่งในเดือนมกราคมปี2535กำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเขียนประวัติให้สมบูรณ์อยู่นั้นมีศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเป็นศิษย์ผู้หนึ่งซึ่งเคารพรักศรัทธาหลวงปู่อย่างสูงสุดระหว่างเจ็บนอนใส่เฝือกอยู่ในห้องพักผู้ป่วยก็มีรูปหลวงปู่มากราบบูชาโดยตลอดมีทั้งรูปหล่อเหมือนในท่ายืนรูปหล่อเหมือนในท่านั่งและรูปภาพถ่ายวันนั้นเธอเดียวรูปหล่อเหมือนท่ายืนขึ้นมาทำความสะอาดมีห่อกระดาษเก่าๆวางอยู่ใต้ฐานรูปเธอจึงแกออกมาดูเห็นเป็นพระธาตุจำนวนหลายสิบองค์เธอก็โทรศัพท์ละล่ำละลักมาเล่าให้ผู้เขียนฟังเธอยืนยันอย่างแน่นแฟนว่าไม่มีทางที่จะมีใครนำห่อพระธาตุนั้นไปซุกไว้ใต้ฐานรูปหล่อเหมือนพระฐานนั้นโปร่งกลวงและเมื่อวันที่อัญเชิญมาเธอก็จัดทำความสะอาดแล้วด้วยความเคารพทนุถนอมอย่างที่สุดพลิกดูให้สะอาดเอี่ยมทุกแง่มุมแทบไม่มีฝุ่นละอองชิ้นใดจะผ่านสายตาไปได้ห่อกระดาษบรรจุพระธาตุนั้นไม่มีแน่ที่ใต้ฐานรูปหล่อเหมือนนั้นแล้ววันนี้มีพระธาตุวางอยู่ใต้ฐานรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่ได้อย่างไรขอให้พี่ช่วยไปดูด้วยเธอว่าผู้เขียนยังไม่ทันมีเวลาว่างไปดูต่อมาอีก 2-3 วันเธอก็โทรศัพท์มาใหม่ก็จะห้องผู้ป่วยนั่นแหละเล่าอย่างตื่นเต้นว่าพระธาตุเหล่านั้นเธอได้เก็บใส่พระอบบูชาไว้อย่างที่พี่แนะแต่ระหว่างนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนำมาให้เพื่อนที่มาเยี่ยม2คนซึ่งรู้ว่ารู้จักหลวงปู่และเคารพท่านให้ดูกันเป็นขวัญตาวันนั้นดูกันแล้วก็เก็บกลับใส่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วหยิบรูปภาพหลวงปู่มาดูอย่างชื่นชมอีกวาระหนึ่งตลาดที่รูปภาพโพสการหลวงปู่แผ่นนั้นซึ่งผวังลงกลับมองเห็นแสงแปรออกมาตรงดวงตาทั้งสองของท่านมองไปชัดๆก็เห็นเป็นพระธาตุสององค์อยู่ณที่ดวงตาของท่านข้างละองค์เธอและเพื่อนเอะอะโวยวายขึ้นด้วยความปิติครั้นพิจารณาต่อไปก็เห็นพระธาตุองค์ที่3อยู่ตรงจีวรและมีองค์ที่4ตกอยู่ใกล้ๆอีกทั้ง3คนช่วยกันยืนยันกับผู้เขียนว่าน่าอัศจรรย์จริงๆและถ้าจะคิดว่าจัดเก็บพระธาตุไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นอยู่นอกพระองค์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระธาตุหลงเหลือไปปรากฏบนรูปภาพโปสการ์ดซึ่งอยู่อีกแห่งหนึ่งและหยิบรูปภาพโปสการ์ดมาวางภายหลังจากปิดกบแล้วพระธาตุนั่นแน่ละแต่ว่าพระธาตุของใครของท่านองค์ไหนผลสุดท้ายผู้เขียนทนขยันขยอมไม่ได้ก็ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งไหนว่าเพื่อได้กราบชมพระธาตุปฏิหารทั้งสองครั้งนั้นด้วยเธอน่าชื่นอย่างดีใจรีบนำพระธาตุมาให้พี่ได้กราบได้แยกเป็นทั้งพระธาตุรุ่นแรกหลายสิบองค์และอีก4องค์ที่ปรากฏภายหลังบนรูปภาพโปสการ์ดหลวงปู่ด้วยเธอเล่าว่าได้เห็นเส้นเกศามาด้วย 3-4 เส้นอย่างไรก็ดีพอเปิดประอบพระธาตุชุด4องค์เธอก็อุทานเสียงดังตายเส้นเกศาหายไปไหนหมดแล้วผู้เขียนฟังเรื่องเส้นเกศาอย่างไม่สนใจมากนักเพราะกำลังพิจารณาดูพระธาตุทั้งหมดนั้นมากกว่าพระธาตุนั่นแน่ละแต่ว่าพระธาตุของใครของท่านองค์ไหนผู้เขียนก็ไม่ได้มีความรู้พิเศษเสียด้วยตายพี่เส้นเกศาหายไปหมดเลยค่ะเธอบ่นซ้ำด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้วันก่อนนั้นก็ยังอยู่หนูโทรไปบอกพี่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้ใครดูอีกเลยทำไมท่านหายไปคะผู้เขียนเพื่อแต่ปลอบใจเธอว่าไม่เป็นไรถึงไม่มีเส้นเกศาปฏิหาร เป็นหนูก็มีพระธาตุปฏิหารแล้วควรจะพอใจภูมิใจการภาวนาของตัวเองมากกว่าเธอก็ยังไม่เลือกเสียใจเสียดายเห็นเธอยกรูปหลวงปู่ขึ้นกราบบ่นดังๆว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกขอให้พี่เขามาดูพระธาตุกราบพระธาตุกับเส้นเกศาแต่เวลานี้เส้นเกศาหายไปเจ้าค่ะหลวงปู่ช่วยพี่เขาให้กราบบูชาเส้นเกศาเป็นมงคลหน่อยสิเจ้าค่ะเสียงเธอแสดงความเสียใจผิดหวังแต่ก็คาดคอยอย่างเตรียมด้วยความหวังนั่นเจ้าค่ะหลวงปู่ขอเส้นเกศาเจ้าค่ะประหลาดจริงๆผู้เขียนเองก็ร้องออกมาเบาๆไม่ได้เมื่อมองเห็นเส้นเกศาทั้งสีขาวและดำราว 7-8 เส้นผุดขึ้นในพระอกแก้วที่ใส่พระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์เธอน้ำตาคลอเป็นเบ้าผู้สำสักแต่ว่าพี่หนูไม่ได้ร้องไห้นะแต่หนูปิติปิติเหลือเกินเราทั้งสองคนต่างมองเส้นเกศาที่ผุดขึ้นมาใหม่นิ่งอยู่อย่างอัศจรรย์ใจแล้วเราก็หมอบกราบลงพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายเพราะธาตุนั้นแน่ล่ะและเส้นเกศาก็แน่อีกจริงๆที่สงสัยว่าเป็นพระธาตุของท่านองค์ใดเส้นเกศาคนปู่ท่านไหนนั่นเห็นจะไม่น่าต้องพูดกันอีกแล้วผู้เขียนเลยคิดว่าจะกลับไปถ่ายรูปนำภาพพระธาตุทั้งหมดและภาพเส้นเกศาที่มาปรากฏครั้งใหม่ต่อหน้าเราสองคนมารวมลงพิมพ์ในหนังสือประวัติฉบับพิมพ์ครั้งใหม่นี้ด้วยเพราะคิดว่าอย่างไรอย่างไรก็คงจะต้องถ่ายภาพเส้นเกศาของท่านที่เริ่มหลุดตัวจะเป็นพระธาตุใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะภาพที่ลงในการพิมพ์ครั้งแรกนั้นบัดนี้ของจริงได้แปรสภาพมากขึ้นกว่าเก่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีเมื่อเรากลับไปเพื่อถ่ายภาพพระธาตุที่ห้องคนเจ็บในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งระหว่างเปิดพระอกพระธาตุสี่องค์และเส้นเกศาออกและจัดวางให้เข้าที่เพื่อช่างภาพได้เก็บภาพอย่างชัดๆนั้นก็พลันเห็นพระธาตุแก้วใสปรากฏขึ้นอีกองค์หนึ่งทุกคนยังไม่ทันหายตื่นเต้นดีอ้าวผุดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วชีน้ำตาลอ่อนเป็นองค์ที่6ความจริงเราไม่ได้สงสัยกันแล้วหากก็อดชอบคิดทำไมกันไม่ได้แต่ครั้งนี้นอกจากเลิกสงสัยแล้วควรจะเลิกคิดด้วยเช่นกันเพราะจำได้ว่าเคยกราบเรียนถามหลวงปู่หลุยในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจทำนองนี้ทำไมเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านมองดูผู้เขียนอย่างเมตตาเรื่องอย่างนี้เป็นอจินไตไม่ควรคิดเรียนถามท่านว่าอจินไตแปลว่าอย่างไรท่านตอบเรียบๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดควรสงสัยคิดไปจะเป็นบ้าแล้วท่านก็เสริมด้วยหน้ายิ้มๆมองดูผู้เขียนอย่างเวทนาในความแสนจะไม่เดียงสาเรื่องของพระอรหันต์อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเป็นอจินไตตอนที่40พระเทวานัมปิยะเถระชีวประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมได้ดำเนินมาแต่เมื่อเริ่มกำเนิดวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444จนกระทั่งวันสุดท้ายคือวันที่8มกราคม2538ได้ดำเนินมาเป็นยิ่งขวัญของประเทศเป็นที่พึ่งทางจิตใจแห่งปวงศิษย์แห่งบรรพชิตและคฤหัสถ์และประชาชนทั่วไปอีกนานเท่านานเมื่อยามดำรงชนชีพอยู่องค์ท่านเจ้าของประวัติเองไม่ได้สนใจกับอดีตที่ผ่านมาแล้วของท่านไม่ได้สนใจกับอนาคตที่จะเป็นไปซึ่งหากเป็นปุถุชนคนธรรมดาย่อมไขว่คว้าปรารถนาหาเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สริงคารแม้กระทั่งปรารถนาแดนพ้นทุกข์ท่านก็ไม่ได้สนใจแล้วท่านไม่ได้สนใจแม้แต่ปัจจุบันซึ่งก็อีกนั่นแหละหากเป็นบุคคลธรรมดาย่อมเร่ง ประกอบการงานเร่งหาเลี้ยงชีพหาชื่อเสียงยศศักดิ์เป็นนักบวชก็เร่งทำความเพียรเร่งทำกิจอันควรกระทำทำปัจจุบันให้สร้างอนาคตท่านไม่ได้ต้องสนใจทั้งอดีตทั้งอนาคตและทั้งปัจจุบันท่านวางแล้วดังที่ท่านกำลังสอนอยู่ให้เราวางบ้างคิดอันควรกระทำของท่านคงจะได้เสร็จสิ้นแล้วท่านดำรงธาตุขันธ์ท่านก็มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่โปรดศรัทธาญาติโยมตามกาลอันควรตามเทศะอันควรจากเหนือจดใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกทั่วประเทศเขตแคว้นทั้งต่างแดนใกล้และไกลที่เมตตาของท่านประพรมโสรสสงจิตใจคนเราต่างหากที่เมื่อกราบองค์ท่านแล้วด้วยความเคารพรักเริ่มสายศรัทธาอย่างสุดซึ้งแล้วก็ยังไม่ได้พอใจเพียงนั้นยังอาจเอื้อมขอความเมตตามากขึ้นไปอีกขออนุญาตให้ได้นำอดีตของท่านที่ท่านทิ้งร่องรอยไว้ในความทรงจำของศิษย์ทุกคนนำมารวบรวมเรียบเรียงเป็นชีวประวัติอ้างได้ว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนไทยรุ่นหลังเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อให้ผู้เคารพรักได้เทิดทูนเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้ผู้ใคร่ในธรรมเร่งปฏิบัติทำความเพียรแต่ละพัดจะอ้างท่านก็เมตตาแต่ได้ผู้เขียนก็ตื่นเต้นดีใจตาภาษากบในกะลาครอบเราเคยกราบท่านเคยเดินถามท่านท่านก็เมตตาให้ฟังเพิ่มเติมคงเขียนได้คิดดูไม่ยากเลยแต่เมื่อเริ่มรวบรวมข้อความเริ่มลงมือเขียนจึงรู้ได้ว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยเป็นการยากที่จะนำอดีตอันยาวนานผ่านมาตลอดเวลากว่า90ปีนี้มาบันทึกไว้ให้ได้ทุกบททุกตอนแม้จะให้เลือกเฉพาะที่ควรบันทึกควรสนใจก็เถอะอดีตที่ดำเนินมาของท่านแต่วัยเด็กที่โลดเต้นไปตามประสาเด็กแต่ก็ความกตัญญูรู้คิดทำหน้าที่ลูกที่ดีพี่ที่ดีของครอบครัวรู้คิดเริ่มคำนึงหาทางออกจากทุกข์จนออกบวชเป็นพระขาวน้อยเป็นสามเณรผ่านวัยหนุ่มที่บวชเป็นภิกษุแล้วก็ออกธุดงค์บำเพ็ญความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตให้ธรรมพยายามห้ามหันฟันกิเลสด้วยอุบายวิธีนานาทั้งที่ได้รับแนวทางคำสอนจากครูบาอาจารย์และที่เกิดปัญญาคิดค้นขึ้นมาได้เองผ่านสัตว์ร้ายในป่าลึกพบช้างผจญเสือทรมานงูพิษพญานาคพบสิ่งลึกลับอันเกินสายตามนุษย์ธรรมดาจะพึงพบพึงเห็นพึงรู้จักผ่านวัยกลางที่เปรียบประดุจพญาราชสีห์กำลังทรงพลังอันแข็งแกร่งเมื่อถึงเวลาก็บันเลยเสียหน้าก้องสยบป่าให้สิโรราบลงท่านได้นำความองอาจเด็ดเดี่ยวความรู้ความสงบและดวงปัญญาที่สะสมดำเนินมาเป็นลำดับออกใช้เป็นดาบเพชรสยบตัดกิเลสอาสวะให้ขาดกระเด็นสิโรราบลงโดยราบคาบสู่วัยปลายที่ท่านดำรงอยู่ด้วยทิฏฐธรรมวิหารธรรมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของหมู่เทวดาและมวลมนุษย์เป็นที่เคารพรักสักการะบูชาของปวงชนชาวไทย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ให้เลือกเอาที่สมัครใจสมัครน้องคลองก็อยู่น้องคลองสมัครโน่นสมบูรณ์ก็อยู่โน่นสมบูรณ์โรงเรียนนั่นมันจะมีเวทที่จะไม่ไกลบ้านมากแต่สภาพที่แม่ร้องมันพาให้มีความรู้สึกว่าวิเวกหลังจากฉันเรียกว่าแล้วมันก็อยู่คนเดียวถึงจะอยู่ด้วยกันสององค์ก็มันก็อยู่องค์เดียวเพราะตาองค์ไปตามอยู่หลังจากฉันเรียกร้อยแยกกันไปที่กุฏินั่นสถานที่อย่างนั้นล่ะจึงเป็นสถานที่ขัดเกลาพิเรศเพราะสิ่งที่มันจะไหลมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายมันมีน้อยที่มันยังมีอยู่บ้างก็เนื่องจากใจของเรานั่นล่ะในเมื่อมันไม่สงบมันก็ออกไปเที่ยวแสวงหาสิ่งที่จะมาเสริมสร้างบำรุงบำรุงกิเลสอันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นธรรมดาของกิเลสมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องของใจของเราจะเป็นเรื่องของใจจะเป็นเรื่องยังจะเป็นอย่างเรื่องของกิเลสไม่ได้มันมีการแสดงออกมีการปรุงการคิดไปในลักษณะไปแสวงหาเรื่องของกิเลสมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมะที่เกิดจากจิตจากใจมีการคิดมีความคิดเกิดขึ้นในจิตในใจความคิดนั้นเป็นไปในลักษณะที่แก้ปัญหาใจความคิดอันเกิดจากใจที่เป็นธรรมะความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขัดเกลาแก้ไขปัญหาของใจจึงว่าเรื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นธรรมะเรื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นกิเลสเป็นคนละลักษณะส่วนใจของเรานั้นเขาไม่มีความคิดความอ่านอะไรไม่มีความคิดความอ่านไม่ใช่ไหวใจไม่รู้ไม่ใช่ใจไม่มีใจมีอยู่ใจคือความรู้ในระหว่างนะที่เป็นธรรมชาติของใจนั้นเขามีความรู้อยู่เฉยๆมีความรู้อยู่เป็นปกติของเขาจึงเรียกว่าใจคือธาตุรู้หรือความรู้ความคิดความอ่านทั้งหลายเกิดจากใจใจนี่หลักไปคิดไปอ่านถ้าหากว่าใจของเรามีธรรมะเป็นหลักความคิดความอ่านนั้นก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคมส่วนรวมทั้งหลายแต่ความคิดของเราเกิดจากใจเกิดจากกิเลสที่แอบแฝงฝังนั่นอยู่ในจิตในใจมีการแสดงออกมาเป็นความคิดขึ้นความคิดนั้นเป็นไปเพื่อการแสวงหาทั้งนั้นเพราะเจตมันหิวทุกอย่างรูปมันก็หิวเสียงมันก็หิวกลิ่นมันก็หิวรสมันก็หิวการสัมผัสมันก็ต้องการจึงว่าความคิดอันเกิดจาก ทำด้วยอำนาจของใจคิดไปเพื่อในการที่จะแสวงหาทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็เรื่องของเกศจึงเป็นคุณลักษณะลักษณะของเกศเป็นไปเพื่อการแสวงหาธรรมตัณหาก็คือความแสวงหาเรื่องของธรรมะก็คือการที่จะปล่อยจะวางที่จะถอดจะถอนมีเรื่องของธรรมะเป็นอย่างนั้นท่านจึงสมมติว่าเป็นสติสมมติว่าเป็นปัญญาปัญญาคือความคิดที่เกิดจากใจที่เป็นธรรมในเมื่อใจเป็นธรรมความคิดออกจากใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาปัญญามีการคิดการอ่านไปอย่างไรคิดความคิดความอ่านนั้นเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาใจแก้ปัญหาใจที่ไปติดไปข้องไปแก้ปัญหาใจที่ไปยินดีและยินร้ายแก้ไปปัญหาไปใจที่แก้ปัญหาใจที่ไปรักไปชังคำว่าปัญญาปัญญาก็เกิดจากใจที่มีธรรมะเป็นหลักของเป็นหลักฝังลึกอยู่ในจิตในใจในเมื่อมีธรรมะฝังอยู่ในจิตในใจนี่ความการแสดงออกของจิตของใจก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ของใจและเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นประโยชน์จนกระทั่งวงการพระศาสนาประเทศชาติแต่ความคิดอันถูกจากเหตุนั้นเป็นไปในลักษณะที่จะบั่นทอนอย่างเดียวนี่ทำลายลบล้างจนกระทั่งตนเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ความร้อนรนทวนทวายด้วยอำนาจของกิเลสมันแผดมันเผาโดยอำนาจของกิเลสมันร้อนแล้วก็ไปหาเชือกข้างนอกมาในเมื่อไฟมันเจอเชือกมันก็ลุกขึ้นมานี่จริงเรียกว่ามันมีแต่ที่จะแผดเผาหากิเลสในจิตในใจดวงใดที่จะเมตตาสงสารในใจที่เกิดปัญหามันแอบแฝงอยู่นั่นมีแต่ที่จะทำลายอย่างเดียวยิ่งว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการที่จะทำลายตัวที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั่นเองการที่จะมีโอกาสทำลายตัวอันตรายตัวกิเลสที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะที่เป็นสปายะและอาศัยเสนาสนะที่สปายะด้วยเสนาสนะสปายะก็หมายถึงสถานที่สงบวิเวกหลีกเล้นมีโอกาสได้ประกอบความภาคความเพียรมีโอกาสได้เดินจงกรมนั่งภาวนาได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญท่าที่สถานที่สงบวิเวกไว้มากจึงว่าใครมีความประสงค์ที่จะปลิดที่จะรีเล่นไปหาประกอบความภาคความเพียรในสถานที่สงบวิเวกอันนั้นก็ให้พิจารณาตามอัธยาศัยใครยังไม่สะดวกในการที่จะรีเล่นไปตามลำพังอันนั้นในมัสยิดนาสนะพออยู่พออาศัยและก็สะดวกสบายในการประกอบความภาคความเพียรก็อยู่กันไปถึงจะมากกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็ต่างมุ่งในการที่จะทำลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจนี่เรียกว่ามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าข้าศึกก็หมายถึงตัวอันตรายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ใจหรือจะหมายถึงคำว่าพวกกับกิเลสก็ไม่ผิดหรือว่ามุ่งในการที่จะดับฟืนดับไฟดับฟืนดับไฟที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันหมดมันสิ้นอันนี้จะพูดอย่างนี้ก็ถูกถึงว่าจะมากกันมีความประสงค์มีความต้องการมีการกระทำมุ่งเป้าหมายอันเดียวกันนี่ก็มีแต่จะส่งเสริมกำลังของกันและกันให้มีกำลังมีความขยันความหมั่นความเพียรยิ่งขึ้นไปมากกันก็ไม่เสียหายอะไรเหมือนกับพายเรือพายเรืออย่างนั้นถึงจะมากคนกันก็ไม่เสียหายอะไร ก็ต่างก็ช่วยส่งเสริมกำลังของกันและกันรวมพลังให้มีเป็นพลังยิ่งขึ้นไปรู้ว่าก็สามารถที่จะพุ่งไปถึงจุดหมายไปเป้าหมายได้ถ้าว่ามากกันต่างคนก็ต่างนี่อยากพายก็พายไม่อยากพายก็เอาตีนไปลาไปลาน้ำถ้าอย่างนั้นมากกันอันตรายเราไม่ต้องการให้อันตรายเกิดขึ้นสิ่งใดเป็นอันตรายก็อย่าทำเป็นคนที่เอาตีนลาน้ำมันขี้เกียจก็ต้องให้มันก็นะมีขี้เกียจก็ต้องแก้วมันขี้มันเช่ามันขี้เกียจสักขนาดไหนก็ต้องพายเพราะในวงการนักบวชในวงการพระศาสนาเป็นวงการที่จะต้องตะเกียกตะกายเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายในที่นี้ความขี้เกียจก็ต้องการให้ผ่านไปให้ผ่านความขี้เกียจไปการเห็นแก่หลับแก่นอนก็ให้ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องทวงเครื่องดึงทั้งนั้นไม่ให้บรรลุเป้าหมายได้ในเมื่อไม่กำจัดเครื่องทวงไอ้เครื่องผูกเอวไอ้ทวงเครื่องไอ้ผูกไอ้ทวงเครื่องดึงนี่ก็พูดถึงรั่วก็สามารถที่จะพุ่งไปได้หรือเล่นไปได้ในเมื่อมีการพยายามที่จะเกี่ยวไปหรือพายไปจึงให้พากันให้พากันตั้งใจให้พากันมุ่งมั่นอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายนอกเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายนอกคนภายนอกคนโลกก็สนใจกันมากแล้วนี่นี่เราเป็นคนภายในเป็นคนวงในเป็นวงในในสถาบันของนักบวชเรียกว่าวงในสถาบันของนักบวชสถาบันของนักบวชมีอยู่สองอย่างนักบวชร่างกายนักบวชจิตใจนักบวชร่างกายก็หมายความว่าคนผมเอาผ้านั้นอันนี้มาห่มแล้วก็ตั้งใจปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยในปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในลักษณะนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มยอมรับของทั้งคณะสงฆ์ว่าเป็นผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งใจนี่เรียกว่าบวชกายเรียกว่าชนบวชใจนั่นเป็นอีกลักษณะหนึ่งบวชใจก็หมายความว่าบวชออกจากเครื่องบวชออกจากของร้อนทั้งหลายรูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนทั้งนั้นนี่บวชใจก็หมายถึงว่าเอาใจพยายามที่จะเอาใจออกจากของร้อนนั้นนั้นทำไมจึงว่ารูปของร้อนนี่ถ้าเห็นรูปถ้าหากว่านี่เกิดความยินดีขึ้นมามันก็คือความกระทะกระสับกระส่ายนั่นความร้อนมันเผาเกิดความยินร้อนร้อนอันยินไล่ขึ้นมามันก็กระสับกระส่ายร้อนรนนั่นความร้อนมันเผาความร้อนไอ้อารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนทั้งนั้นแต่อารมณ์ที่ชอบใจลูกที่ชอบใจลูกที่ไม่ชอบใจไอ้ในลูกไม่ชอบใจมันเผาจิตเผาใจได้ทั้งนั้นนี่ละนักบวชก็มุ่งในการที่จะสลัดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันหลุดออกไปด้วยความเพียรด้วยความพยายามการที่จะสลัดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจให้หลุดออกไปนั่นต้องอาศัยความสำรวมทางตาตามองอะไรก็สำรวมเพราะความเคยชินของเราเคยชินในการที่ปฏิบัติรู้ว่าคอยตามกิเลสอยู่ตลอดเวลาตามันเห็นให้ใจมันอยากดูอะไรกิเลสมันอยากดูอะไรตามันก็บางทีสิ่งที่เขานั่นได้อยากดูนั่นเขาปิดมันก็ยังอยากตามันก็อยากดูด้วยอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้ตาสายไปในทางที่มันต้องการมันเป็นอย่างนี้นี่ต้องสำรวมให้ดีต้องตายนี่นี่สิสำรวมให้ดีสำรวมตาให้ดีสำรวมหูให้ดีสำรวมจมูกให้ดีพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ให้ดูไม่มีความจำเป็นไม่ให้ไม่ใหญ่ไม่ให้ฟังถ้าก็มีความจำเป็นไงใหญ่จะทำยังไงไม่มีความจำเป็นใหญ่จะรู้ก็ให้ดูแต่อย่าให้แต่อย่าไม่พูดไม่เกี่ยวข้องไม่พูดไม่สนทนาด้วยมีความจำเป็นจะสนทนาจะทำยังไงก็สนทนาก็ให้มีความสำรวมให้ดี คือมีสติตั้งความสำรวมไว้ในใจอันนั้นสักแต่ว่ากองกระดูกเท่านั้นอันนั้นน่ะสักแต่ว่าหนังหัวเนื้อหุ้มกระดูกเท่านั้นทำความสำรวมไว้ให้ดีในลักษณะนี้จึงเรียกว่าทำความสำรวมไว้ให้ดีถ้าหากว่าไม่ทำความสำรวมอันนั้นเราก็จะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั้นน่ะจะกลายเป็นของร้อนมาเผาจิตเผาใจจึงว่าชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้อยู่ตลอดต้องต่อสู้หนักและต่อสู้อยู่ตลอดกาลเพราะกิเลสมันไม่ได้พักร้อนกิเลสมันไม่ได้พักร้อนกิเลสมันไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ในเมื่อกิเลสมันไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์และมันไม่พักร้อนอย่างนี้ด้านนักปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสจะไปพักร้อนได้อย่างไรจึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีความพยายามมีความเพียรความพยายามก็ให้ติดต่อนี่ตรวจดูเสมอความเพียรของเราแต่ละวันที่ผ่านมีผ่านมามีความบกพร่องอย่างไรมีความบกพร่องตรงไหนนี่ความบกพร่องนั้นมีลักษณะอย่างไรในเมื่อเราเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขความบกพร่องแก้ไขที่เราบกพร่องนั้นให้หมดจากความบกพร่องไม่ให้มีความบกพร่องอย่างนั้นอีกนี่จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติมาผู้มุ่งในการที่จะก้าวหน้าถ้าหากว่าไม่มุ่งในการที่จะแก้ไขไม่ตรวจดูความบกพร่องของเจ้าของแล้วจะก้าวไปได้อย่างไรในที่สุดมันก็ย่ำอยู่ก็ที่การย่ำอยู่ก็ที่ก็คือการถอยหลังนั่นเองเมื่อถอยมีแต่ถอยหลังนี่ในที่สุดมันไปมีไปสะดุดอะไรสักหน่อยมันล้มกิเลสมันก็เหยียบทันทีนะกิเลสมันคอยหาโอกาสอยู่เสมอมันไม่ได้เมตตาปราณีแม้แต่จะบำเพ็ญเป็นนักบวชคนที่สะเกตมันก็ไม่ยกไว้ให้มันเหยียดทั้งนั้นจึงว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มากๆค้าไอ้นี่จึงว่าในเมื่อใครมุ่งที่จะเป็นนักบวชให้รู้ไว้ก่อนว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตของนักต่อสู้เป็นชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากมากคำว่าทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็คือการต่อสู้กับกิเลสของเรานั่นเองคำว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรนี่ใบนี่อันนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสบายเพราะการเรื่องทำมาหากินมันจะยากอะไรแม้แต่สุนัขมันก็ยังทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและมันก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้เต่าของมันได้คนเราทั้งคนนี่การหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เป็นของยากเลยเห็นว่าโลกทั้งโลกนี่ที่เกิดมาจะสมมติเป็นสัตว์ใดๆนี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาสามารถทั้งนั้นถึงว่าไม่ใช่งานหนักงานหนักก็คืองานเอาชนะจิตใจของเรานี่งานหนักก็คือการงานที่เอาชนะกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่เอาชนะเขาให้ได้เหมือนกันนักต่อสู้นี่เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เอาจนกระทั่งคู่ต่อสู้มันต้องหามลงจากเวทีเอาขนาดนั้นจึงเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าชนะคู่ต่อสู้ได้ชนะข้าศึกคือกิเลสได้อันนั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากว่ายังเป็นนักบวชเฉพาะในคนผมแล้วก็ใหม่แล้วก็นุ่งใส่ผ้ากายผ้าไผ่ผ้าการสาวพัดอันนี้เป็นนักบวชรักนี่รักในเป็นนักบวชไม่เป็นนักบวชเฉพาะปลวกถ้าว่าเทียบในเป็นต้นไม้ก็ยังเป็นปลวกของต้นไม้ยังไม่เป็นกระพี้ยังไม่เป็นแก่นการที่จะทำให้เป็นนักบวชเข้าถึงกระพี้ก็หมายถึงว่ามีความสำรวมใจให้ยิ่งสำรวมใจให้ยิ่งใจของเรานี่อยู่ก็กายอยู่ก็ใจอยู่ก็กายอยู่ก็ใจอยู่ก็ใจอยู่ก็อยู่ก็กายอยู่ก็ใจนี่เรียกว่ารวมเข้าหาภายในคืนในหนังในตัวเข้าไปจนกระทั่งมีความแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันรวมเข้าทั้งจิตนี่ยังเรียกว่าเป็นนักบวชที่ของทั้งแก่นักบวชกับพี่มันก็ให้นักบวชนักบวชปลวกก็ไม่เป็นมันก็อยู่ก็ปลวกอยู่ก็ผ้าพันท่อนสบายนักบวชที่เข้าถึงเป็นนักบวชกับพี่ก็หมายถึงว่าเป็นนักบวชที่มีศีลสมบูรณ์สมบูรณ์ มีความสังรวมในกายในใจถ้าความสังรวมในกายในใจเรียบร้อยนี่ไม่ออกจากกายไม่ออกจากใจของเรานี่เป็นนักบวชที่เข้าถึงกับพี่กับพี่ก็เป็นประโยชน์สามารถทำบ้านทำเรือนได้เหมือนกันนักบวชที่เข้าถึงกันก็หมายถึงว่ารวมจิตรวมใจเข้าถึงใจรวมจิตรวมใจเข้าถึงใจก็เรียกว่าเป็นนักบวชเข้าถึงแก่นแก่นของนักบวชก็คือใจข้าก็คือการเข้าถึงใจนี้เองยังว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการเข้าหาใจนี่หมายถึงเข้าหาแก่นใจของเราก็มีทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงใจโทษเข้าถึงใจได้ก็เพราะมีเครื่องจิตขวางอยู่มากเครื่องจิตขวางคืออะไรก็คือสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราไม่ชอบใจเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องโลกทั้งหลายอันนั้นนะมันจิตขวางจิตใจไว้การจิตขวางกระแสของใจไว้ไม่ให้ส่องเข้าไปหาถึงใจนี่การปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดออกเสียซึ่งในเครื่องลุงลังที่ใจของเราไปหาเก็บนี่เขาหาอะไรเขาไปหาเก็บเอามาใส่จิตใส่ใจอันนั้นน่ะใช่ทำสลายออกไปสลัดมันทิ้งโยนมันทิ้งปล่อยวางให้หมดนี่ในเมื่อสลัดมันทิ้งปล่อยวางมันทิ้งโยนทิ้งให้หมดยังเหลือแต่ใจเรียกว่านักบวชเข้าถึงใจเรียกว่านักบวชก็มีหลายระดับนี่ในเมื่อเราเป็นนักบวชแน่นแล้วก็นักเราไปเข้าถึงความเป็นนักบวชลักษณะไหนนักบวชประเภทใดก็ให้พากันมองแล้วก็ให้พากันตอบตนเองในเมื่อตอบตนเองแล้วจะพอใจในการเป็นในนักบวชตาเพียงเปลือกหรือเพียงกระพี้หรือว่าแต่ต้องการจะเป็นนักบวชให้แก่นของนักบวชจริงๆอันนี้ก็ให้พากันพิจารณาจึงมาอยู่ด้วยกันมากๆต้องสร้างต้องระมัดระวังให้มากถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันมากความสงบระมัดระวังน้อยนี่มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในวัดได้เพราะคนหนึ่งน้อยหนึ่งคนหนึ่งน้อยหนึ่งสิบคน20คนมันก็หลายสิบขึ้นมาไอ้ความไม่สงบมันก็มากขึ้นจนว่าหลังจากการปัดตัดแล้วนี่หลังจากการปัดตัดแล้วพวกไอ้จิตญาณพอวัดใบใดไม่มีนี่อย่าไปมาหาอย่าไปอย่าดูอย่าเกี่ยวข้องถึงกันและกันทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนี่หัดเราให้มุ่งอยู่กับทางเดินจงกรมถ้าหากว่าเราไม่จริงจังหัดเราให้มุ่งอยู่กับทางเดินจงกรมแล้วกิเลสมันจะจูงจมูกพระกิเลสมันจะจูงหูพระนี่มันจะจูงไปไม่มีเป้าหมายจูงไปให้ละเลยจากข้อปฏิบัติจูงไปให้ละเลยจากการประกอบความภาคความเพียรนี่ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังความจริงจังนี่แหละเป็นการทำลายกิเลสตัวที่มันจะจูงเราไปในทางที่หละหลวมในข้อปฏิบัตินี่คำว่าฆ่ากิเลสต้องฆ่าทุกขั้นตอนความจริงจังความขยันความหมั่นความเพียรเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสทั้งนั้นต้องทำลายต้องตั้งแต่เลี้ยวล้อต้องทำลายแต่ไอ้พลทหารถ้าหากว่าพลทหารก็ไม่สนใจเราเป็นพลทหารมุ่งแต่ที่จะเอาจอมพลมันนี่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอจอมพลสักทีเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่พลทหารเพราะจอมพลของเขานี่เขาไม่ออกมาแสดงตัวง่ายๆดอกเพราะไอ้เขามีรูล้อมีไงไอ้หลบล้อมากต้องกำจัดมันแต่ริ้วล้อกำจัดมันตั้งแต่พลทหารกำจัดมันแต่ตัวเสนาไอ้ตัวน้อยๆตัวนี้ในเมื่อพลทหารตัวเล็กตัวน้อยมันหมดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปเจอหัวหน้านายทัพนี่ตัวหัวหน้านายทัพในจอมทัพได้นายเมื่อเห็นหน้าจอมทัพนายทัพเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็บิดคอมันทันทีนี่ของเรามีพร้อมแล้วมีพร้อมทั้งสติธรรมมีพร้อมทั้งปัญญาธรรมนี่แล้วเรื่องของนายทัพตัวกิเลสมันก็เรื่องของมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเรื่องของที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารอะไรจึงว่าตัวเสนาตัวนี้มันสำคัญไอ้ตัวหลวงน้องตัวนี้มันตัวสำคัญ แก้ไขเป็นลำดับเป็นลำดับละถอนเป็นลำดับลำดับในที่สุดก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงข้าแก่นของธรรมได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้แหละมันปกปิดธรรมแล้วมันปกปิดหัวหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะรู้หัวหน้าและไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับหัวหน้าและก็มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะหัวหน้าได
2: ้นี่
1: แม้แต่ลูกน้องของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะแล้วจะไปต่อสู้กับหัวหน้าเขาได้อย่างไรในที่สุดมันก็เป็นนักบวชเพียงแต่ปลวกของต้นไม้เอาไปทำสินค้าอะไรก็เป็นสินค้าที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะจะเอาไปทำบ้านทำเรือนก็ไม่ทำบ้านทำเรือนก็ไม่ได้จึงว่าพวกนี้จะมีการบวชกันผู้ที่จะบวชใหม่ก็ให้มีความระมัดระวังมีความสำรวมให้ดีอย่าปล่อยเจ้าไปเจ้ามองเองคำว่าศีลก็คือตัวของเราเนี่ยมีความระมัดระวังไม่ปล่อยตาไม่ปล่อยกิริยามารยาทศีลคือการไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยวาจาไม่ปล่อยใจศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ
2: ์
1: นี่คือศีลคือการสำรวมศีลนั้นไม่ใช่สอสระอีจึงเป็นศีลศีลก็คือกายของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีวาจาของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีใจของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีมีความสำรวมมีสติสำรวมนี่เรามีศีลแต่ศีล5ศีล8ศีล2ศีล10ศีล227อะไรก็ช่างศีลนั่นก็คือกายและจิตเท่านั้นศีล5ก็ถ้อยสิกขาบท5ไอ้5ศีล5ก็ไอ้ข้อห้าม5ศีลต่อก็ข้อห้ามทั้ง8ศีล10ก็ข้อห้าม10ศีล227ล้วนแต่เป็นข้อห้ามทั้งนั้นข้อห้ามอะไรข้อห้ามกายข้อห้ามใจห้ามกายห้ามใจวิธีการที่จะห้ามใจห้ามกายห้ามใจก็มีการมีสติดูแลกายดูเจริญใจของเรานี่เองเราเมื่อดูแลกายดูแลใจของเราไว้ดีแล้วกายของเราใจของเราก็ไม่ไปละเมิดสิกขาบทรู้โทษที่พระพุทธเจ้าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้ากำหนดเป็นโทษนั้นเราก็ไม่ไปละเมิด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ตามธรรมดาจิตย่อมเปลี่ยนความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างๆไปไม่มีสิ้นสุดคืออยู่ในบ้านในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆจิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าในเขาอันรกชัดหรือในที่เปลี่ยวๆเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นอุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทันกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิตซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลยซึ่งโดยมากก็เป็นเรื่องต่ำทรามที่จะคอยฉุดลากความประพฤติให้เป็นไปตามทั้งนั้นไม่ค่อยมีเรื่องอัดธรรมแฝงอยู่พอให้เกิดความสงบเย็นใจได้บ้างผู้ประสงค์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหลายจำต้องเป็นนักสังเกตจิตและฝึกฝนทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นตัวอย่างอันดีเลิศแก่หมู่ชนท่านที่ชอบอยู่ในป่าจนเป็นนิสัยนั้นความจริงแล้วความรู้สึกของคนเราย่อมเหมือนกันไม่มีใครคิดชอบขึ้นมาโดยลำพังว่าอยากอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆอันใครๆไม่พึงปรารถนาในโลกแต่ที่จำต้องคิดต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อความเป็นคนดีมีคุณค่าเป็นสง่าราศีแก่ตัวเองด้วยการคิดและทำที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจึงได้ฝืนใจทำดังงานต่างๆที่ชาวโลกทำกันมาประจำแผ่นดินความจริงไม่มีใครอยากทำให้ลำบากกายลำบากใจเลยที่ต้องทำก็เพราะความจำเป็นบังคับจึงต้องวิ่งวุ่นกันทั่วไปในโลกที่มีการกินอยู่หลับนอนเป็นนิสัยยิ่งการฝึกจิตใจด้วยแล้วถ้าท่านที่ยังไม่เคยทดลองดูจึงไม่ควรยกงานอื่นใดในโลกมาพูดว่าเป็นงานยากเผื่อเวลามาเจองานฝึกจิตเข้าแล้วจะฝืนทำงานนี้ต่อไปไม่ได้และอาจพูดว่าเป็นงานเพชฌฆาตหรืองานดัดสันดานไปก็ได้แล้วไม่อยากสนใจคิดจะทำงานนี้ต่อไปโดยไม่คำนึงผลที่จะเกิดจากงานนี้ว่าเป็นความวิเศษอัศจรรย์เพียงไรเมื่อพูดตอนนี้เราพอจะเห็นความรุนแรงเหนียวแน่นของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจว่ามีความเหนียวแน่นแก่นนักสู้นักทรมานสัตว์โลกเพียงไรขึ้นมาบ้างเพราะการฝึกจิตก็คือการกำจัดหรือขับไล่กิเลสออกจากใจนั่นเองผู้ขับไล่ก็ไม่อยากขับไล่ผู้เคยเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจคนและสัตว์มานานก็ไม่อยากออกเพราะไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายเหมือนอยู่บนหัวใจคนซึ่งได้รับความทนุถนอมปรนปรืออยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้อดอยากขาดแคลนอะไรได้ต้องการชมรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและอารมณ์ชนิดใดผู้รับใช้เป็นวิ่งเต้นหามาให้ชมทันทีไม่ชักช้าราคาค่างวดเท่าไรเสวยสุขเป็นที่พอกับความต้องการแล้วค่อยคิดบัญชีกันการคิดและการจ่ายค่าอะไรเท่าไรก็เป็นธุระหน้าที่ของผู้รับรองทั้งสิ้นเจ้าอำนาจไม่ได้อุทธรร้อนใจอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะเป็นคนใจเหล็กใจเพชรมาจากไหนที่จะมีแก่ใจฝึกจิตคิดขับไล่กิเลสเจ้าแสนคารมให้ออกจากใจได้ฉะนั้นการฝึกจิตเพื่อความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงว่ากิเลสเป็นข้าศึกแก่ใจจึงเป็นการฝึกยากเห็นได้ยากอย่างยิ่งควรเรียกว่างานฝึกจิตทรมานกิเลสเป็นงานยากฝากตายจริงๆไม่ใช่งานทำเล่นอย่างสนุกสนานดังเขาเล่นกีฬากันตามสนามบรรดาท่านที่สามารถรู้หน้าฆ่ากิเลสให้ตายจากใจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเป็นบุคคลพิเศษถ้าเป็นสามัญเราเกิดมีความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายจากใจได้แม้จะไม่เป็นบุคคลพิเศษดังพระองค์ก็ต้องเป็นบุคคลพิเศษในวงกิเลสทั้งมวลความอัศจรรย์แห่งความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายและความอัศจรรย์ของจิตที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสแล้วมีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นคือผู้เหนือโลกฉะนั้นการทำความพยายามทุกประโยคเพื่อการคว่ำวัฏฏะบนหัวใจจึงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความลำบากทรมานทุกด้านพระกรรมฐานที่ท่านฝืนใจอยู่ในที่ทรมานเช่นในป่าในเขาเป็นต้นจึงเป็นเหมือนอยู่ในที่คุมขัง กว่าจะพ้นโทษเครื่องจำจองจากกิเลสออกมาได้แต่ละรายก็แทบไปแทบอยู่นี่แหละการฝึกจิตเพื่ออัดธรรมจริงๆเป็นของยากอย่างนี้นอกจากอยู่ด้วยการทรมานตนแล้วการขบฉันก็ทรมานไปตามๆกันเพราะเป็นประโยคแห่งความเพียรด้วยกันที่ผู้หวังผ่านพ้นดงหนาป่าทึบคือความมืดมนจะขวนขวายทรมานเพื่อเป็นความดีอีกทางหนึ่งการฉันแม้หิวมากอยากฉันให้มากๆตามใจชอบแต่เมื่อคำนึงถึงทำแล้วก็จำต้องอดต้องทนฉันแต่น้อยเพื่อแบ่งให้ทางธาตุขันบ้างแบ่งให้ทางจิตใจบ้างพอพยุงกันไปตามสมควรพยายามฉันแต่น้อยอันเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับจริตของตนไปโดยสม่ำเสมอหากจะเพิ่มให้ยิ่งกว่านั้นในบางการก็ต้องทำความรู้สึกไว้เสมอไม่ลืมตัวมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวสลับกันไปธาตุขันก็ทรงตัวไปได้ไม่อ่อนเพลียจนเกินไปและไม่ถึงกับเกิดโรคภัยไข้เจ็บทำให้เสียการจิตอย่างน้อยก็ทรงตัวและเจริญขึ้นตามลำดับแห่งความเพียรที่สนับสนุนอยู่โดยสม่ำเสมอถ้าความสามารถพอวาสนาบารมีสมบูรณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ดังใจหมายเพราะอุบายวิธีทางความเพียรแต่ละประเภทช่วยส่งเสริมท่านที่ชอบอดอาหารตามนิสัยก็พยายามอดบ้างอิ่มบ้างผ่อนไปบ้างระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างตามแต่เห็นควรทางจิตก็ขยับความเพียรเข้าทุกทีเวลามีโอกาสทางธาตุขันก็ผ่อนลงเพื่อความเพียรได้ดำเนินโดยสะดวกจิตจะได้ราบรื่นแจ่มใสขึ้นไปเป็นระยะทางสมาธิก็เร่งในเวลาที่ควรทางปัญญาก็ขวนขวายไปตามโอกาสสลับกันไปท่านที่อยู่ในป่าในเขาในเงื่อมผาหรือในสถานที่ต่างๆก็ดีท่านที่ผ่อนอาหารก็ดีที่อดอาหารก็ดีซึ่งมีจิตมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันต่างก็อยู่ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาในอิริยาบถต่างๆกันคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมอใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกทางและสม่ำเสมอย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับสมาธิก็เจริญมั่นคงปัญญาก็แยบคายกว้างขวางออกไปทุกระยะสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาที่ใจดวงกำลังแสวงหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจความเกียจคร้านอ่อนแอความวอกแวกคลอนแคลนความวุ่นวายสายแสความมืดมนอนธการที่เคยมีประจำสามัญจิตก็ค่อยๆจางหายไปวันละเล็กละน้อยจนเห็นได้ชัดว่าหายไปมากเพียงไรเฉพาะผู้ทรมานใจเกี่ยวกับความกลัวกับผู้อดอาหารไปหลายๆวันตามจริตชอบและการทรมานตนด้วยการนั่งนานๆโดยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทั้ง3อย่างนี้ผลรู้สึกอัศจรรย์ผิดกับการทรมานอย่างอื่นๆอยู่มากแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาสตอนนี้จะอธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านดำเนินกันวิธีท่านฝึกทรมานใจด้วยอุบายต่างๆกันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะคิดหาอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งแปลกต่างกันไปเป็นรายๆบางท่านนอกจากไปอยู่ในป่าในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้วท่านยังคิดอุบายพิเศษเพื่อเหมาะแก่การสถานที่และเหตุการณ์ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นขณะไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วเวลาจิตเกิดความกลัวขึ้นมาในเวลากลางคืนท่านยังออกเดินเข้าไปในป่าอื่นๆได้อีกเพื่อทรมานความกลัวที่กำลังกำเริบโดยไปเที่ยวนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตามก้อนหินบนเขาบ้างนั่งอยู่หินดานกลางแจ้งบ้างเที่ยวเดินจงกรมไปตามที่ต่างๆอันเป็นทำเลที่เสือโคร่งใหญ่เคยเดินผ่านไปมาบ้างเป็นเวลานานๆส่วนจิตก็พิจารณาความกลัวความตายและพิจารณาเสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของน่ากลัวบ้างพิจารณาตัวเองบ้างว่ามีอะไรแตกต่างกันถึงได้กลัวกันพิจารณาแยกขยายไปตามส่วนที่จิตสำคัญไปต่างๆเช่นเสือมีอะไรน่ากลัวบ้างถ้าพูดถึงฟันเสือฟันเราก็มีพูดถึงเล็บเสือเล็บเราก็มีพูดถึงขนเสือขนเราก็มีพูดถึงหัวเสือหัวเราก็มีพูดถึงตัวเสือตัวเราก็มีพูดถึงตาเสือตาเราก็มีพูดถึงลายเสือลายที่สักตามแขนขาหรือฝีไฝเราก็ยังมีพูดถึงหางเสือแม้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวส่วนเราจะกลัวหาประโยชน์อะไรพูดถึงใจเสือกับใจเราก็เป็นใจเหมือนกันยิ่งใจเราเป็นใจของคนของพระก็ยิ่งมีคุณภาพสูงกว่ามันเป็นไหน แม้อวัยวะส่วนต่างๆของเสือกับของเราก็มีสิ่งต่างๆแห่งธาตุเป็นส่วนผสมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกและยิ่งหย่อนกว่ากันพอจะให้กลัวกันเลยใจเสือเป็นใจสัตว์ส่วนใจเราเป็นใจพระและมีธรรมในใจจึงมีคุณภาพและอำนาจสูงกว่าเสือจนเทียบกันไม่ได้แต่เหตุไฉนจึงกลับลดคุณภาพและศักดิ์ศรีของพระลงไปกลัวเสือซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้มิเป็นการขายตัวซึ่งเป็นพระทั้งองค์ไปละหรืออีกประการหนึ่งพระศาสนาซึ่งมีความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสามแต่อาศัยพระขี้คลาดหวาดกลัวพายเกิดมลทินก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วยความเสื่อมเสียพระศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าของโลกทั้งสามเพราะความเห็นแก่ชีวิตมากกว่าธรรมนั้นไม่เป็นการสมควรเลยถ้าตายก็จัดว่าตายด้วยความอับเฉาเขลาปัญญาไม่มีความสง่างามในตัวและวงพระศาสนาเลยแม้แต่น้อยพระกรรมฐานตายแบบนี้เรียกว่าตายแบบขายตัวและขายพระศาสนาตลอดวงปฏิบัติทั่วๆไปมิใช่ตายแบบนักรบในสงครามซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อกรรมและอาถรรพ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์จึงไม่ควรตายแบบนี้แต่ควรตายแบบนักรบจบชีวิตในสงครามด้วยความกล้าหาญชาญชัยจะเป็นการทรงเกียรติของตัวและ

ตนและพระศาสนาเพราะความกลัวก็ทราบกันในคืนวันนี้และเดี๋ยวนี้จงพิจารณาจนถึงขั้นแตกหักกันณบัดนี้ขณะที่พิจารณาวินิจฉัยกันอยู่อย่างวุ่นวายและแยกธาตุแยกขันธ์แยกความกล้าความกลัวออกหามูลความจริงอยู่ด้วยความพิถีพิถันมั่นใจนั้นใจเกิดความรู้ความเห็นไปตามปัญญาที่พร่ำสอนไม่ขาดพักขาดตอนจนเกิดความสงบเย็นใจและหายกังวลในเวลานั้นผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาสัญญาอารมณ์ที่เคยสำคัญมั่นหมายไปต่างๆได้หายไปหมดมีแต่ความสงบสุขของจิตปรากฏอยู่อย่างสง่าผ่าเผยจิตเกิดความเชื่อในเหตุคือการพิจารณาว่าเป็นทางให้หายความวุ่นวายสายแสและความหวาดกลัวได้จริงและเชื่อต่อผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเป็นความสงบสุขอย่างแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่ยังไม่เคยพิจารณาโดยถือเอาความกลัวเป็นสาเหตุนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านใช้กำจัดความหวาดกลัวจนเห็นผลประจักษ์แต่ในขั้นเริ่มแรกหัดทำกรรมฐานท่านใช้บริกรรมภาวนาด้วยทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเวลาที่ความกลัวเกิดขึ้นมากกว่าใช้วิธีพิจารณาและได้ผลเป็นความสงบหายกลัวได้เช่นกันเป็นแต่ไม่ได้อุบายแยบคายต่างๆจากการพิจารณาเท่านั้นบางท่านเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งอยู่ในมุ้งท่านก็เลิกมุ้งขึ้นเสียแล้วนั่งอยู่เพียงตัวเปล่าแม้มีเหลือบยุงมากัดบ้างก็ทนเอามีแต่ตั้งหน้าภาวนาด้วยวิธีต่างๆที่จะเอาชนะความกลัวในเวลานั้นให้ได้จนชนะได้จริงๆถึงจะหยุดพักผ่อนจิตที่สงบลงด้วยการฝึกทรมานเพราะความกลัวเป็นเหตุรู้สึกว่าสงบได้ละเอียดและนานกว่าการภาวนาธรรมดาอยู่มากขณะที่จิตสงบอย่างละเอียดเต็มที่ในเวลานั้นกายหายจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกระงับจากการสัมผัสกันจนกว่าจิตถอนขึ้นมาจึงจะทำงานต่อไปความเป็นอยู่ของจิตที่ระงับจากการใช้อายตนะคล้ายคลึงกับขณะหลับแต่ไม่ใช่หลับขณะหลับมิได้มีความแปลกประหลาดใดๆแสดงออกในเวลานั้นแต่ขณะจิตสงบเต็มที่มีความแปลกประหลาดแสดงออกอย่างเต็มตัวและมีความสักแต่ว่ารู้ประจำความสงบอยู่ในขณะนั้นความหลับธรรมดาที่ทั่วไปยอมรับผลของมันนั้นต่างกับความสงบจิตอย่างละเอียดที่ผู้นั้นยอมรับผลจากสมาธิภาวนาของตนผลนั้นทำให้ติดใจอะไรอาวรณ์อยู่เสมอไม่จืดจางผลนี่แหละที่ทำให้ผู้เคยได้รับเกิดความมั่นใจและกล้าหาญต่อวิธีฝึกทรมานตัวตามแบบนี้ในวาระต่อไปผู้ที่เคยประสบผลมาแล้วแม้ความกลัวจะเกิดขึ้นมากมายเพียงไรก็ไม่มีความย่อท้อและยังถือความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทรมานทั้งความกลัวและกว่าเอาชัยชนะมาครองอย่างองอาจดังที่เคยประสบมาอีกด้วยนี่แลเป็นสาเหตุให้ท่านเสาะแสวงหาแต่ที่กลัวๆเป็นที่บำเพ็ญที่กลัวมากเพียงไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปพักบำเพ็ญอยู่ที่นั้นเพราะการฝึกทั้งที่ใจกำลังแสดงความผ่านผลอยู่ด้วยความกลัวจนเกิดความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมาด้วยอุบายสติปัญญาที่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของใจเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่แล้วอย่างเต็มใจที่ว่าสถานที่น่ากลัวนั้นน่ากลัวจริงๆเพราะเป็นป่าเสืออาศัยอยู่เป็นประจำและชอบเดินเที่ยวหากินผ่านไปมาอยู่เสมอบางแห่งแม้กลางวันแสกๆเสือยังเที่ยวไปมาก็ยังมียิ่งกลางคืนไว้แล้วก็เป็นทำเลเที่ยวของมันโดยสะดวกและไม่ค่อยกลัวคนด้วยผิดกับเวลากลางวันอยู่มากเป็นเพียงมันไม่ค่อยสนใจกับคนนักเท่ากับสัตว์ที่เคยถือเป็นอาหารของมันจึงแม้เดินผ่านไปมาแถวบริเวณที่พักอยู่ก็เป็นเหมือนไม่มีถ้ามันไม่ร้องครางขึ้นให้ได้ยินแต่สัญชาตญาณที่เคยมีประจำนิสัยมนุษย์มาดั้งเดิมว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายก็ยอมอดคิดและกลัวไม่ได้เพราะขณะที่ก้าวเข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นก็รู้สึกตัวดีอยู่แล้วว่าไปอยู่ดงเสือใครจะหันทำตัวเฉยๆเหมือนอยู่ในตลาดได้ก็จำต้องคิดระแวงและกลัวมันอยู่โดยดีพระธุดงค์ที่ท่านเก่งท่านก็เก่งจริงน่าเคารพเลื่อมใสมากคือขณะเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่รอบๆ บริเวณที่พักท่านยังเดินจงกรมเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกถามท่านก็ตอบอย่างสบายและมีเหตุผลน่าฟังมากเช่นถามว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายกัดได้กินได้ทั้งสัตว์ทั้ง

0: นเคยได้ยินเสือกัดและกินคนอยู่เสมอแต่ทำไมท่านจึงเดินจงกรมเฉยอยู่ได้ท่านมีคาถาอาคมใส่กุญแจปากเสือให้อ้าปากกัดกินคนไม่ได้อย่างนั้นหรือถ้ามีก็ขอเรียนบ้างเผื่อเวลาเข้าป่าเข้าเขาจะไม่ต้องกลัวเสือกลัวหมีมากัดมากินจะได้ภาวนาสบายหายกลัวเสียบ้างเท่าที่ไปอยู่ป่าเขาด้วยความลำบากอยู่เวลานี้ก็เพราะความกลัวอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่กลัวเพราะมีคาถาปิดปากป้องกันไม่ให้เสืออ้าปากกัดกินได้ก็แสนจะสะดวกสบายท่านก็ตอบอย่างสบายว่าเสือมันก็ร้องอยู่โน่นส่วนเราก็เดินจงกรมอยู่นี่ซึ่งห่างไกลกันเป็นเส้นๆหรือเป็นกิโลเมตรก็ไม่ทราบจะกลัวหาประโยชน์อะไรถ้ามันเข้ามาร้องครางและทำท่าจะตะครุบเรากินเป็นอาหารจริงๆก็พอจะคิดน่ากลัวมันบ้างเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงมันร้องไปตามภาษาสัตว์ที่มีปากไม่เห็นมาทำท่าอะไรใส่เราพอจะน่ากลัวพูดถึงคาถาต่างๆใครก็มีอยู่ด้วยกันถ้าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่คนแบบท่านแม้จะไปเรียนคาถามาจากท้าวเวสสุวรรณบนสวรรค์ก็เถอะพอเข้าไปป่าได้ยินเสียงเสือกระหึ่มเท่านั้นก็จะพาคาถาวิ่งอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นแหละคาถาจะเก่งขนาดไหนก็ต้องถูกคนขี้ขลาดกลัวตายพาวิ่งจนสบงจีวรหลุดขาดคาถาอาคมหลุดหายไปไหนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแน่นอนผมแม้มีคาถาป้องกันอยู่บ้างก็ไม่คิดจะให้คนแบบท่านกลัวจะเอาคาถาผมไปฉิบหายป่นปี้ไม่มีเหลือคาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนมีปืนอยู่บนบ่าเวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมนะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมมาข่มขู่เสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความกลัวอันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดวันตายคิดแล้วน่าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตนก็มีคนคอยกลัวอำนาจนับว่าเสือดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนคาถากับท่านแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนานท่านที่ฝึกจิตดวงเคยผาดโผนโลดเต้นเพ่นพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นจิตที่เชื่องชินต่อเหตุผลอัตธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์ขกรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายจ่ายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยะถาบูลกังปัสเซยะถาปัสเซมรีจิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมัจจุรายานปัสสติแปลความว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปหนุ่งเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าหนุ่งเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาตและวิญญาณวาตมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาตวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมติโวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองโพลาริตี้คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมาย2อย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะ relative และโลกุตระ absolute เป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกพวกที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมาธยมิกกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงชื่อว่าได้รู้พระปัญญาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บรมสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยอารมณ์ทั้งปวงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายา ากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทะคือว่าวิญญาณ consciousness อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงอันสูงสุดนอกนั้นไม่จริงโลกเป็นมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงความฝันอันยืดยาวเท่านั้นวิญญาณวาทะไม่ยอมรับว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงมันเป็นเพียงการแสดงออกของวิญญาณอารยะวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วเลยทีนั้นคือวิญญาณอันบริสุทธิ์ pure consciousness พระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาราม

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จะยังไงก็ตามสู้กลัวไม่ได้กลัวมันมองไปสู่สายตาไม่จะสำเร็จภาคภาวนาทั้งนั้นนะมองไปที่ไหนมีสู่สายตาดังนั้นท่านก็เลยเล่าท่านเล่าเรื่องช้างให้ฟังท่านอยู่ไทยมันคุ้นกับคนช้างแปลกนี่ละคือมันมาหากินเรื่อยๆที่บริเวณวัดว่างนั้นนะท่านเล่าครบขันดีนะเวลาเขามาเขาก็เพ่งผ่านมาหากินตามแถวนี้นะมาเขามากุฏิพระเขาอบหัวชนกุฏิพระช้างนั่นน่ะมันมามันก็ไปชนกุฏิพระนี่พระท่านอยู่ในกุฏิจริงนี่จึงมันเป็นเรื่องที่ขบขันดีนะมันเดินเข้าไปมันก็เอาหัวชนกุฏิพระคอมเข้าไปนี่พระท่านก็อยู่ข้างในห้วยก็จะทำอะไรจริงท่านโผล่มามันก็ยืนตั้งกายมาช่างก็อย่าทำแรงมันไปที่เดี๋ยวกุฏิเราล้มนะแต่นั่นมันก็หันเรามันก็กลับนั่นเห็นไหมมันขบขันดีนะมันเป็นไปได้หรือมันก็เป็นไปอย่างนั้นอยู่ว่าถ้าอยู่ในกุฏิมันไปมันก็ไปชนกุฏิพระคอมเข้าไปมันก็แรงช้างมันไม่ใช่แรงหนูนี่วะมันชนเบาๆมันก็คอมเลยท่านก็อยู่ในกุฏิหนูเฮ้ยก็จะทำแรงกันไปที่เห็นว่ากุฏิล้มนะถ้าท่านเปิดประตูมาก็ยืนจังกาเมื่อทำอะไรอย่างนี้ล่ะเขากลับแล้วก็ไปท่านอย่างนั้นนะมันเหมือนคนคือช้างเหล่านี้อาศัยพระอยู่ล่ะที่นั่นที่นี่เป็นทำนองนั้นเขาจะออกไปทำนองนั้นไปทำนี้ไปหากินพวกใบไม้อะไรเฉพาะอย่างยิ่งก็ไผ่มันอยู่ข้างๆถ้ามันจะไปหาสิ่งอะไรที่มันคุ้นกับพระสะพอจนกระทั่งไปแล้วไปชนกุฏิพระพระก็บอกก็จะทำยังไงไปที่เดี๋ยวกุฏิเราล่มแล้วออกมาเปิดประตูออกมาก็ยืนจังก้าวเราเรียกเขาก็ถอยกลับไปเลยเขาไม่ทำไมอย่างนั้นแล้วนี่แปลว่าเขาตายใจเขาอาศัยพระมานานยังมีนานไม่ใช่ธรรมดาเขามาเรื่อยๆมาที่นี่ที่สำนักไหนสำนักไหนทราบว่าเขาไปที่นั่นเขารู้ตัวตั้งว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนนะคือพวกกอไผ่พวกอาหารมันอยู่บริเวณนะพวกกอไผ่เขาไปหากว้านกินใบไผ่หาหญ้าอะไรมันสดเขียวเลยหากินเข้าไปมานั่งไปก็ไปคิดสนุกไงรู้ไปชนกุฏิป้าต้องว่าอยู่หินดานเลยนะไปชนเลยเขาอ้อมเข้าไปท่านอยู่ในกุฏิโอ้ยเขาจะทำแรงกันไปสิกุฏิเดี๋ยวกุฏิขังเงาเขายังยืนยังกล้าท่านเปิดประตูมาเขาก็ยืนนั่นอยู่ไม่ทำอะไรแรงนักหรอกเขาก็ถอยแล้วก็ตัดธรรมดาธรรมดาเหมือนสัตว์เลี้ยงคนนะดูแล้วเขาทำให้เฉยเขาไม่มีอะไรถ้าก็มีอยู่นะถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวโอ้ยป่านนี้จะยังไม่นั่นละข้ามไม่ขงไม่น้ำขงกี่กี่ไม่น้ำขงเราไม่รู้จะเห็นใหญ่เลยสิทีนี้ท่านยังบอกว่าจะทำแล้วกันไปสิเดี๋ยวกุฏิหักท่านว่าท่านยังพูดสบายนะท่านเปิดประตูออกมายังยืนท่าอยู่จะทำเกินไปเนี่ยท่านว่างั้นเขาว่างั้นเขาหันหลังก็กลับไปพระต้องมีอะไรต้องน่าดูต้องพระใช่ไหมข้าก็ไม่กลัวก็อย่าทำแล้วกันไปสิเดี๋ยวกุฏิหักท่านว่างั้นเปิดประตูมาแล้วเขายังยืนตั้งตายอยู่ไปหรือว่าทำงี้สิท่านว่างั้นเขาก็กลับไปเขาอย่างนั้นนะเขาสนุกเขาไม่มีอะไรกับพระพระก็ไม่มีอะไรกับเขาแล้วก็อยู่กันสบายนะไม่เหมือนอย่างวันหลวงพ่อตันวันหลวงพ่อตันแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นบริเวณนั้นช้างมาหากินแล้วบริเวณนี้มันเป็นเหมือนเกาะที่พระอยู่แล้วบริเวณข้างนอกนั้นเป็นน้ำรอบไปหมดเลยช้างทั้งโถงทั้งโถงมาเล่นน้ำเลยเวลามันลงเล่นน้ำอะไรตั้งแต่สามทุ่มฟาดจนจวนสว่างมันถึงไปฮะเลยไปภาวนานี่ก็เลยคิดกันนะสิถ้าจะทำไงช่างมารบกวนมาหาที่สงัดแทนที่สงัดพอตอนค่ำประมาณนี้แต่ช่างมารบกวนทำไงวะโอ้ต้องหาปีบแตกมาสิหาปีบร้างมาเอาปีบร้างปีบแตกใช่ไม่ได้แล้วนั่นมาเวลาช่างมาก็ครอบปีบช่างก็หนีไปแล้วก็ได้ภาวนาว่าไงนะพอท่านก็บอกโยมเขาโยมเขาก็หาปิ๊บแตกมาให้แล้วทีนี้เวลาได้มาแล้วองค์ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปิ๊บแตกไปที่นี่เอาไปแฝงไปที่นั่นพอช้างเข้ามาเล่นน้ำเต็มที่แล้วตรงนั้นก็แป๊ะไปบอกวิ่งที่นี่ก็แป๊ะไปวิ่งที่นี่ฉันจะก็แป๊ะช้างวิ่งวนอยู่บริเวณนั้นไปชนตะกุฏิพระ จนเอากระสอบผ้าอยู่ในกลางนั้นนะใส่สะโกนวุติกันผ้าก้นผ้าก็ร้องก้าวชาก็ร้องโก้ไปนั่นแหละตรงนั้นแหละคือช้างก็ตื่นคนก็ตื่นผ้าอยู่ในกุฏิช้างมันวิ่งหนีตายเข้าใจไหมไปที่ไหนก็มีแต่เป๊ะเป๊ะก็ไม่ทราบใจไปทางไหนมันปีมันรอบด้านเนี่ยพระพระนี่รู้แหงไปที่ไหนก็มีแต่เป๊ะเป๊ะวันนี้อยู่เป๊ะเป๊ะนี่หลบนี่หลบนั่นไปเลยไปชนกุฏิพระก็ตอบพระเนี่ยพอมันก็ไปแล้วพระก็ร้องโก้ไอ้ช้างก็ร้องโก้ไอ้ใหญ่เลยเนี่ยพุทธวัดหลวงพ่อตันแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นบ้านไปหมดแล้วดงมันไม่มีความหมายหรอกไม่มีเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: งานเนี่ยครับตอนนี้อย่างพูดชื่อไม่นะก็พูดบวกกันใหม่ก็พี่มันยากไปผมที่ไ
3: ปแล้วก็ว่ามันยาก
2: วัดเรื่องวัดที่พระทราบวันนี้มันจะมีปัญหากับพวกแย่ไหมมันก็มีพวงเงินมาเขากันก็มี
3: เอาเงินมาหรือ
2: เ
3: ปล่า
2: เอาเงินมาให้ขุดไปทางครับเอาเงินมาให้ขุดแต่เขากันเลยมันยากให้ผมมันผมก็ให้ผมเอาให้รับพวงมาเพื่อนรับไว้เราก็พนุษย์ทำไงจะพันพวงเราเขาเนี่ยเป็นกรรมมึงก็หลวงพ่อไปแก้ปัญหาเพื่อนเพื่อนให้เจ้ากันป่ะ
3: เอาเอากันมึงจะไปเบิ้งกับมึงนะ
2: ใช่ครับ
3: มึงจะไปเบิ้งกับมึง
2: ไปกี่คำมึง
3: เ
2: ออโอ้ยจะตุ่นตัวครับ
3: แล้วจะไปตอนไหนอ่ะ
2: ครับ
3: ฟังกันพระพระพระว่าไปตอนนี
2: ้ตอนไหนผมพวกผมจะลอกกันชายใช่ไหมล่ะครับ
3: เมื่อ
2: โอ้ยจะตุ่นตั
3: วไปออกไปตอนไหนอ่ะสายข้างไปตอนไหนออกไปตอนไหน
2: ออกไปไปเงี้ยน้องคุณขับเป็นร่างทางลาดยางไปถึงป้าเจ้าเลยครับพุทธพุทธถึงยัง
3: ไปไปหาน้องคุณไปเขาน้องคุณบอก
2: ขับน้องเลี้ยงน้องคุณเงียบไปทางลาดยาง
3: เลยเนี่ยขับไปน้องเลี้ยงน้องคุณฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็ตัดไปเรื่อย
2: สิฮะตัดเลยไปทางดำไปหอดป้าเจ้าเลยครับยังอยู่ในหน่อยพุทธถึงกันเป็นทางแดงอยู่แล้วครับไปถึงอาจารย์ทุกใจ
3: เขาเลยเออใช่เพื่อนเนี่ยว่าทำไมด้วยเนี่ยมาติดต่อมาขโมยมารักษาคุ้มนี่นั่นเราที่นี่ติดต่อหลายหนมันนี่เอาแล้วที่มือนี่จ่อแล้วทั้งนั้นหาไม่ว่าจะเตรียมปลูกกุฏิแล้วมันจะเตรียมแต่งงานแล้ววันพอเออหาไก่หากาหาผักหายามาเตรียมพร้อมเลย
2: โอ้ย
3: เป็นกรร
2: มเยอะครับยากอยู่ฮะมุจฉนึงกับนอนยกก็ไปพ้มถามว่าลูกว่ามีภาษีของพระไปใช้แล้วว่าเป็นหลวงปู่มันจัดอะเด็กมาคอยอยู่โอ้ยไปหาสร้างย่านโดนทับปลุกผู้กันจ่ายว่าผมไปยังผมไม่ไปหรอกวะไปใจลูกเขยขี่รถไปจงฮอดต้องตัวเราไปหาเพื่อนเราด้วยวะผมไปแค่เดียว
3: ว่ะเดินกันทั้งนี้ก็ร่างสร้างในวัด
2: ไปเห็นอยู่กับมากอาทิตย์ก่อนพวกผมก็ไปหาอาจารย์ก่อน
3: ตอนนั้นกว่าเขาเก่า
2: โอ้ยไปตามไปแล้ว
3: เขาถวายตะกุดตะเพื่อ
2: ครับผมปานนั้นเหรอครับว่าจะปาน
3: ว่าเดี๋ยวนี้ทั้งกว่าเขาเก่าวันเนี่ย
2: ครับ
3: เขาถวายอยู่ตะพันตะเพื่อโอ้
2: คร
3: ับ นั่นมันอะไรสองร้อยอะไรกว่าอะไรสองร้อยหกสิบอะไรยังพันแล้วยังถึงไม่ถึงถวายอยู่เดี๋ยวเน
2: ี่ยแต่ละที่กินไก่เป็นไม่ใช่เดินกินได้หลายเลยครับเดี๋ยวนี้ยก
3: ต่อคนใหม่มาแล้วคนมาครบกรรมทั้งวัดต้องรถไถแล้วตีรถนั่นรถยุบละทั้งมันจะวิ่งกันคุณบุกนั่งขันแล้วอยู่ให้บอกกับคุณว่าเพิ่งเอาตามคนประสงค์มาตามทั้งเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยเท่าไรเท่าไรพันตันข้างหน้าข้างหลังอะไรตัวบอกคนบุกจ้างกันนั่นเอามาแล้วข้างหน้าขันอะไรขันเยอะแล้วให้บอกอีก
2: ไปดิมาหลวงปู่จะไปหลวงปู่ไป
3: เขาไปแล้วมือทำไปแล้วเราหลวงปู่ไปตัววันจะมาขดวงไงเว้ย
2: ครับมันเกิดยังไงล่ะครับ
3: เพื่อนขดไงวงไงเว้ยหลวงปู่ไปมันจะขดไงวงไงวะ
2: คือถ้ามาขันมาถ้าคนมากมันเปล่าดีเด้อสักคนไหนคนมากมาถ้ามาขันมาเรียนถ้ามาขันคนละถ้าคนมากมาเลยมันเปล่าพูดได้เด้อสักคน
3: บอก
2: เ
3: ข
2: าอ
3: ย่าง
2: ไรบอกคนจะเอาไปหาเ
3: ธอเฮ้ยจำเป็นต้องไปใช้แล้วบอกให้บอกคุณเลยหรอกครับไปรถไปห้อกระไถนั่นก็เขาเล่นตัว
2: ครับเดี๋ยวรถแล้วครับนั่งรถมันห้อไปต้นใหม่แล้วครับแล้วท่านก็ผมก็ที่ล่าหลวงปู่ไปเนี่ยดอกครับล่าหลวงปู่ไป
3: ผมมาจังไก่ผมก็ได้ฟังฟังอะไรหรอก
4: ครับครับคร
3: ับ ใช้สายผมจะยังไป
4: ครับสั่งจะต้องเสียได้แล้วก็ยังไป
3: เคยเรื่องเหรอฮะ
4: มาจากอเมริกา
3: ก็จะไหนล่ะดูก่อนสิหัวเวียนอยู่แท้เว้ยก็เวียนไปเวียนมาคือห่างแห้วละหัวเพื่อนนี่ก็บ่ได้ติดขาว่าคุมนี่ผู้ใดก็ยังมักนะพ่อเว้ย
4: ครับครับแม่นแท
3: ้ผู้สาวคุมนี่ผู้ว่ายังมักอยู่อ่ะ
4: ม
3: ัน
4: เป็นพวกเครื่องนายบ่มือที่แล้วแล้ว
3: น
4: ายท่านนี่บ่ผมก็ยังบ่อยู่มันพ่อแม่พ่อดีเลยครับเพราะว่าโบราณว่า
3: โบราณว่ามันกระบวหายก็อยู่ตายจ้ะยิ่งว่าว่าดีเพราะเราโบราณ
4: หายมุ่นหลายเลยครับเพราะเขาที่ว่าหนึ่งหายมุ่นหลายหายอะไรก็ว่าเท่าไร
3: หายมุ่นหลายเขาใจมุ่นมรดกมุ่นนั่นหายจะมุ่นหลายดูไล่แต่ว่ามรดกมากสำหรับที่จะแจกจ่ายให้ลูกเจ้าล้านเหรียญมีเยอะความหมายว่างั้นว่างั้นดูเท่าไรเขาก็ไม่หนีเขาหวังจะเอามรดกด้วย
4: กันเลยว่าเดาครับแต่ว่าเด็กคนเดาม
3: ูลเขาเรียกมรดกมีมูลมั่งอะไรอย่างนี้เรียกว่ามรดกแหละภาษาทางนี้เขาเรียกมูล
4: ยากหลายครับสามปีแต่ผมมานี่เขาได้ว่าทั้งคนสองเสียสามปีตายไปแล้วสี่ละมูลมูลมาทั้งคนผมนี่ก็จะพยายามเลยจนว่าครับจนว่าสามปีมานี
3: ่ตายไปแล้วสี่
4: ตายไปแล้วสี่มูเ
3: จ้าเมื่อมันหลงคอผีปอบอกกันถึงท่านก็จะเป็นอะไรเรื่องวันนี้ใครก็อยากได้ละอยากได้ไปที่นั่นที่นี
4: ่
3: แต่มันก็ลำบากอย่างว่าลำบากอยู
4: ่ลำบากอยู่ครับไปแก้ปัญหาท่านไหนต่อผมนี่ผู้ที่จ่ายก่อนนี่ท่านมูจะแก้ว่าผมนี่ผู้ใหญ่เฮ็ดท่านเฮ็ดผมก็รับหลวงปู่ผมก็รับใครใช้เฮ็ดหลวงปู่บางไงแต่ว่าผมก็หลงจิต
3: มีอยู่ทั่วไปเรื่องการสร้างวัดนี่มันสร้างง่ายๆแหละแต่เราต้องคำนึงถึงผู้จะรักษาผู้ที่อยู่ครองวัดครองบาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากนะเพราะงั้นเราจึงไม่ได้รับส่วน4ส่วน5เหมอย่างปทุมธานีนั่นน่ะอยู่ๆเค้าก็มาตูมให้ก็พอดีได้อาจารย์เคลียร์มารักษาก็อย่างนั้นแล้วรับส่วน4ส่วน5ได้ไงถ้าที่ไปอยู่ก็ต้องเป็นที่แน่ใจพอสมควรอย่างน้อยเดียวก็พอสมควรมากกว่านั้นก็แน่ใจแล้วค้างบ้านนี้มากเองล่ะมากไปเองมันมีน้อยเมื่อไรนู่นตั้งแต่ถาวราผู้จะก่อจะแก้มากขึ้นเรื่อยอะไรชุมพลบ้านใต้หนองกองนาคูนไปนาคำน้อยเสิงเคิงภูผาแดงไพ่ทั้งนั้นแถวนี้จนไปถึงน้ำหนาวน้ำแหนวนู่นไปนู่นแถวนี้แล้วห่างไกลจากนี้ไปที่ไปอยู่ไปต่างจังหวัดก็เยอะนะทั้งอย่างจันทร์นะทางโน้นก็มีเยอะลูกศิษย์ไปจากวัดนี้จันทร์ท่านพระก็พระวัดนี้แล้วแต่ขนแหนงจากท่านพระออกไปอีกก็เยอะออกจากลานใหญ่ก็ออกจากวัดนี้วัดนี้หุ่นประทางบ้านสีชมพูชมแพวัดหลวงพ่อตันเหล่านั้นหลวงพ่อตันกับใครเป่าก็หมอมให้ไม่ใช่หลวงตาจะเป็นใครวะไปอย่างนั้นแล้วมันตาเป็นตาผ้าขาวมาด้วยเห็นภาวนาดีแล้วให้บวชเป็นผ้าขาวฝึกทรมานก่อนฝึกอบรมแล้วก็เราบวชให้เองเลยหลวงพ่อตันภาวนาดีตั้งแต่เป็นตาผ้าขาวอยู่นั่นนะผู้เฒ่าเราจึงได้บวชให้จัดบริขารให้เองจัดบวชเองถ้าพูดถึงเรื่องมากๆแล้ววันนี้สาขาวันนี้ไปทุกแห่งไปหมดแต่เรามันจำไม่ได้สิสั่งสอนพระมานี่มันเป็นโอ้มันเป็นหมื่นๆไม่ใช่พันๆนะสอนพระ40กว่าปีนี่แล้วสอนพระน่ะมากกว่าสอนโยมตั้งแต่เริ่มแรกที่อยู่ในป่าในเขามีแต่พระเข้าไปเกี่ยวข้อง ประชาชนเข้าไปไม่ถึงอยู่ในป่าในเขาลึกๆพระเข้าถึงทั้งนั้นน่ะพระครับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพทั้งนั้นเพิบเดียวเลยนะอย่างไม่มีปีมีคุยแล้วแบบเพิบเลยเถอะแต่ก่อนคนเดียวคนเดียวเราไม่ได้เคยสนใจว่าใครจะจดจ้องมองดูเรายังไงต่อไงไม่สนใจแต่หัวใจเจ้าของฮะเพราะงั้นไปไหนถึงไปองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวตลอดมาเลยทีนี้พอท่านมรณภาพเท่านั้นแหละก็เพิบเดียวเลยเถอะโอ้พี่เลือกยังไงกันเนี่ยขโมยหนีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนขโมยนี้มาจากหมู่จากเพื่อนมันไม่สะดวกสบายตามวาสนาอาภัพของเจ้าของถ้ามีหมู่เพื่อนมากๆมันไม่สบายภาวนาก็ไม่สบายอยู่ไม่สบายอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนสบายแน่เป็นงั้นวาสนาเป็นงั้นขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนทั้งคืนเงียบเตรียมของเปิดหนีทางด้านหลังไปเลยพระมากๆไม่สนใจบางทีกลางวันแสกๆเดินดูลาดเราองค์นั้นเดินจงกรมองค์นี้นั่งภาวนาเดินผ่านไปผ่านมาเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเออพอไปดูลาดเราเรียบร้อยแล้วออกปั๊บทางนี้ไปเลยเป็นอย่างนั้นนะไปเรื่อยขโมยเรื่อยไปได้สัก9วัน10วันเอาองค์นั้นโผล่ไปองค์นี้โผล่ไปเรื่อยนะอยู่ในป่าลึกขนาดไหนเราไปได้พระก็ไปได้ก็ลุ่มจนกระทั่งทุกวันนี้แหละสอนพระสอนเนรมาตั้งแต่พ.ศ.ก็เรียกว่า93มาแล้วปีมาจำย้อนมาจำพรรษาที่ท้องผืนก็พระตั้ง27 28องค์นึงเพื่อเราปรุงในใจแล้วนะว่าจะจำพรรษาที่ภูเขาถ้ำอะไรที่วาริจภูมิตั้งใจว่าจะจำพรรษาแล้วตั้งในใจนะแต่ยังไม่ได้ออกคำพูดเท่านั้นเองหาทำเลแล้วเหมาะสมตัวจวนเข้าพรรษาแล้วนี่เดือน8ขึ้นข้างขึ้นแล้วไปจากสุทธวาสลงจากวัดดอยธรรมเจดีย์ก็มาสุทธวาสแล้วก็เลยเข้าวาริจภูมิไปหาทำเลจำพรรษาคิดว่าจะไม่ย้อนกลับมาจำพรรษาหนองผือพอไปทั้งอยู่ที่ว่านี่แหละถ้ำนี่แหละผู้เฒ่าหนึ่งเป็นคนแถวนั้นแหละเท่าเคยไปหนองผืออยู่เป็นประจำตอนนั้นเท่าไปหนองผือมาแล้วผู้เฒ่าเขาทราบว่าเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ขึ้นไปหาไปเล่าเรื่องสภาพหนองผือให้ฟังโอ้ยสลดสังเวชเลยนะโอ้ยไปหนองผือคราวนี้ไปมันเหมือนกับเป็นโลกใหม่ขึ้นมาว่างั้นบ้านก็เหมือนบ้านร้างวัดก็เหมือนวัดร้างว่างั้นนะเป็นไงว่างั้นวะพวกประชาชนญาติโยมนี่เหงาหงอยซ้อยเศร้าไปหมดเลยว่างั้นเหมือนไม่มีคนในบ้านว่างั้นแล้วออกไปวัดก็มีหลวงตา 2-3 องค์หลวงตาก็เป็นคนหนองผือแล้วบวชแล้วอยู่ที่นั่นนอกนั้นไม่มีเลยว่ะครับตาขาวคนนึงอยู่นั่นมีหลวงตา 3 องค์เงียบเหมือนว่าร่างว่างั้นไปแล้วก็ปรงธรรมสังเวชว่างั้นนะแกก็เล่าธรรมดาแกไม่ได้เล่าหาอุบายเพื่อให้เราประจำพรรษานะแกก็เล่าสภาพธรรมดาเราก็เป็นคนฟังนิ่งโอ้วันนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่มีบุญมีคุณต่อวัดต่อพระเดนจำนวนไม่น้อยหลังมี70หลังคาเรือนพระไปเท่าไรเลี้ยงดูได้หมดอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปกลายเป็นวัดร้างนี่ยังไงกันนี่ตัดสินใจทันทีเลยพอวันหลังออกจากนั้นแหละวันหลังออกเลยเดินโดยเท้าทั้งนั้นจากวัดที่จะภูมิตัดป่าเรื่อยเรื่อยโทรน้องผือเลยเพราะแต่ก่อนไม่มีรถมีลาแหละจะไปคิดถึงมันเรื่องรถเรื่องลาเนี่ยมีกระป่าแต่เขาทั้งนั้นจึงได้มาจำพรรษาที่นั่นพอมาถึงที่นั่นมันเดือน8ขึ้น8ค่ำพอดีเนี่ยวัน15ค่ำก็ประชุมจะเข้าพรรษาแล้วน่ะนี่8ค่ำนั่นน่ะช่วง 6-7 วันนั่นน่ะเราไปอยู่ทั้งๆที่มีพระ 2-3 องค์หลวงตาพอเราไปอยู่ที่นั่นทั้งนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่นี่แล้วมา28องค์ก็พอดีเข้าพรรษาเต็มวัดเลยหนาแน่นปีนั้นอบอุ่นอยู่ จากนั้นก็ไม่ได้ย้อนประจำภาษาอีกแล้วไปทางนู้นไปทางห้วยทรายไปเที่ยวทางนู้นทางนี้หลายแห่งเลยไม่ได้ย้อนประจำภาษาอีกเลยนี่จะพูดเรื่องอะไรลืมแล้วนะมันต้องต่อไปอย่างนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยทางนั้นแหละทุกวันนี้พูดอะไรไม่ได้เรื่องนะไม่ได้สับได้แสงอ่ะพูดถึงเรื่องการแนะนำสั่งสอนพระเนนสั่งสอนมากจริงๆพระเนนตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วสอนมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยเลย93นี่ก็40กว่าปีแล้วนี่สั่งสอนพระเนนแล้วมากกว่าประชาชนสั่งสอนประชาชนก็ตอนมาเอาโยมแม่บวชนี่คนก็เกาะติดแหละที่นี่เพราะเอาโยมแม่บวชแล้วแต่ก่อนเกาะไม่ติดใครเกาะไม่ติดแม้แต่พระยังเกาะติดยากอยู่เรื่อยมาจนถึงนี่ได้40กว่าปีพระเนนลูกศิษย์ลูกหาจะไม่มากได้ยังไงทุกภาคนี่ทั่วเมืองไทยเนี่ยมาเข้ามาอยู่วัดนี้มีทุกภาคประจำตลอดนะไม่ค่อยขาดทุกภาคไม่มากก็น้อยมีประจำอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้ก็ประจำอยู่ทุกภาคเลยเนี่ยภาคกลางมากตลอดภาคกลางจนปั่นนี่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนหมดไส้หมดพุงนะสอนนี่หมดจริงๆสอนพระสอนเด็กนี่สอนหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยถึงเวลาทุ่มลงนี่ทุ่มลงหมดจริงๆเพื่อจะให้มีแก่ใจให้ได้หลักได้เกณฑ์คือพุทธศาสนาของเรานี่คือตลาดแห่งว่าผลนิพพานสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเหมือนว่าเปิดออกกันเนี่ยเห็นไหมเปิดออกนี่เห็นไหมน้ำอยู่ใต้จอกใต้แหนนี่นะว่างั้นนะเปิดจอกเปิดแหนออกน้ำมันปกจอกแหนปกคลุมน้ำใสสะอาดอยู่ข้างใต้นี่จอกแหนอยู่ข้างบนนี่เหมือนกับว่าเราเปิดจอกเปิดแหนนี่เห็นไหมน้ำคือมรรคผลนิพพานนั่นเองเปิดกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อศาสนาธรรมพระพุทธเจ้ามันคอยลบคอยล้างอะไรพระพุทธเจ้าว่ามีมันบ้างไม่มีอะไรว่าไม่มีมันบอกว่ามีอะไรชั่วมันบอกว่าดีลบล้างกันมาตลอดเหมือนพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าลบล้างกันมาอันนี้เรื่องกิเลสกับธรรมก็ลบล้างกันมาเรื่อยๆนี่เวลาสอนหมู่สอนเพื่อนบางทีมันก็คันฟันสิใส่ลงหนักๆหนักๆเปิดออกนี่เห็นไหมตาบอดหรือว่างั้นนี่เห็นไหมน้ำใสอยู่นี่เห็นไหมนี่จอกนี่แหนนี่น้ำปิดกันอยู่นี่เห็นไหมห่างกันที่ไหนเห็นไหมตาบอดหรือว่างั้นนั่นแหละตลาดแห่งผลนิพพานคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำอยู่ข้างใต้กิเลสอยู่ข้างบนเปิดออกเปิดออก ไม่ได้อยู่ห่างไกลเราจะไปคิดสถานที่นั่นที่นี่ที่พระพุทธเจ้าแต่จะรู้ในการนั้นเวลานี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสหลอกไปนี่น้ำนี่จอกว่างั้นเลยจอกกับจอกแหนกับน้ำมันอยู่ติดกันนี่กิเลสกับธรรมอยู่ติดกันในหัวใจดวงเดียวกันนั่นมันอยู่ที่ไหนวะเปิดนี่ออกก็เห็นเลยไม่ได้อยู่ห่างไกลกันที่ไหนแต่กิเลสมันหลอกไปนู่นเมืองอินเดียนู่นออกหลอกไปสมัยนู้นสมัยนี้นู่นสมัยนั้นมีมรรคผลนิพพานสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่มีมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีสมัยนี้ไม่มีกิเลสหลอกแล้วมันก็เปิดทางให้ลงนรกแล้วสิมันไม่หลอกเฉยๆเปิดทางให้ลงนรกใครก็ไปตามความทะเยอทะยานดิ้นกันไปตามอำนาจของกิเลสดึงจมูกไปมันก็ลืมอัดลืมทำแล้วสิจอกแหนบางๆอยู่นั้นมันก็ไม่เปิดน้ำเต็มอยู่ในทางใต้มันก็ไม่ดูมันก็คว้าตั้งแต่ลมแต่แรงไปงั้นเลยมาหาอาถรรพ์ธรรมก็ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไปเสียกิเลสหลอกเรื่อยๆนะกิเลสนี้หลอกไม่ถอยนะเพราะงั้นจึงว่าคู่เดือดคู่แค้นกันคู่ลบล้างกันคือกิเลสกับธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนะตามแก้ตามจองเวรกันอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราโยนเข้ามาในหัวใจของเราสิเราจะสร้างความดีนี่กิเลสมันจะเข้าขยับเข้ามานะถ้าอยู่ธรรมดาอยู่ในเงื้อมือมันก็ไม่มัดนักนะพอเราจะเริ่มดีเริ่มดีมันจะเริ่มมัดเราเรื่อยๆในหัวใจเนี่ยดูเอาหัวใจของทุกคนนี่อ่ะคือหัวใจนี่เป็นที่จะทรงมรรคผลนิพพานแต่เวลานี้กิเลสมันหนาแน่มันปิดเอาไว้มันไม่เห็นมรรคผลนิพพานถ้าคนได้เห็นมรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ฉายแสงมาเท่านั้นมันจะขยับแล้วนะเพราะงั้นมันจึงไม่ให้มรรคผลนิพพานฉายแสงมาได้เลย มันปิดมันกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้คนเราการทำความชั่วมันถึงทำง่ายเพราะมันเปิดทางให้แล้วกิเลสการทำความดีจึงทำได้ยากเพราะมันปิดทางไว้แล้วนั่นนี่แหละคู่เดือดคู่แค้นกันระหว่างทำกับกิเลสหรือครับเวลาเอาความจริงเข้าไปจับมันจริงแล้วมันก็เหมือนกับน้ำอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเองเปิดผ้าออกไปนี่น้ำเนี่ยมันติดกันอยู่นั่นน่ะอยู่ในใจดวงเดียวกันน่ะไม่อยู่ที่ไหนน่ะเปิดกันลงตรงนี้มันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเวลานี้ก็ยังมีอยู่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขายังมีอยู่เยอะแต่เราวิตกวิจารณ์ที่ว่าครูบาอาจารย์นี่ค่อยขาดไปเรื่อยๆผู้ให้ทางในความถูกต้องดีงามเป็นที่แน่ใจตายใจนั้นรู้สึกว่าร่วงโรยไปร่วงโรยไปในระยะนี้ร่วงโรยไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ท่านอาจารย์ท่านมานี่กี่องค์แล้วคิดดูสินี่มีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นนะที่ร่วงไปนี่อย่างท่านอาจารย์ท่านก็ร่วงไปท่านอาจารย์ธมพอท่านอาจารย์ธมร่วงไปแล้วไม่กี่ปีท่านอาจารย์ท่านก็ร่วงแล้วก็เลื่อยมาท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์คำดีหลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาร่วงไปร่วงไปจนมองไม่ทันทีนี้ไอ้ที่จะปิดดอกออกผลตามรอยท่านไปนี่มีน้อยมีน้อยแทบจะไม่มีนี่ที่มันจึงลำบากการความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เมื่อไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนนี่มันชะงักชะงักเหมือนกันนะอยากไปเต็มหัวใจแต่มันไม่มีทางไปจะไปยังไงเอาหัวชนไม้กับหัวแตกเฉยๆนี่หัวแตกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นี่จะว่าไงถ้ามีผู้แนะมีผู้บอกแนวทางนี่ปั๊บนี่มันก็จับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปได้เร็วมันต่างกันนะครูอาจารย์มีผู้แนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำมีทั้งทางด้านปฏิบัติโดยแล้วยิ่งเป็นของลำบากมากถ้าไม่รู้สอนไม่ได้นะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาต้องรู้สอนสมาธิต้องรู้สมาธิจิตต้องเป็นสมาธิก่อนผู้สำหรับผู้สอนต้องเป็นสมาธินั่นผู้สอนที่เรื่องปัญญาผู้สอนต้องเป็นผู้ทรงปัญญาไว้แล้วเอาสอนวิมุตติหลุดพ้นผู้สอนต้องเป็นผู้ทรงวิมุตติหลุดพ้นไว้แล้วเปิดจ้าเลยนั่นจะติดข้องที่ตรงไหนก็เจ้าของทรงไว้หมดเปิดยับมาตรงไหนรู้แล้วยับมาตรงไหนรู้หมดแล้วรู้ไหมพอผ่านหมดแล้วนั่นนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะภาคปริยัติต่างคนต่างเรียนมาก็ได้โดยความจำเหมือนกันหมดทีนี้หาความจริงไม่เจอละสิก็สงสัยสนเท่กันยุ่งเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะเรื่องความสงสัยในบาปในบุญในนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานนี่สงสัยเต็มหัวใจเรียนไปถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานนิพพานมีหรือไม่มีนะเป็นอย่างนั้นนะนี่คือความจำไม่ได้เอาความแน่นอนให้เราล่ะทำพระพุทธเจ้านั้นจริงแต่ความจำมันไม่จริงที่มันหลอกเจ้าของทีนี้เวลาปฏิบัติเข้าไปเจอทำของจริงที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นในหัวใจของเราปึ่งเข้าไปแล้วที่นี่มันก็เปิดโล่งทีอะไรก็ตามได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูแล้วมันชัดทั้งนั้นนี่คือความจริงแล้วยิ่งแต่ข่าวเขาไม่จริงนะเราไปเห็นไปเจอเองนี่มันจริงเนี่ยธรรมะที่ผู้ปฏิบัติท่านเห็นเองเจอเองท่านจึงแน่พระพุทธเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสั่งสอนโลกได้3แดนโลกธาตุใครจะแน่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอาถรรพ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะความรู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกฟังสิกามโลกรูปโลกอรูปโลก3แดนโลกธาตุก็นี่แล้วสาวกแต่ละองค์ลงไปประกาศศาสนา

บัวนะหลวงตาบัวองค์นี้องค์ผีบ้ากำลังขู่ฟ่อฟ่ออยู่เดี๋ยวนี้เลยไปพอไปท่านจับเบด้าจับไว้แล้วท่านหาที่ไหนหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนี่เฮ้ยนั่นน่ะจ้อเขาแล้วนะสงสัยไปไหนฮะมรรคผลนิพพานพุทธเจ้าไม่ได้เทศด้วยความสงสัยไม่ได้สอนด้วยความสงสัยไม่ได้รู้มรรคผลนิพพานด้วยความสงสัยนั่นฟังสิท่านรู้ด้วยความจริงรู้ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงทุกอย่างอย่างทำไมเรามาสงสัยมันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพุทธเจ้านั่นฟังสิน่ะเหมือนวันนี้หน้านี่หน้าตาบอดหรือนี่หน้าตาบอดหรือเป็นมหาแท้ตาบอดหรือเหมือนอย่างนั้นนะมันก็เปิดโล่งออกว่าเพราะถึงใจแล้วเอาละที่นี่นั่นลงแล้วนะเอาละที่นี่ถึงไหนถึงกันที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายจะเอาอรหันต์ให้ได้โอ้โหกันดีนะย้อนเข้ามาถามเจ้าของที่นี่จะจริงไหมที่นี่ทำของพุทธเจ้าไม่มีสงสัยแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดโล่งให้หมดทุกอย่างแล้วหายสงสัยแล้วที่นี่ที่นี่เราจะจริงไหมจริงที่ไม่จริงต้องตายเท่านั้นนู่นฟังสิเพราะฉะนั้นมันถึงผึ่งเลยนั่นฟังด้วยความถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังใจคนเราถ้าฟังแบบทำให้สนใจทรงเทศอยู่นั้นมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะการทำก็เหยาะๆแย่ๆแบ่งสู้แบ่งรับนะถ้าลงเลยเชื่อจองถึงใจแล้วมันก็ทุ่มลงหมดตัวเลยแหละนั่นกำลังเป็นอย่างนั้นนะนี่พอท่านพูดอย่างนั้นเท่านั้นเองแหละมันก็ถึงเรียกว่าทุ่มหมดตัวเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายเท่านั้นนี่ครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยทางที่ถูกต้องดีงามไปที่แน่ใจตายใจได้มันสร้างกำลังใจขึ้นได้ขนาดไหนคนเราน่ะมันมั่นใจนี่นะก็จริงแน่ๆนี่แล้วไม่เป็นอย่างอื่นแล้วจะสงสัยไปไหนนั่นดังที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความรู้จริงแท้จริงเนี่ยเรามารู้หลอกหลอกหลอนนี่ใช่ได้หรือยังท่านว่าทำพุทธเจ้าไม่ใช่ทำหลอกโลกนี่นะนั่นฟังที่ฟาดออกมามันไหนมันหงายใช่ไหมล่ะหงายหงายมันจังจริงจังที่ทุกอย่างท่านเทศนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมแยบมาแต่ละคำละคำนี่โอ้โหมันจะเทือนหัวใจกิเลสหงายไปนู่นจะว่าไงแล้วนั่นนี่ก็หมดไปแต่เราไม่ปฏิเสธนะว่าไม่มีนะมีทุกวันนี้ยังมีแต่ผู้ที่มีนะมันก็เป็นไปตามหน้าวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ของผู้ที่จะนำออกแจกแจงอัดทำให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจมากน้อยลึกตื้นอย่างละเอียดนี่ต่างกันอยู่นะภาษาพวกทั้งหลายจึงต่างกันจึงได้รับเอตตคาคนละด้านละทางองค์หนึ่งเลิศในทางหนึ่งองค์หนึ่งเลิศในทางเพราะไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นทีนี้ในครั้งนั้นเป็นฉันใดครั้งนี้ก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่นำธรรมะมาสู่โลกสูงสารเปิดใจโลกเพื่อสร้างกำลังใจขึ้นมาเพื่อมรรคผลนิพพานความดีความคุณงามความดีทั้งหลายนี่มันไม่กว้างขวางไม่ลึกซึ้งอย่างนี้มันก็ผู้ฟังก็ต้องเป็นฟังไปตามการได้ยินได้ฟังแต่ยังท่านผู้แตกฉานเจ้าฌานมันก็เป็นอีกเช่นอย่างพระกัจจายนะเนี่ยองค์หนึ่งนั่นองค์นี้เก่งพระกัจจายนะก็เก่งพระสารีบุตรนี่ยกให้เลยอย่างนี้ไม่มีข้องแล้วนี่ไม่มีขัดมีข้องพระปุณณมันตานีบุตรนี่เก่งทั้งเทศสอนพระยกสันเลกธรรม10ประการขึ้นเทศแตกกระจายเลยไม่มีซ้ำกันยกธรรม10ข้อคนนี้เวลาอธิบายไม่ได้ซ้ำกันเลยพระปุณณมันตานีบุตรเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วเจียงไปคนละทางละทางนั่นแหละผู้ปฏิบัติดีมีอยู่นี่มรรคผลยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีอุตตปะมุ่งต่ออัตตธรรมอย่างยิ่งนั่นแหละคือผู้จะทรงธรรมคือมุ่งต่ออัตตธรรมเป็นผู้มีหิอุตตปะเต็มหัวใจผู้นี้ไม่มีที่แจ้งที่รับผู้นี้แลเป็นผู้จะทรงธรรมเพราะธรรมไม่มีที่แจ้งที่รับนี่และยังมีทุกวันนี้ก็มีแต่ที่ว่ามันทำไม่มีตัววิจารณ์ก็คือผู้แนะนำสั่งสอนแนวทางสิล่วงโรยไปล่วงโรยไปจะไม่มีอะไรเหลือเวลานี้หมดไปสุดท้ายก็โลกก็ไปคืนไปหมดเนี่ยโลกกิเลสตัณหามันคืนไว้นะคืนหมดหัวล้นเล่นยิ่งกินดีมันดีไม่ต้องหาหอมหากระเทียมใส่ตั้งแต่หัวล้นกับมันพอแล้วล่ะมาอย่างเจ้าพระกระโปรงช้าไข่ตัวเจ้าฟังไว้อย่างก็กระโปรงตามความกลิ่นอยู่ว่าหัวโลนมันยิ่งมั่นเพราะหัวโลนมันหนาด้านเนี่ยก็มันจะมั่นตัวไหนหัวโลนตัวไหนหนาด้านเนี่ยกิเลสชอบไม่ต้องหันหอมก็เที่ยมแหละเอาเลยโลดเที่ยวกรอบกรอบเลยเที่ยวยั้งก็เที่ยวบอกหัวโลนเหมือนมันดื้อมันไม่งั้นสิ
ผู้ไม่ดื้อเรื่องยามาแล้ว

0: กิเลสมันจะคอขาดแน่ฟังที่น่ะถ้าผู้ไม่ดื้อแล้วกิเลสถ้าไม่อยากคอขาดอย่ามานะคอขาดสะบั้นเลยมันมีประเภทนั้นก็มีเมื่อมันมีทั้งสองประเภทแล้วก็ต้องแยกมาพูดทั้งสองที่ใช่ไหมประเภทที่กิเลสมันหอมไม่ต้องหั่นกระเทียมนี่ก็มีประเภทที่กิเลสหงายเลยก็มีมีทั้งสองประเภทเดี๋ยวทุกวันนี้มันมักจะมีตั้งแต่ประเภทกิเลสไม่ต้องหั่นหอมกระเทียมคือมันอร่อยพอแล้วนี่อร่อยพอแล้วให้เตือนประชาชนญาติโยมเราให้ภาคกันตื่นเนื้อตื่นตัวนะธรรมะพระพุทธเจ้านี่แหมสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆอันนี้ย้ำแล้วย้ำเล่าให้พี่น้องทั้งหลายจำมานะไม่ได้พูดเล่นๆนะนี่พูดอย่างถึงใจออกมาอย่างถึงใจเลยนะเหมือนกับเหมือนว่าน้ำกับจอกกับแหนเลยน้ำจอกแหนอยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างใต้นี่เนี่ยมรรคผลนิพพานนี่จอกแหนปกคลุมไว้เท่านั้นเองเปิดตรงนี้ก็นี่น้ำเรื่องกิเลสมันก็ติดกันอยู่จอกแหนกับน้ำติดกันอยู่ก็คือกิเลสกับธรรมก็ติดกันอยู่นี่ในหัวใจดวงเดียวกันนี่นั่นถ้าเปิดออกได้นี่มันก็เห็นนี่ตรงนี้มันไม่ต้องไปดูโน่นดูนี่เมืองอินเดียเมืองนั่นเมืองนี่การนั่นสถานที่นั่นสถานที่นี่อะไรจำเป็นอะไรกิเลสมันอยู่ที่โน่นมันอยู่ที่หัวใจคนนี่ฟาดลงไปที่หัวใจนี่สิพระพุทธเจ้าสอนให้ดูหัวใจให้แก้กิเลสที่หัวใจแล้วไม่ให้ไปแก้ที่เมืองอินเดียนะเมืองนั้นเมืองนี้ไม่ให้ไปแก้เวลาค่ำกลางคืนกลางวี่กลางวันไม่ถึงแก้นะกิเลสแก้อย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่เห็นว่าท่านบอกให้แก้ลงในหัวใจกิเลสอยู่ที่หัวใจนั่นปกคลุมหัวที่หัวใจแก้ลงตรงนี้เจอกันตรงนี้แหละเจออาจเจอธรรมก็เจอตรงนี้เจอกิเลสเจอตรงนี้เองนี่ขุดไปด้วนไปที่เราทำวัดไว้นี่ก็เพื่อพระจะได้อาศัยเพราะสร้างวัดขึ้นแล้วก็ปลูกป่าพร้อมกันเลยนี่จะเป็นดงใหญ่นั่นเนี่ยต่อไปนี่อีกสัก 4-5 ปีนี้มืดตื้อเชียวละเพราะเป็นดงเก่าเขาอยู่แล้วไอ้เรื่องไม้ที่มันจะขึ้นมันขึ้นของมันเองเพราะมันเป็นดงของเขาอยู่แล้วขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนไม้ที่เราไปปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่ดีไม่ดีขึ้นไม่ทันพวกนั้นแย่งอาหารกินหมดดีไม่ดีตายจะไม่รักษาเพราะนั้นมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเป็นป่าของเขาอยู่แล้วนี่ก็จะปลูกป่าไปพร้อมกันเลยจะเป็นดงแล้วก็สัตว์ไปปล่อยสัตว์ในวัดป่าวันตานี่พวกไก่พวกกระรอกกระแตกระจ้อนเต่าเต็มอยู่วันนี้เอาพวกขยายไปปล่อยทางโน้นถ้ามันเต็มโน้นจะทำกำแพงนี่ก็จะทำไรเลี่ยกันนี่แหละมันจำเป็นจะทำไงเงินมีช่างหัวมันเถอะก็ว่างั้นแล้วความจำเป็นมันมีนี่ทำไงเงินไม่มีแต่ความจำเป็นมันมีนี่เวลาไปปลูกสร้างวัดขึ้นมาแล้วปลูกจนมากขึ้นมาพวกสัตว์ทั้งหลายจะเข้าไปเพ่นพ่านในนั้นนะเพราะแถวนั้นเขาปล่อยสัตว์เข้าหากินตามป่าตามรกเพราะในท้องนาฤดูฝนนะมันจะมีแต่ข้าวเต็มหมดไม่มีที่ปล่อยสัตว์เขาก็ต้องปล่อยไปตามแถวนั้นแล้วเข้าวัดถ้าเราไม่มีกำแพงนี่ต้นไม้ตายหมดจึงต้องเลยทำกำแพงนี่ก็จะเริ่มเหมือนกันกำแพงจะเริ่มไปด้วยกันนี่แหละ300ดูมันจะเป็นทั้งหมดนี่จะน่าจะเป็น300กว่าไร่นะนี่ก็จะทำกำแพงให้หนาแน่นนะกำแพงคอนกรีตเหมือนกันกับกำแพงที่วัดนาคำน้อยอันนั้นก็คอนกรีตอันนั้นเทอันนี้อัดอันนี้แบบอัดนี่แต่แข็งเหมือนกันที่สวนทางธรรมก็อัดนั่นก็แข็งแกร่งเหมือนกันเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันระยะนี้มันเป็นความจำเป็นจะทำยังไงถ้าเราจะไปคำนึงคำนวณถึงรายได้รายเสียรายมีรายจนเราก็ทำไม่ได้แล้วคำนึงถึงความจำเป็นเอามีอะไรฟาดลงไปเวลาเครื่องร้อนพักก่อนถึงแต่เขาวิ่งรถเขายังพักเครื่องเขาได้ทำไมเราวิ่งเงินพักเครื่องไม่ได้มีหรือมันก็พักได้เหมือนกันไม่มีมันจะเอาอะไรมาใช้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องพักอยู่โดยดีเอามันจนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานนั่นแหละเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองต่อไปหลวงตาบัวนี่ไปแล้วหากินข้าวต้มขนมไปเรื่อยไปแล้วนู่นถ้าข้าวต้มขนมเมืองมีอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนิพพานถ้าหากว่าเรามีวาสนาไปทางโน้นเราก็จะกินข้าวต้มขนมตามทางไปเรื่อยไปถ้ามันไม่วาสนาทางโน้นไม่มีมันลงข้างล่างข้างบนนั้นขี้หมูขี้หมากินไปตั้งแต่เขาพวกสัตว์นรกเขายังกินขี้หมูขี้หมาได้ทำไมหลวงตาบัวกินไม่ได้วะเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันนี่เราต้องพูดสองแยกสามแยกสิ เราไม่หวังกินละเนี่ยไม่หวังมาครองละวัดที่สร้างเรานี่นะสร้างไว้ให้ลูกให้หลานเราคิดกว้างถึงว่าตัวเท่าอื่นก็ตามนะความคิดเพื่อโลกเพื่อสงสารนี่คิดกว้างจริงๆเพราะงั้นไปไหนมาไหนมันถึงตามถึงจับถึงจ้องควรช่วยแบบไหนแล้วจึงช่วยเรื่อยๆไปเวลานี้น้ำหนาวเราได้6,000กว่าไร่แล้ว กือบจะครอบเหมือนแล้วนะต้นน้ำลำธารหกสายเจ็ดสายเนี่ยครอบเกือบหมดแล้วต่อไปน้ำจะอุดมละสมบูรณ์ละตรงนั้น เราจะพยายามซื้อไว้ก็เพื่อชาติบ้านเมืองนี่พอดีพอเมื่อเร็วๆนี้สักอาทิตย์หนึ่งนี้ทั้งทางทหารมาเสนอช่วยเหลือประสานงานกับที่ของเราคือมีพระราชดำริโครงการปลูกป่าผ่านเข้ามาตรงนั้นนายหลวงเป็นผู้สนองพระคุณท่านแล้วก็พวกทหารก็จะมาประสานงานกับเราช่วยเราช่วยปลูกป่าช่วยดูแลเรามอบให้เลยเราบอกนี่เพราะเราหาที่เกาะอยู่แล้วเราก็คุ้นจริงเราหาที่เกาะอยู่แล้วมีโดยลำพังหลวงตาบัวเป็นเจ้าของไม่เป็นท่านั้นนะว่ามันต้องมีหลักมีเกณฑ์อันใหญ่โตที่จะมาเป็นเขื่อนหรือเป็นฝั่งเป็นฝาอย่างนี้ได้ทหารมาแล้วนี่พอแล้วยิ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้วยแล้วยิ่งมั่นคงมากกว่าเอาเลยระหว่างนี้นะเพราะเราซื้อนี่เราซื้อไว้เพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้ซื้อไว้เพื่อเรานะเราเห็นว่ามันล่มจมไปจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเราก็เลยรีบไปตักไปตวงขึ้นมาไว้ไม่งั้นมันจะหมดจริงๆเท่านั้นเองว่ะนี่เมื่อสร้างบ้านเมืองจะเข้าช่วยยิ่งเป็นเรื่องทหารแล้วเราพอใจเต็มที่เอาเลยนะก็ว่างี้เลยล่ะช่วยปลูกป่ามีแต่ข้อแม้อันหนึ่งเท่านั้นแหละว่ะข้อแม้คือว่าถ้าต้องอยู่ในป่าได้ตลอดไปถ้าศาสนายังมีอยู่หรือว่าเขาว่างี้แหละศาสนาพุทธเจ้ากับป่านี่แยกกันไม่ออกถ้าแยกศาสนาเมื่อไรเท่ากับคนคนหนึ่งผ่าครึ่งปึ๋งซัดข้างหนึ่งประเทศนี้ข้างหนึ่งคนนี้หมดความหมายในคำว่าเป็นคนอันนี้ก็ป่ากับศาสนาแยกขาดสะบั้นจากการปึ๋งแล้วหมดคำว่าศาสนาไม่มีเหลือผู้จะทรงมรรคทรงผลส่วนมาก 95% ออกมาจากป่าจากป่าทั้งนั้นไปบำเพ็ญดูในคัมภีร์สิมาพูดเปล่าๆเฉยได้เหรอเอาคัมภีร์มากลางสิองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลุงนั้นลุงนั้นลุงนั้นนั้นสำเร็จอยู่ในเทศบาล1เทศบาล2เราไม่เห็นมีในคัมภีร์ว่ะเอาจริงๆไม่มีก็บอกไม่มีก็มีแต่พระเจ้าสุโธทนะท่านประชวรหนักพระพุทธเจ้าได้ไปทรงเยี่ยมพระองค์กับพระราหุลพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงรูปพระเศียรพระอานนท์รูปทางหนึ่งแล้วพระราหุลรูปทางหนึ่งเวลานั้นพระองค์เป็นผู้สั่งสอนธรรมบรรลุธรรมปึ๋งในเวลานั้นเป็นพระอรหันตบุคคลขึ้นมาก่อนสิ้นพระชนก็เห็นมีเท่านั้นแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่เทศบาล1เทศบาล2นะท่านอยู่หอประสาทต่างหากนี่นะเข้าใจเปล่านั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าพระทรงมรรคทรงผลในเทศบาล1เทศบาล2เรายังไม่เห็นในคัมภีร์มีแต่ดุกหมูกระดูกหมูกระดูกวัวเต็มนั่นเข้าใจโอ้จะให้พูดทุกแกะทุกแกะทุกแง่ทุกมุมไงกันพวกนี้มันยังไงกันมันน่าโมโหไอ้อะไรนะพ่อโมโหหลายก็ได้เดี๋ยวขาพ้นฟังไหนบอกมีอ้อยพูดหรือว่าบ้านนายางแตกด้วยแล้วเขาเอาหลวงตาทั้งไปทั้งนั้นเดี๋ยวบ้านนายางแตกด้วยตั้งแต่อยู่นี่มันก็ฟ้ออยู่นี่บอก
1: แตกได้
0: ไ
1: ม่ดีแล้วเขาหลวงตาเลยแตกครับเป็นอยู่พุ่นแล้วครับเป็นอยู่พุ่นแล้วครับเป็นปวดหายแล้วมันนี่แหละ
0: ทั้งไปในมือเนี่ยเขาใจยิ่งว่าเท่ดี
1: เขา
0: ดู
1: แ
0: ล
1: พวกเขาได้แล้วครับนะนะจำได้กับเขาเราได้จำได้กับเรื่องไป
0: อันไหนเขาได้ก็จำได้ยุ่งอันไหนเขาไม่ได้ก็ลืมไปมูเจ้าว่าเบื่อว่ามือไรมากจ่อฟังคอยคู่มือคอยผู้เทศมันเบื่อจะตายดีเลยมูเจ้ายังบ่เบื่อยังอยากฟังตะพื้นตะพื้นอยู่บ่ก็ล้มตะบัวองค์เก่าตัวเทศเนี่ยโอ้ไปไหนกันเนี่ยเทศยุ่งที่ตลอด
1: กลับบ้านหลวงปู
0: ่เออไปซะไปท้ายพุทธะที่ฮอดอ่ะเด้อวางแต่สายคุณล่ะใกล้เสียงหรือวางคุณล่ะจะกลับเรียนตอนนี้เนี่ยเป็นไงละวันนี้ภาวนาสะดวกดีไหมล่ะเมื่อนักกรรมาแล้วจะวางไงเอาไปปากเดียวจังแค่ขอบอกก็ไปได้เว้ย
2: ร้านต้อยวัดหลวงพ่อเจ้าเพิ่นฝาก
0: ให้
2: ลูกน้องกู้มันมาถวายหลวง
0: พ่อให
2: ้ร้านต้อยวัดหลวงพ่อเจ้าครับ
0: หลวงพ่อเจ้าที่ใด
2: เพิ่นหลวงพ่อเจ้าที่น้องค่ายครับหลังว่าพระต้อย
0: เจ้าเอาไปกราบเพิ่นซะของข่อยนี่เด้อเจ้าเอาซะไปให้เจ้าเจ้าเอาไปกราบเพิ่นซะเด้อลูกพ่อแม่ผู้จันมันตัวท่านก็มาหายากตัวนี่ข่อยนี่ของมันหนึ่งประสาทนี่ให้เจ้าแค่นั้นเจ้าไปกราบไปซะไปให้ได้ก็ให้แล้วเนี่ย
3: คุณแอ๊ดเป็นฝากหมามาให้ท่าน
0: ฮะ
3: หมาค่ะ
0: แอ๊ดไหน
3: แอ๊ดนะคะ จะไปถ
0: ู
3: กไ
0: ป
3: ค่ะ
0: ฉัน
3: จะ
0: ชื่อของ
3: เลย
0: เอาไปว่างสูงสูงกลางเนอะจะตั้งกลางหายแล้วบริสุทธิ์ใจเจ้าที่วาสนาจะได้ลูกคนเกิดกลางของข่อยมีลูกง่ายเพราะเดี๋ยวลูกกาพี่ขมือคู่เศร้าคู่แรงมาเอาละว้าดูเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ย
2: หันมาไหนมีแต่คน
0: หันมาไหนมีแต่คน
3: มีสมการเรียนถามปัญหาทำ
0: ถามอะไรคนกำลังจะลูกอยู่เนี่ย
3: รักเดียวค่ะขนาดที่นั่งสมาธิแบบลมหายใจหมดไปแล้วก็แขนขา
0: ร่างกาย
3: หมดไป
0: จ
3: ิตอวกาศ
0: ที่เราไปอวกาศให้อยู่ตรงนั้นหมดแต่มันอย่าไปกังวลกับลมมันนะเราไม่ได้ภาวนาอารมณ์เราภาวนาความรู้ความรู้มันเด่นอยู่นั่นอยู่กับนั่นนะถูกต้องแล้ว
3: ตอนนั้นอยู่ในสภาพอะไร
0: สภาพไหนก็ไม่ต้องไปพูดขอให้มันอยู่กับรู้ก็แล้วกันจะใครจะไปรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราสภาพอย่างนี้เราเป็นคนทรงไว้นั่นแหละอยู่กับตรงนั้นนะอย่าไปกังวลอะไรจะหมดไปก็ตามลมหายใจหมดทั้งหมดไปมันยังหมดเราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจนี่นะ
3: แล้วฌานคือสุญญตากับสภาวะ
0: เดี๋ยวมาถามสุญญตาจะแตะอะไรเอไอเราไปคว้าแล้วลมๆแรงๆว่าเราห้องไม่จะตอบเรื่องลมแรงๆไม่ตอบถ้าเป็นของจริงจับปุ๊บทันทีเลยอย่างพูดตะกี้นี่เพราะเวลาภาวนาลงไปจิตเป็นอย่างนั้นลมหายใจมันหมดไปอย่างนั้นแล้วมันว่างไอ้อยู่อย่างนั้นแน่จับเอาแล้วเนี่ยผมที่เอา
3: ให้จับไป
0: ตรงนั้นแล้วอะไรพูดเกิน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตวงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี2568ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เนี่ยเป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อโอ้ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนินโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญท่านฟังครับ
21: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโรคถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจ ลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดทีนี้พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเป็นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้ว ม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษา

ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเนี่ยเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกออกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติยุพัชติยะดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือไปจากกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายเขาเรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผลิตผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขสมัยแล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของ

0: กรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ปรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินแต่เงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาละคำราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายก่ายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกหนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามัน แสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมอดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ย่อเพียงตอนนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้อๆอยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วไม่ตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กับความเกิดแต่เกิดแล้วกับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนี้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความวนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าเอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราที่จะทำตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเคมัตตานังสเวสังงามัญชุตตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตาย ตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าช้าเท่านั้นอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าช้าทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาป่าช้าที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นป่าช้ามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองป่าช้ามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เข็ดไม่หลาดตรงนี้จะเข็ดหลาดที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภัยแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายเท่านั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่ได้อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิจยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็ให้มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขารบกวนจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อ่า

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

0: ัสสุทังอิทัสสะเตปิอันตรายามิมาเยสุตัสสะเตระสะ
1: หันนัมยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเส
2: โอ

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชะมยาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆา

ปิโตมาวิคาชันโตสาเปสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมมุติมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทำไมจึงทรงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลักความจริงเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของภพของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวภพตัวชาติแท้ก็คือวิตะอวิชชานี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของจิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลส1,500ตัณหา108นี่ออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและกอบโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากวิตะอวิชชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากของลำบากอะไรพอที่จะให้สุดวิสัยที่เหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดข้ามวัฏจักรออกจากวัฏจิตให้กลายเป็นนิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อหรือสัตว์ขนโลหรือขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระกำลังสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนธรรมตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยำไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลก
ที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นปลอดภัยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้นเอาชีวิตจิตใจเขาแล้วจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปและจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดทรงบำเพ็ญความด้วยความลำบากลำบนด้วยมาจนถึงได้ตรัสรู้สมพระทัยหมายในความเป็นจะเป็นศาสดาของโลกโดยแท้จริงแล้วจึงได้ประทานพระโอวาทที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยนั้นแก่บรรดาสัตว์โลกเรื่อยมานี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพุทธเจ้าเราผู้ได้รับแล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วเราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะเล็ดรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตกาลหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์โดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกๆอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากกองทุกข์นี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเฉ็นใจทุกแง่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จพระสาวกท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวากน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียรไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทเนื่องจากมันสุมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่าจิตตวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะพ
ผิดลูกผิดหลานของกิเลสขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของกิเลสแล้วเราจะผิดศาสตราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่และแง่และแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยิบถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียรเหล่านี้กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็พึงทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยความรอบคอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะแล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยขวากหนามคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาให้ได้เบิกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นทางเพียรโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเพียรโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเพียรโล่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกที่เหลือไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญดูภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัฏวนของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำโดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมันของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลสเอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุ๋นหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตอยู่ใต้อำนาจมอบราบคาบหญ้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใดอย่าพากันคิดกันฆ่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ายเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาคเพียรต่อสู้อย่าได้ลดละท้อถอยสติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ตามสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิตให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากน้อยเพียงไหนนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะอำนาจแห่งความลุ่มหลงของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียรศรัทธาสติและปัญญาของเราจนได้อย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปใน
อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตะอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิทติดจมขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้วอดีตผ่านมามากเท่าไหร่ไม่ว่ามันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานของมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้านหรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเรารับทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัฏสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่เจ็บตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใดที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็บตายและเต็มไปด้วยทุกข์นี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบกับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออกไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวากขาตธรรมจะเพราะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือโรงงานของจิตตอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากทั้งเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แก่ความสงบได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญเหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนมีอยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้น
ร่างกายเป็นวิบากขันธ์ผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันธ์ทุกข์กับทุกข์เท่าขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาผลาญจิตใจให้ชิบหายปนปี้วอดวายทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นไหนๆจึงควรเห็นโทษแห่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ธาตุขันธ์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หรือเป็นขันธ์ล้วนๆไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันธ์เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นวิบากเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันธ์นี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสำคัญผิดทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงคุ้ยเขี่ยขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในวัฏจิตนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียดายสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนการรื้อถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามและเป็นสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี่เป็นสำคัญขอให้รื้อถอนต้นเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรหลุดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภาคเพียรเสียดายต่อการต่อสู้กิเลสตัณหาอาสวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้หรือเครื่องถากทางกิเลสหรือเครื่องดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องของวัฏจิตพาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกิ้งไปกิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติในขณะที่กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกข์ได้แม้ขณะเดียวเห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายและจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจพระองค์ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามก
รกรุงรังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจจึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระ

ก็สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัยการที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าธรรมประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยวิธีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นแห่งความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทรกเพราะนี้ไม่ใช่สมมุติจะเอาสมมุติเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมุตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมธรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจำนวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปจำนวนมากและนิพพานไปแล้วจำนวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์ธรรมชาติเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมาตามความเป็นของธรรมชาตินั้นความมีของธรรมชาตินั้นมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่ได้ชำระให้เต็มภูมิสมควรแก่ธรรมทั้งแท่งถึงสมควรแก่ธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสไว้ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ที่ไหนใจเป็นผู้สัมผัสธรรมเมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไหนธรรมก็มีอยู่กับใจดวงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแล้วธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่ละคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำ

ที่แบบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราให้เหมาะสมแก่ธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปเมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวกตามขั้นแห่งสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนทำที่กล่าวตรงนี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิดลูกเต่าล้านเลนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความทั้งเผลอบ้างความทอดแท้อ่อนแอบ้างกีปาถะเพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ทันไม่เพียงพอโดยเหตุนี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ให้ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะพอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่สุดกิเลสจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวังชาเคยหลอกลวงหรือต้มตุ๋นจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันตามทันแล้วฟาดฟันหันแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาก็ยังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วพระสาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นสาเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเราเหมาะสมอยู่ทุกระยะคำว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคัมภีร์เต็มอยู่ในคัมภีร์แต่เป็นชื่อของสัจธรรมตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกข์คือความทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่กับกายกับใจของเรานี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลงทำให้ร่างกายกำเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาถ้าจะพูดถึงเรื่องสมุทัยอันนี้ก็เป็นสมุทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่
เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมดาของตนคำว่าสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์ฮะสมุทยะแปลว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดท่านหลักการมาตัณหาภาวะตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนใครมีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเป็นเรื่องวิภาวะตัณหาสรุปแล้วมีตัณหา3ประเภทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกับอุบายวิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจมรรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงความฉลาดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานี้สัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบทันวันสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไรเราอย่าพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี้คำว่าการงานชอบคืออะไรเจสาโลมานาขาทันตาตะจูนี่คืองานที่พระอุปชามอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเจสาโลมานาขาทันตาตะจูตะจูดันตานาขาโลมาเจสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถทราบซึมทราบไปทั่วสนพางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเกสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกปรกครกคลุมรังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว
หน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตาโจตาจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แหละเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝาดให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามืดไปหมดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาส่องให้ถึงตามหลักความจริงท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบนี่ละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความลุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจะแยกไปเลือกทั้งทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเชกสันตันยอว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทำไมเพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเสกของปลอมมาหลอกลวงพวกเราทั้งที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งที่ยังไม่ตายหายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทำไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเพื่อจะสอดส่องสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจึงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนนี้ให้ชัดเจนเรานั่นนี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี้บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่ว่านิจจังเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเรื่อยตื่นลมตื่นแล้งไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหนความจริงมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนัตตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกข์ไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์และสัตว์เราเพราะความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมหลอกแผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเสกสรรพันดอขึ้นมานี่นะนี่พูดถึงเรื่องร่างกายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคืองานชอบเดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสัมมาวายามะว่าไงก็เข้าในจุดเดียวกันนี้จึงไม่อธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดสุขทุกข์เฉยๆเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอะไรกระดิกขึ้นมากระเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั่นก็หายไปหายไป
เพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละขันธ์ละขันธ์นั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้และทำงานนี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดยึดมั่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกำจัดออกด้วยตปธรรมจนไม่มีที่อยู่มันเมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบก็ซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตนะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่ไหนแต่ไรมาจึงเอาธรรมเข้าปราบกิเลสถูกทำลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นถ้าไม่มีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนี่ยบริษัทบริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจายกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายายไปรวมตัวอยู่ในจิตนะจิตเป็นอะไรฮะจิตมีจิตตวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวปลอมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดฟันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิตก็เหมือนกินข้าวทั้งเปลือกเหมือนกินปลาทั้งก้างเดี๋ยวมันขวางคอตายว่าไงจึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตาปะตาปะแปลว่าอะไรแปลความแผดเผาเผาเข้าไปเผาเข้าไปอันใดเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทำลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทำลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นละที่นี่การเปลื้องพบเปลื้องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจักรบัดนี้เป็นวิวัฏจิตแล้ววิวัฏจักรกลับไม่หมุนสิ้นสุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ตะเกียบตะกายมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจมอยู่กับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรจากพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จะได้เป็นทุกข์ได้ยังไงมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนคลอกคลอกไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันจับไปลงหมอนแล้วเราจะว่ามันผลักลงหมอนมันไปลงนั่นคลอกมันมีตั้งแต่กิเลสมันรุมร้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโออาร่าเริงอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดป่าบ้านตาปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วเหรอเราปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มียาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไป
เอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียรที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยถ้าเวลากิเลสมันผ่าผลต้องใช้อุบายวิธีการศาสตราอาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าผลเช่นเดียวกันให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสลบเอายอมสลบมันถึงขั้นจะตายเอาตายไม่ถอยคำว่าถอยไม่มีสุดท้ายกิเลสนั่นแหละจะสลบซึ่งกิเลสนั่นแหละจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาตายเพียงสลบสาวกทั้งหลายก็ไม่พาตายทำไมเราจะตายนั่งปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่ากิเลสมันตายเท่านั้นเอาให้จริงให้จังพยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใยใครๆทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งแล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเช็ดจนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้หรือสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุและผลได้ปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่จริงแค่ไหนจะหวงวัฏจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาคเพียรหวงสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ำใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอย่าไปเสียดายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็ไม่อยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้วที่บากขันนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้อย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ 2,500 ปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อไปมารู้สึกอ่อนลงอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอาละหยุด

ในการจะแพร่มีกอไผ่ก็มีจะล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเนี่ยเราก็ทลายบัตรแบบกดไปก็ครองอยู่วันมันชัดเจนดีนะคำฝันจึงไม่ลืมทุกวันมีคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็ล้มนอกจากทางติดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วก็ไผ่ล้มทับทางขวางทางเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันมีทางแยกในคำฝันนั่งชัดอยู่ตลอดทุกวันติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยมันพอจะไปได้พอจะหลวมบาทเราล้มหัวเราเนี่ยพอหัวมุดเข้าไปนี่ได้แล้วก็ดึงบาทไปจับสายบาทดึงมือไปนี่ได้อ่ะเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเปลืองชาจีวรออกนะจีวรจะเกิดแล้วทำนั่นเหมือนอย่างว่าค่อยชามจริงๆชามจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันด่วนเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบืนกันบืนไปค่อยบืนไปเฉยๆนั่นโอ้บืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังก่อนกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับเนี่ยคำฝันนี่ก็แปลได้เลยเหมือนเราตั้งทำมาโดยสุดร้อนที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่ข้างหน้าก่อนแล้วเราก็ถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ได้คานนะเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก่อนมือไปจับสายบาดได้ดึงมาช่องนั้นแหละดึงมาได้หลุดพ้นตึงไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเหมือนกับเป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขูดน้ำขวดอะไรไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันตายเดือดนั่นมีพอคนนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้น20วันเนี่ยประมาณ20วันปรากฏมันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลอ่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปไงนึกในใจตอนนั้นแค่นั้นมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของจะนิดถึงอะไรถึงคิดเหนื่อยจำได้ที่ไปนอกถึงเขียนนิดหน่อยดึงหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดปั๊บลงไปเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะมีนู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึ้งก็คำฝันก็เร็วนาไปนั่งกระหมุนมีภาษามีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรกระหมุนมีพุ่งไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นคำฝันไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงนี่ปั๊บๆเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือทีนี้ไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจเพื่อนก็ขึ้นไปเราก็ขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาหนึ่งนะเกาะก่อนมันเป็นเขาเลยนะ
ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจ๊อกจ๊อกอ๋อทำไมถึงมาได้ระวังนั่นแหละฮะมาทำไมมาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือขนาดพูดไม่มาอ้าวงั้นตำหมาหน่อยมันเลยยื่นตะบันหมังให้เราแล้วก็ตำจ๊อกจ๊อกสองสามจ๊อกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝังยิ่งกว่านี้ไม่ได้หรือว่าสักโมโหฝันนั่งเรือเวลายิ่งกว่านี้ปิดไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหมังแล้วตำหมักสองสามจ๊อกแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จก็จะได้ว่ามันแสดงถึงความจักข้ามวัตตะมาตัดสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมเอามามหาสมุทรเกี่ยวกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามาก็มุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังก็จะเช้าคือตอนเย็นๆวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วเราขึ้นพระท่านคุยกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนิทานท่านทำนายเก่งนะเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่านิทานกันแล้วเดี๋ยวบางต้นมีลำบากนะธรรมะนะเอาไว้ดีนะท่านว่ากันนะมึงต้นนี้ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนทำลายนี่นะสำคัญตรงแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันทำลายนี่นะเพราะใครคือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางเองทำลายเหลือปัญหาอาสวะเป็นกรอบเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดไปที่ความพยายามความเพียรของเราเองพอคนไปนั่นแล้วสะดวกนะที่นะหวังนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยอ๋อดีหน้าจริงจริงด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่ให้เป็นทุกข์เหมือนกับฟืนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นไปจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างมันปีมันก็ไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากมันจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอกก็ไผ่อันนี้การจิตเสื่อมด้วยนั่นก็เรื่องความเปลี่ยนมันก็มันใส่ครกขึ้นกำปวงเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวเราลงไปทำทับหัวอยู่ว่าทำไม่ตายอย่างนั้นถึงพอเราสลายแล้วมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟ้องกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลดไปกิ้งมันมาอีกอยู่นั่นนี่มันตอนนี้มันยากมันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับนี่พอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยนะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ในแรกมีจิตในจิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรหันตินะมันแน่แล้วนะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยจะให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยมันถึงพักไม่คำเลิกในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่ามสอนมาเป็นปีแล้วเราได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเองถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าฝึกจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายจะก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีอยู่ทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วก็เสมอสมาธิจะเหมือนกันหมดเลย
ั้นปัญญากันนั่นข้ามมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นมันหมุนติ่วมหาสมุทรมหาสมุทรมหาปัญญามีสติปัญญาพนมหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงปั้มเรือก็พาไปเองเราจิตเรามุ่งถึงมุ่งกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะพอพายมันก็ไม่ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่มันพายเรือไปเยอะเพราะว่าเหมือนเขาพายเขาเกลียวกันไม่ใช่ครับมันเป็นยังไงมันเรือขับพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบเทียมอะไรนี่เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาถึงไปหาเกาะนั้นมีต้นไม้ที่หน่อสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบดึงมันไปเลยเสมอไปเรื่อยๆแต่นั่งก็เป็นปัญญาตื่นก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังที่เหลือมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาที่เหลือมันค่อยหมดไปยันหนังอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ว่าลมว่างเนี่ยเราอธิษฐานมันเป็นสามข้อที่ผู้ใหญ่ทั้งวันไม่ให้ออกเรานั่งอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยไตรยสนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่จะต้องเด็ดเนื้อต้องเดือดหาดูพระบัณฑิตท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากพยายามว่าจะให้ผมออกพอดีการนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสพระลาสมเด็จหมายองค์ติโตอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นหน้ากวีสมเด็จยังหายวงเราดีท่านนี่เวลาต้องดึงได้ก่อนที่จะไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานถึงว่าพระสมมติน้อยแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอบุญบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะสำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้นี่แสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายพระนิพพานด้วยระวังขอให้แสดงความประจันขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกหรือเราได้ออกด้วยเราสำเร็จความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็ต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมายก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วเราเสียสละไม่ได้เรื่องราวถ้าไม่ได้ออกด้วยถ้าไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงหนึ่งสามวาระสามประโยคนั่งหรือจะให้ดูในทางไหนก็เอาดูทางภาวนาก็เอาคือให้ดูทางความฝันก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่นี่เราเรียนถือว่าภาวนาอันหลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วหลับไปฝันหูหัวรอบนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงอะไรไม่รู้แหละมองสุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตาหนุนแล้วหอกันบนนะมองไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั้นทั้งนั้น
แล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทนะมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนนั่นติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพะโล่เหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาแล้วนี่มันจะแตกไปแล้วหนังเงินอะไรนั้นมันคือแสงสว่างความแผ่วพราวของเมืองนั้นน่ะมองไปมันเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดตึกใดรามตึกรามบ้านก็ที่ไหนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมาเหมือนไฟฉายเลยหอบรอบขนาดนั้นมันหอบรอบถึงสามรอบนะหอบรอบตะกอนเหลืองเกลื่อนมันก็หอบรอบถึงสามรอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ้มเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราหอบเราตอนนี้ก็ตัวปลิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรปลิวก็สักเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นน้ำหมากขึ้นยากผมไม่เห็นมีมันแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมีพอหอบขึ้นไปก็หอบสะดวกสบายตัวลอยไปเลยตื่นเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์อย่างนั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงข้ามมาก็เข้าลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้งเลยฮะออกมาผมจะตามอยู่แล้วท่านจะไปบนท่านขึ้นหมามาทางเราพักอยู่ที่จักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดโคราชนี่แหละที่สั่งว่านั่นท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรราชท่านจะเลยไปอุบลบ้างท่านออกพรรษาท่านตั้งพรรษาพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเป็นนิมายมาบอกว่าให้กลับไปกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านมาท่านนี่ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาก็พร้อมรออะไรมาไม่ได้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญต้องกรรมเต้ต้องกรรมเต้พูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เรายังไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เรากันตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวรถไฟก็ไปพอไปล่างเขาไม่นะผมเปิดนี้มาก็ไม่รู้จักพูดถึงเรื่องนี้นะนี่อะไรกันมันเป็นไปอย่างนั้นมันไปพักอยู่ไปอยู่ทางห้องชายทำงานนี้อันเดียวหนึ่งแหละนี้แต่ละกันแต่นี้มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่งฟังเลยประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็เหาะขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วกลางพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วไปสงท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องอย่างเขาว่าผงน้ำพระนี่แต่มันก็รอบหมดนะคือพระสงฆ์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกัน
มันทั่วถึงด้วยรวดเดียวนี่พอหลังจากนั้นแล้วก็ออกจากนั่งไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณพักมันต่ำกันประมาณพักวาหกวาเราก็ลงจากพักนั้นลงไปที่นี่เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนี่มือออกฟันพอเรามือเราสางน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายนี่ทั่วถึงอย่างรวดเลยมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ได้เหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งสายมือไปนี่มันออกน้ำมันจะไปมันจะไปเนื้อต้องขับเนื้อประมาณนี้แม่อ๋อจตุรานี้จะต้องขับซะก่อนนี่จตุรานี้นะวันนี้จะขับรออยู่นู่นแหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านคุณแม่พอสมก่อนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เห็นคุณแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูก่อนผมมันนั่งรออยู่นะเหาะลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนยมแม่อะไรอะไรนี่แต่ไม่นั่งคือพอนี้มันสุดตัวแล้วมันก็ยืนมาก่อตามนี่นี่พระยมแม่ของเราทำไมเอายมแม่บวชเห็นจากแม่นั่นเนี่ยเกี่ยวกันกันอยู่พิจารณาผมก็เข้าใจประการลำดับของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมมันรู้นี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะมีพิจารณาไปแล้วก็ปอนที่ท่าก็ถูกนะรู้มันเป็นยืนเขาอย่างนั้นก็เราต้องช่วยไก่เกี่ยที่นี่ไก่เกี่ยเรื่องราวสงบเดินแม่ของเราเนาะเรามาบวชตั้งแต่นู้นส่วนที่นี่นั่งประชาชนนั่งคนนั่งประชาชนนั่งเกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนู้นตรงนั่งผมนั่งพูดที่รู้ทั้งหลายเราไม่พูดกันนะอย่างนี้นี่มันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นแหละจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่ตลอดเวลามาเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นแหละเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตติธนูนาโถไม่สนใจคิดมันจะหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเราคนมีความลำบากลำบนอะไรๆต้องฝึกฝนอบรมต่างๆไปเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตัวเองเพราะความตั้งใจอะไรก็คว้าไม่ทำอะไรคว้าไม่เจอเรื่องที่เหลือมันก็ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นปีมันได้เลยนั่นเลยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้กิเลสต้องมีอาวุธนี่ถ้าติดผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ทันไงมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรนี่เอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนเกาะเป็นมุมนั่นแหละที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบมีเวลานั่งมากๆเป็นนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใคร
ว่าถ้าเสียงลองที่มันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเป็นนั่งเป็นบางวันถึงจะจนถึงเวลาบิณฑบาตมันออกก็ปูปากมันโดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนทางอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะทีนี้มันเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ที่สารนั่งนั่งนั่งนำมือแต่พรรษานั่งกับอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดรุ่งว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใส่จริงบังคับเป็นของเก่าเลยความเปลี่ยนมันเป็นหุ่นที่เวลาจึงก่อไม่มีผู้ที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจนกรอบลุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนาเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปหาจุดสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์เข้าไปเราหาทางออกแบบทำนั่นแหละคนจะติดปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนแน่หาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ทำไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางถอยหลังไม่มีเบอร์ข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางหรือไหนหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพูดคุยกันน้ำหนักหนาข้นเลยข้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพูดคุยกันน้ำตาก็พิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการอาการของร่างกายเปลี่ยนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดต่อยกันเลยได้สองสัจจะนั่นเองปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาไปล่ำเข้ามาพวกเวทนากล้าๆจิตใจก็ฟุ้งซ่านบังคับค้นไปเลยโดยผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวบางทีจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเรื่องก็แล้วเอาจนจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าจะนิสัยตัวนั้นเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบางทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในไทยง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายละตายตั้งให้ดีสิอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารไม่มีคุณค่าอะไรนะนอกจากใจโยนที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรจะมือเหมือนจิตดวงนี้เลยมือเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยจิตทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชั้นๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนกันจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยจิตปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญไม่ถือเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงออกกับพี่มันเสียว่าเป็นแก่นก็ไม่ถากอะไรออกก็ไม่ทั้งหมดไปเหลือเลยถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเวียนไปเวียนมาเกิดพบไหนชาติใด
มันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะจะไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับผสมกับแกะกับลำนั่นเองมันจะไปเลือกอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิยังแกะมีลำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งคืนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้องห้าคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้พ่อแม่อาจารย์ท่านพเดียมเพราะท่านเราท่านเห็นเมื่อเราเป็นคน

0: การฝึกของเราเราก็ถอดมาใหม่ความจริงยากอะไรเนาะเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วมีการรักษาการระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้หมดมีจิตเวลามันกำลังคลิกขนองมันผ่าผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตัดจนกระทั่งอาหารมันกินหลังอาหารทั้งหมด2อย่าง2อย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตับนะฮะตัวยุ่งมันพูดทั้งเทียบกันจากนั้นได้ออกมาพูดถึงมันเห็นท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆนั่งถวายแล้วพอนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยทราบเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นเอาตายเขาว่าที่ไรมันเกิดความรู้สึกทุกข์ขืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราจับเห็นของอาจารย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้สึกในขนาดนั้นมันเกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเวลามันเป็นปลอกมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นนอนแบบว่าต้องเขาบอกว่านี่เลือดมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเมื่อเวลาหนักก็หนักเมื่อถึงควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นให้หนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายก็บอกช้ำเพราะจิตที่เลือดไม่อยู่กับกายที่เลือดอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมแล้วพูดขนาดเราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่าคนนั้นเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนั่งได้ขนาด18ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4 5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมาแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานี่นอนไม่นอนนั่งไม่นั่งมันเป็นทุกอย่างเหมือนกินงานส่วนงานมากที่งานหนักมากท่านปัญญามีแต่งานทั้งจิตล้วนๆพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากท่านรู้จักวิธีทำเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เราไม่ได้จับวิธีเลยบืนตายแต่นั่นแต่ทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยนั้นมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนหน้าที่จะนานเหตุผลเทียบเทียมกันถ้าจุดกับทุกส่วนแล้วสิ่งนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เที่ยวความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท่าล่างหมดปัญหาไปเองวิธีปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาวิธีมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประการเนี่ยตอนนี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเชื่อมมากไปสูงไปต่ำไปเพราะว่าเป็นปฏิปัญญาอัตโนมัติเท่านั้นพอแล้วกับผู้ของเราเพราะสมมติถือตั้งมันชื่อเฉยเป็นยังไงต้องพอไปจับอยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกหรือมีปัญญามันก็ไม่ชัดเพราะไม่ไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนของตนเราจะไปถือว่าสติปัญญาว่าเป็นอะไรเมื่อหลังได้ยังไงเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการปัญญาทุกเหยียบทุกไปนั่งสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมัน
1: ความระงับ

ทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้อันมากน้อยเพียงใดมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกข์ภายในใจไม่ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปสิถ้าติปัญญาที่หัวมรรคสมาธิติสมาธิปุถุชนสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานนี้หนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนขึ้นดีอย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรก็ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้กับข้าศึกเมื่อข้าศึกมันลาบไปแล้วมันจะไปสู้กับอะไรต่อสู้คนตายมีเกี่ยวอะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นมีเกี่ยวเลยเสียก็ถึงมาบอกต่อสู้กับเมฆกับหมอกต่อสู้กับอะไรก็หมดกระสุนหรือเปล่ามันเกิดเกี่ยวอะไรยังไม่ออกกิริยานอกจากต้องมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระทัพพระบรมบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระอาภาชิตาชิตกับภิกษุณีชนีหรือว่าดังครั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระทัพพระบรมบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเมรุนิพพุทธเจ้าก็ทรงยกสมมติขึ้นรับกันองผู้ฟ้องร้องพระองค์มันผู้ทรงวิจัยพระองค์ไม่ต้องวิจัยยากพระทัพพระบรมบุตรนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในถ่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นะคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายถึงจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมูลนี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วคุณเข้ากันไม่ได้พูดง่ายๆพูดอย่างนี้แต่ท่านตำราบอกว่าท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยนั่นกว่าเขานี่มาลาดฝักเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมติการฟ้องร้องก็เป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติทางต้านทานกันปลดเครื่องฟ้องร้องความขนานอินทานนั้นด้วยสติวินัยถ้าไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารหันต์เองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่อยู่ในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องอย่างเอกที่เหมาะสมที่สุดกับการฆ่าที่เหลือทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ย่อสมบัติวันนี้มีว่ามัชฌิมาฟังดูมีเดียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้มันจะภายในกิเลสมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นเพื่อเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่มีเลยอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไปท่านเราก็เกิดประโยชน์ต้องมาใช้ความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรไม่ได้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจไม่รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายนี้น่าจะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นอะไรไปเดี๋ยวเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เขาทำอะไรกล้าหาญต่อสู้กันอันนี้เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ถาพด
ไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสาวกยบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยออกเลยให้ล้มละลายตาก็พิบัติทั้งหันไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลสตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นตลับนั่งที่เดิมไปที่ไหนที่เดิมนอนกันทางที่เดิมเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปทราบไปกับที่เดิมแต่ก่อนมันเหยียบเราอยู่เหยียบเรามาสี่พบสี่ชาติพบชาติของเรายิ่งมากกว่าที่เดิมที่ที่เดิมฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่สี่พบสี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในพบนั้นพบนี้นั่นมันก็นับไม่ได้และมากไหมมันพิเดชมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรนั้นเอียบบทต่างๆมีแต่เอียบบทที่ฆ่าพิเดชนั้นพิเดชหมดไปแล้วหมดเท่านั้นแหละทุกข์มาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันเท่านั้นแหละรุ่นในขันนี้เพียงรับทราบในสื่อที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมุติเรื่องความทุกข์ทรมานเท่ากันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระราหมณ์ได้ยังไงมันก็มีจิตแค่นี้ถึงจะว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพาราขันธ์หนักให้เกิดพิณาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราเวรันตะคันธาประเภทนี้เวลาจิตได้ผ่านพ้นออกไปแล้วพาราเวรันตะคันธาประเภทนี้คือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนถึงวันอวสานชีวิตพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปยุ่งไปเหยียบวุ่นวายแต่ได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไรก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังเช่นจะถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันตาปกขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่จิตนั้นตาปกขึ้นมาถึงนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนทราบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนี่เรื่องนี้เนี่ยพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาก็เป็นพาราเวนมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันเห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวนปัญจพันธาขันธ์ห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้าเนี่ยมันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกเนี่ยดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างพิจารณาแล้วมันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจิตใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยพิจารณาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอนตัวมาทีนี้ถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวนปัญจคันธาขั้นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นพาราเวนปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์ต้องรับผิดชอบไปจนมันไปนิพพานพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเวลาเป็นอยู่ก็รักษาเป็นระหว่างขั้นก็ให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเป็นความอยู่สบายในระหว่างขั้นกับจิตพอนี่หมดปัญหาไปแล้วพอนี่สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราอยู่ขั้นจากขั้นทางอันเป็นกองสมุดใหญ่รอบตัวแล้วเราแบกหามเรือเวียนหมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเถอะบริสุทธิ์เถอะอีกหนึ่งเขาจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่ตัว
จะไปศูนย์ไม่ถือที่ไหนไปหาตะคุบตะคุบเงาที่ไหนมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงเราเห็นตัวจริงภายในจิตของเราด้วยเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามทำไมนิพพานศูนย์ยังไงไม่ศูนย์ยังไงการแล้วเกิดการแล้วศูนย์ถามทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยถามหาตัวที่ไหนอีกศูนย์นี่ไม่ศูนย์ไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตนะเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้ไม่มีการตั้งหกตั้งใจเวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งแค่คำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้แถลงตาแถลงใจเหมือนกันบริลามันจะหมอบรากก็คือปราท่านฉันพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งกิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บอันนี้แหละครูจำหลอกเนี่ยได้หลักยึดจะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นภูมิของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นภูมินั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนไม่จะผิดไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดรู้แล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนกับโลกที่ว่าแปดมือสี่พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับลิ้นน่ะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทำไมไม่ตายเสียในเงี้ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่าแต่หนึ่งธรรมขันธ์นี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุรุษนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเสือเหลือกำลังอย่างผู้ปฏิบัติ

ระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถึงและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยเพราะได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงคำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายรับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมสัตว์ไม่ชอบแล้วแก่สาวกองค์นั้นๆการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทางเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท
ท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสดาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสดาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกเลยว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำนึงถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเวรจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยจิตจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตนเคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสั่งสมเรื่องของทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจการประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้ด้วยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายซ้ำๆซากๆไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องรำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัตว์แต่สังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์แต่สังขารทุกรูปทุกนามบรรดาที่มีวิญญาณครองเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่า
คือเรื่องหาพองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย้ำแล้วย้ำเล่าทุกย้ำทุกทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกข์ไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์หรือมากน้อยแต่ละภพละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกภพไปทีนี้ภพซ้อนภพชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุนี้ความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบสิ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิตีโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเคลือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตัวเอง นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรนี่เรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคล
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครอบต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้นั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆอย่างไม่ใช่ผู้อื่นใดคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาและความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีหรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไปทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งวัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งวัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างอยู่กับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งที่เด็ดตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี่
เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ชัดมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเข็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาใจจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชาให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราเทียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาทำทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่อเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยตรงเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งชั่วธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีในเรื่องอุปาทานถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งชังมีความพอใจจะติดพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุสิ่งใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาอยู่ภายในใจของตนเองโดยไม่รู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบกันนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวงั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดจงทำด้วยความตรงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติ
ผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเพียรของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราทุกข์จะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อไหร่เรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเหินเดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านี้เท่านั้นและเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาหล่นตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัฏฏะที่ไหนในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัฏฏะของใจซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีผู้ที่ได้ทบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธรรมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตะนั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิผู้ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังฆังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกข์จะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัฏจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่าง
เราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องมัตตะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของมัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของมัฏจักรอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะตรงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วศูนย์นั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมมัตตะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเที่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีน้อยความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความชินขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสั่งสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโกรธได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิมัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโกรธทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมนัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวนี้จะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็น
สำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติกับตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพากให้ครวญพินิจพิจารณาวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่โปรดได้ทราบมาเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัวเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านในชายเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไหมเป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคายของใจก็มีเช่นเดียวกันขอให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมาขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเพราะความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตนเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานด้วยแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นมัตจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัว
ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมันต้องพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกหน่อยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงใน

ล้นล้วนที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีความมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แสงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งมีซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะนี้เวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อได้ฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเรื่องท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัย

0: เป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเจนเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวดาก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามมีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดวรรคขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะปะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้ดังนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องอันเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบกิริยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสับประงกงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้ส สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสถึงอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างนี้ธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตดวงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลภที่โกรธที่หลงของต่ำช้าเดือดสามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหวังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตฝ่ายธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มรวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเต็มรวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอย จนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างผ่าถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ดูที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้จะทำจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรมีศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรื่อยเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมะอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรท ทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแต่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เกิดตายภายในพระทัยนี้เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทําให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งๆผักผักบกเยียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ต้องอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่ที่เหลือมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเสียอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้แก่กิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไร ไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันนี่จิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี้เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นจะแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหาหมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าโลกสามหนสลบสามหนฟังเถอะแต่อ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบน
1: เพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกิดอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจท้อถอยอ่อนแอจะอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชื่องเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไหมนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงๆมันก็เหมือนกับจัดที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเฉียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตรรมการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในเนี่ยธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้สิเรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้คุณต้องคิดตัวเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกับกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช่สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัย ป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยขออนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละก็ถอดให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอานี่เรียกว่าฝึกนี่ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายเอาตัวของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนต้องหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่อนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่กีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้กล้าได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุมนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยจะรู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปาก เพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกาหมัดแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์ตายตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุนัพโภอันนี้ความเกิดความตายทั้งทั้งศาสตร์อย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะจึงต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลยถอนอีกแล้วทีนี้อัตตุปะธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านบอกเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอสุภะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดทีนี้ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอสุภะขั้นสุดยอดสิ่งกามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาศีลอันสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่ส
มดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในข้างนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแก่บรรดาสาวก ทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้เล็ดรอดออกไปพอเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลายไม่มีความเจ็บหลาบในความทุกข์ความทรมานเฉพาะอย่างยิ่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็เมื่อไม่มีความเจ็บหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งที่ตนก็ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งคือว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั้นเป็นสิ่งที่คล่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันมีหนุนขึ้นทุกวันทุกวัน
หนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแดดกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความเพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเรานี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี่ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีแล้วทุกข์เป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์พระทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นผลของมันและประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดู

ให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิดสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกก็ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเลื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจวิเศษมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตร่ตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากที่เรียกเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิดปิดตาทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกวิเศษปิดบังหุ้มห่ออยู่อย่างมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถึงใจ มีกับพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาคาดเอาหากเป็นอยู่ในหัวใจนี้ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มอยู่ในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจึงมีการแสดงดังที่รู้เห็นเห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจแห่งพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้แสดงกิริยาท่าทางซุ้มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัตของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องถ้าว่ามหันตทุกข์ก็เป็นจริงๆประจักษ์อยู่ในหัวใจเอาบรมสุขก็ดำเพ็ญให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาแง่น้อยทั้งหมักหนักเบามากน้อยทั้งแง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่ละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นหมานแต่ทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากรบเรื่อยมากรบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็น
ใครมีไม่

0: รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่คือสำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลสเวลามันละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของกิเลสให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆอ้าวภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสบความกวาดแสงของจิตเป็นลำดับตำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับตำดาขึ้นมานี่ท่านเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาแล้วทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนฉะนั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สัตว์โลกได้รับความล่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกลับใดกันเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดเอาเลยมันถึงใจดีเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาข้อกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้นะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้ดูได้เห็นมาธรรมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตนเองเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกตีตัวท้ายกลมายาทำลายตัดทรมานตัดให้รับความที่หมายผลที่เรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นที่นั่นเช่นอย่างไฟได้เชื้อเอาเผาไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไปจนกระทั่งเชื่อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดตัวเองนี่ฉันใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากฟืนจากไฟจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดินลำดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆชำระกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่ละท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไปเห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจนล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะสถานที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรถอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์ไม่โง่แสนโง่ให้มันขี้รถเยี่ยวรถขับกล่องบำรุงบำเรอรื่นเริงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมัน แต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือผลครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกตปธรรมเผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้ลูกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วเหมือนมันเจือปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดตาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละตาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นแหละที่มันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายสิ้นนั่นแหละท่านเห็นทุกข์ท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้ใช่เองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็นความคาดความเดาเป็นคาดทะเนแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อแห่งความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดครอบแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้และสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไหร่เรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องรู้ถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วสูงต่ำๆอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกข้างนาทีอาชาตัดสาทุกข์ติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับธรรมดาไปแต่ทุกข์ไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ซึ่งเกิดถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมติอะไรที่ว่าเกิดก็คือสมมติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนเต็มไปในพระไถ่แล้วสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่กันไหนแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้นพุทธการนั่นเองให้ตั้งใจปฏิบัติไอ้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไงทำเลิศทำประเสริฐท่านบรมสุขมันเป็นยังไงไอ้เห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันแล้วมันจะหาเรื่องหาราวหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยเรื่อยมากีดมาขวางกำลังบังคับก็กำหนดให้เวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดให้หมดให้หมด บังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบวันนี้ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่สิ่งเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มาขีดมาขวางมาแล้วมันจะพุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงเอามันเห็นดูสินะทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทางนั้นเนี่ยมันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นดับลำดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำระไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัตรธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเดินแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสได้แทรกเข้าตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดไหมฟังสิน่ะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้าไม่มีญาณมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาใดอันนี้มีความหมายอย่างนั้นนี่มีความหมายนะจิตของกิเลสของกิเลสมันรู้ทันทีนั่นละธรรมท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านั่นก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนที่อยู่นั่นเองเอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครถ้าไม่นับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นท่านี้ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเอาเน็ตตรงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ที่เดือดมันจะอยู่ได้ยังไงที่เดือดมันเคยแพ้หรือเคยชิบหายจากทำเครื่องสังหารนี่มามากต่อมากแล้วทำไมจะได้นอนอยู่สบายสบายเพลินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาเข้าไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปในธรรมชาติมันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่ให้พูดบ้างเหรอท่านสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมาเนี่ยเพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะดีดจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านถึงเห็นถึงรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนะฟังสิล่ะธรรมเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาบีบมาบังคับนะอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ท่านจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นน่ะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นสิปราบที่หัวใจเรานักปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเออตั้งใจปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นแหละยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกอันนี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครมันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลย หามันจำมานะนี่เทศไปเทศไปมันก็เหนื่อยแล้วเอาละพอเวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมเป็นนี่ไม่นี่อันยังว่าแต่ดีพอเทศเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยยับเข้ามาเหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เทศมากอะไรเลยเป็นไงล่ะธรรมหาฟังเทศน่ะเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้มันไม่ถึงใจนี่มันฉันอยากว่างั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบรุ่งคำมาพูดนะแล้วอยากว่างเนี่ยมันเต็มอยู่ในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่ที่มันจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพูดเห็นเต็มพระทัยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอยู่นี่เราจะตัวเท่าหนูก็ตามหนูกับช้างมันก็วิ่งไปตามกันได้หรือไม่เจอแล้วตั้งแต่ขึ้นจบมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดเอื้อมยังไงมันไม่อาดเอื้อมมันก็ไต่ของมันนั่นแหละนี่เหมือนกันเรามีกิเลสแล้วมันเป็นยังไงก็ตามเราโง่ก็เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นธรรมะจึงสดๆร้อนๆสดๆร้อนกิเลสมันกล่อมเข้าไปก่อนนะกิเลสมันเนี่ยจริงนะมันสำคัญมากนะว่ามีอ่อนตัวนะเนี่ยสำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโหว่ช่องไหนมันจะเข้าทันทีช่องนี่สิพอมันคล่องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันมันเข้าใจตรงนี้มันถึงรวดเร็วรวดเร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมาธิเราพูดไปที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีค่าได้ไงนั่นแหละเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันพอขั้นมันเหนือกันไปแล้วมันก็รู้ลูกไปเดิมดับดาอย่างนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้ที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงๆนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันนี้ตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันหักมันกังวลอันหนึ่งก็ยังอะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองแหละมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้นี่สิมันทำให้เกิดความห่วงความใยเราจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหนักเป็นในหัวใจแล้วก็การสอนกันให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงนี่ที่อันหนึ่งอ่ะมันจะเอามาสอนกันได้ยังไงเนี่ยอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกคนทุกรูปทุกนามไปนะสำคัญก็พูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้มันสอนไม่ได้มีว่างั้นเลยนะถ้ารู้แล้วมันปิดไม่อยู่เนี่ยก็ไปตรงนั้นมันก็ลงนั่นอีกเลยใครจะมาปิดปากเลยว่าว่างั้นเลยตีปากมันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตีปากเลยหรือกี่เลยหรือจะมาปิดปากฟาดปากนี่เลยมันสนุกอย่างนั้นเหรอเราพูดแบบสนุกกันสนุกแบบฮะเป็นอะไรไปวะมึงถึงจะพูดคือว่าเกลียดแค้นอย่างที่มันก็ว่าเกลียดแค้นในกี่เลยแต่ความจริงแล้วเราก็จะมาเชื่อกันมันอะไรของกี่เลยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุคลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะปักลงหมายว่า
1: เพราะว่าถ้าราคะมันลดหรือมันหายแล้วมันจะพวกนี้มันจะเรื่องนี้อย่างอื่นมันจะไป
0: เรื่อยๆโอ้ลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้สำคัญมากกว่าน
1: ี่ทำมันจะเป็นอย่างผมอยากคุยจาพูดนะครับปรากฏขึ้นชัดเขาเนี่ย
0: มันเป็นเงื่อนหัวใจไงเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอยู่ในใจตรงนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมมันเคยเองมาแล้วเจ็บแสบจริงๆเพราะเป็นจุดที่เราปักใจกับมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นค่าสุดต่อใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะงั้นเพราะมันกระดิกขึ้นมาเลือกอะไรแล้วมันเป็นเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่เป็นอวัยวะนะไม่เป็นก็มันจะมาเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดละเอียดมันยิ่งอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหดูให้ผมน่ะแต่นั้นเรามีปัญญาที่สู้กับมันมันละเอียดมันเป็นอยู่ในข้างในไง ึงก็ในหาอุบายที่ว่าอุดนอนปอดหายเข้าไปแล้วถ้าเวลาถ้าขันมือกำลังเนี่ยอันนั้นมันก็แสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้ไม่มีอะไรที่จะกดข่วงทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้ว่างั้นเลยผมพูดได้เต็มปากเลยนะอันนี้ใหม่ถ้าว่ากดว่าข่วงก็ข่วงว่าดึงว่าดูดก็ดูดดูดก็ดูดให้ทุกข์นะไม่ใช่ดูดธรรมดาเนี่ยกดก็กดให้ทุกข์มันเป็นของมันมันเหมือนกับไฟไหม้กองแกลบมันสมอยู่กดมากข่วงมากถ้าว่าเป็นแม่เลยก็โหเหลือบอันใหญ่โตทีเดียวมันดูดอะไรก็ไม่เป็นไรกำลังเราสู้ไปหัวถลำก็ไปหามันมันดูดมันเวลามันพูดมันเต็มไม่เต็มแบบเวลาอุศรามันได้แล้วของอย่างนั้นเลยเวลาเล็กกุศลามันแล้วอะไรมาถ่วงวะนี่ไอ้ถ่วงจริงก็บอกว่าไม่มีที่โอ้นี่เป็นต้องขังหนักนั่นถ้าเป็นให้ปากลงหนาปากหนาตรงนี้หนาวะเป็นกระปาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้หนาอันนี้ตัวสำคัญมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นสำคัญมากที่สุดเลยเป็นขอบเป็นหนามเป็นทุกได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ยร้อยสามพันคมเหมือนเป็นแล้วก็พอมันถึงพูดได้เวลาพูดกันได้เยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นมันก็เครียดแค้นกับผมนะผมมันเป็นจริงหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกถ้ามันแบบจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่ว่านิสัยไม่เคยไม่นิสัยไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยจนกับตายไม่มีความหมายเลยหรอกมีเห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวังชามันดีนะฮะอายุก็27ออกปฏิบัติพรรษา7ทำมันแปลกดีนะพอเวลาเราจะฆ่ามันจริงแล้วแหมมันก็เหมือนควายนะมันขึ้นเอาถ้าธรรมดาจูงไปจูงมานี่มันก็เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราจูงมันจะเข้าที่ข้าวมันขุดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเรียกถ้าเรียกหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่คือผู้ออกมาเสียบนะเวลาเรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรก็มันต้องไม่ชนนะมันก็ไม่เห็นใจสนใจมันมุ่งอยู่กับเรียนมันเพียไม่ไปไหนจิตจำเป็นสมาธิอยู่กับเรียนไม่ออกไหนเลยมุ่งเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริงเมื่อหมดเวลาออกปฏิบัตินี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเกิดอย่างนี้ย้ำย้ำมันรวดเร็วแบบนี้ยังไงแต่ก่อนเราเรียนฝึกเห็นมันแสดงทีนี้ออกมาจะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องอันนี้หนักอะไรนะจริงยังไงจริงไม่ลืมนะซักกันไปซักกันมาทุกข์มากอย่างนี้ทำให้ทุกข์มากนะมันหาทางหาด้านหาทางบริการมันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นยังไงไม่ได้มาแสดงอวัยวะมันเป็นยึดเป็นยังมันนี่นั่นสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรกันก่อนจะตั้งสติสตังที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มภาพล้มหายเหรอเหมือนกับมันถูกมันปัดมือทันทีทันทีเลยที่ที่มันเสียใจมากนะผมเครียดแค้นมากเมื่อเพื่อหลายวิธีการก็การนั่งการในสติไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองมันก็ไม่ดีนั่นแหละผมไม่ถูกไม่นอนไปสองคืนสามคืนเข้าไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดมันเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองไม่ทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยครับคนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆแต่เวลาอดอาหารไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เนี่ย ฟัดเหลี่ยงกันด้วยวิธีการนี้ทุกแสนทุกข์ทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจมันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีทนนะสิมันจะต้องท้องเสียโอ้มากอดนานท้องเสียได้นะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าด้วยก็ช่างมันอยู่สบายแล้วทีนี้แบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลังกันเพราะถึงเวลาธรรมะกันว่ามันก็ยังไงวะวางเนี่ยคือตอนที่มันเผลอมันก็เผลอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักมันไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทันอยู่ในขั้นที่มันเริ่มของมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องอันนี้มันขนาดไหนขนาดนั้นเลยแต่ซึ่งจะทำหามเช่นหามเสาอยู่เนี่ยแล้วก็อย่างเช่นอยู่น้องขือไปหามเสามาทำอะไรบันไดขึ้นเพราะฝนตกขู่บันไดเลยจะหามเสามาสังเอาสังกะสีหมูเนี่ยกลัวแม่มันถูกเนี่ยผมยังจำได้เนี่ยแล้วหามเสามาหนักหนักมากอันนี้มันยับขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคาพอจะปั๊บเนี่ยขึ้นตัวอยู่นั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีเลยมันทันถึงนะมันก็นะครับเพราะมันไม่สอบมันทางมือของมันอยู่นั่นมันหนักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางกันถึงมันสงบตัวมันแต่เวลามันปรุงยับตัวนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังมันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันมีเวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่แหละบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันนี่ทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างนะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันแล้วมันของทันมันทำไมมันจะเป็นนะสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องเหล่านั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันไงท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นพิษมันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากของเราความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแต่ผมจะสักนิดน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองคือความระวังมากอะไรนี่มันเทียบมันก็อะไรเห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันยังเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวตั้งที่ตาเห็นเหมือนกันอย่างเงี้ยมันน่าฟังตั้งที่น่ะอันนี้เหมือนกันสังการอันหนึ่งสังการธรรมดาอันหนึ่งสังการเป็นเสือเลยอือน่าฟังนะจับใจผมสังการหนึ่งเป็นเสือนะสังการหนึ่งสังการธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันแต่มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักฐานของมันถึงมันทันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงอันนี้จะแยบขึ้นมาปั๊บเลยทันทีเลยแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันไม่หลักฐานแต่อย่างอื่นที่เหมือนไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางมาได้ยังฆ่ามันได้จับหางมาได้มันยังพาเราวิ่งเลยหัวถลอกปอกจับหางมาได้มันพาวิ่งยังฆ่ามันได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งอีกแต่เทียบแย่งกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกอยู่ในตัวมันคล่องตัวคล่องละเอียดเข้าละเอียดเข้าสุดท้ายมันก็ทันมันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั่นเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอะไรนะตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันกับตอนที่ว่าเออทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันหนึ่งขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะเลยนะว่าใครตั้งคำนี้เออทีนี้ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่ง มันมีอยู่3ระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละกันราคะนี่กระเทือนเทือนมากอันนี้เวลาขาดจากกันนี่มันกระเทือนมากกับเวลาสุดท้ายความสามารถของเราเนาะนั่นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งนี่แหละที่หลวงตาบัวท่านพูดหลวงเท่าบัวหลวงแสงพูดอันนี้เข้ากันได้กับเราคือไอ้เราท่านมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่สิพูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานให้เต็มที่ไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปมันก็ฟังจะพูดเท่าเข้าใจจะของสิ้นหรือนั่นน่ะจนถึงวันนั่นมันจะประกอบกันได้ก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดป่าแก้วสุพรรณเขามานิมนต์กับพ่อท่านทุยนี่แหละมานิมนต์นี่นิมนต์หลวงตาบัวไหมวะถ้ามานิมนต์หลวงตาบัวนี่มาไปวะถ้าหลวงตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแล้วนะนะขอนิมนต์ออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั้นเลยนะไปนิมนต์หลวงพ่อบัวพอไปพนุ่นก็พูดอีกเหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมอีละหลวงตาบัวน้องแสงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาแบบก็ออกมาจากนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกันนี่นะไม่อย่างนั้นเลยหัวแล้วขักๆพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พูดเท่านั้นแหละเตรียมกุฏิให้ผมชุดวัดทางด้านตะวันตกชุดเลยกับรั้ววัดเลยเดียวแต่ก่อนป่าไม้เต็งไม้หลังไม่ใหญ่โตเลยเด็กผมผู้เฒ่ากุฏิเดี๋ยวอยู่นั้นผมวันหลังนี่รั่วกับมันนี่เลยผู้เฒ่าไปถึงก่อนผมแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เช้าเลยไงผู้เฒ่าเราไปจัดเองนี่ไงท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะอันเราถึงได้มาพูดกันทีพอไปอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงก็สี่โมงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันพอทุกคนแล้วก็หมู่ขวัญลงไปไล่หมู่ขวัญลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยหลังตะบัวพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนะพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะว่ะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะว่ะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดไปมากเพราะอะไรๆพูดเท่ากับเล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละพูดเท่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วพูดเท่าก็หยุดนี่อะไรอีกแล้วอ่ะสุดเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอวะมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายอยู่ในใจโอ้นี่เหรอว่าสิ้นแล้วอย่างนั้นเหรอวะก็นี่แล้วเข้าใจว่าสิ้นแล้วนั่นเถอะแต่นั้นก็อธิบายต่อละก็คนจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วจะนอนตายกับกองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าเห็นเป็นของอาจารย์ทั้งหลายเราอยู่นั่นเฉยอย่างนั่นเถอะไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจที่เป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาจริงคุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้อย่างเห็นด้วยกันพอพูดแล้วพูดเท่ากันลงใจกับที่นี่ลงใจที่เราพูดในอากัปกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบาสกเราที่แน่เอาที่ให้พิจารณาอย่างนั้นนั่นบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคือมันนี่ไม่ต้องลงไปละหลงตาแล้วหลวงพ่อภาวนาแล้วงานนั้นผมไปเองนอนนั่งเขาก็ถูกเขานี่เทศด้วยผมมาแล้วเขาตามมันเหมือนไปเทศอยู่กลับไปเทศบ้างไม่มากนะลงไปมาเขาก็เอากุฏิเลยตอนเช้ามันพอสว่างเป็นอรุณเป็นวันใหม่เสียงก็กระตั้งบันไดเรากำลังไหว้พระมันจบเสียงใครนั่นมาเนาะผมเองเลยของพ่อเลยว่าใช่เอาขึ้นมานั่งที่นี่เนี่ยที่มันคล้ายกันเป็นเราเรียนมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนะนะฟังจริงนะว่าพี่วะพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่น นี่พอเห็นนั่นแล้วก็ถึงตึกตรงนั้นก็ฟาดตรงนั้นเลยก็พังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะคือนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่าภาษาภาคอีสานก็เรียกขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตมุงลงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิพาขาดลงนู่นลงพื้นถึงเลยว่างั้นแต่ไม่เจ็บเห็นไหมเต็มร่างนะแต่ไม่เจ็บถึงนึกว่าคานกุฏิพาขาดลงทั้งกระดานทั้งพื้นลงไปหมดเลยลงมันเข้าใจว่านะมันกระเทือนขนาดนั้นทีนี้พออันนี้ทำงานเสร็จแล้วพองานทุกอย่างมันเสร็จอากับกิริยาของจิตหยุดแล้วตัวอย่างแล้วจึงมากำหนดดูโอ้ยเห็นไหมกุฏิอยู่ดีๆโอ้มันว่าเป็นขางกุฏิหักไม่ใช่ขางกุฏิมันขางอวิชชาหักคนโตคนย่อก็ใจยังไหวได้นั่นผู้ต่อแรงไปเลยปึ้งเลยนั่นมันเป็นอันหนึ่งของมันเพราะเวลานั้นมันไม่พูดไม่ถูกนะน้องพรมบัวนี่มีเป็นอย่างนั้นละขนาดใหญ่โตมากถ้าดินทองนี้ไม่หนีที่ทำให้เราคิดผมเราเอามาแยกอีกนะเพราะปริยัติเราก็เรียนทุกข์ไข่ปัดทุกข์ไข่ปัสสโกเตวิโชชราพิโยจะตุบริสามิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการอะไรมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่กิเลสมันคือเหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นกิเลสมันต่างกันนะทำให้เราแยกเพราะทางนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นยังไงไงมาก็รู้กันโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยถึงเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะท่านหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรทั้งไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันหนึ่งนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันท่านพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเป็นที่ถ้าทางนั้นเป็นทางนี้เป็นทางนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเคลื่อนท่าได้ไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัตินี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นเลยมันเหมือนกับว่าหัวเรียวหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามท่านี่บรรลัยเลยไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านอย่างท่านทิศทองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องเราทีนี้จากนั้นท่านกับพี่ท่านก็พูดไปละเรื่องต่อไปนะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปข้างหลังที่มาแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดละเอียดไปละเอียดไปทีนี้ความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่าไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเวลาอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาเด้อว่านี่นะมันแปลกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจพิจารณาเพราะว่าท่านผิดเองเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคานี่มันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นนั้นว่าลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปหนึ่งฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของที่เหลือความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะแล้วละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าละเอียดลงไปมันตาถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมมติหนึ่งจากนั้นเราก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทานเหมือนไม่มีเนี่ยมันเข้ากันได้ขนาดนั้นทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้ละเอียดว่าเล่มหมดไปเลยหมดไปละเอียดไปค่อยหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วเราจะเป็นคำหลงว่าเอ๊ะนี่หลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีว่าจะพิจารณาอะไรนี้มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงฉันว่างั้นนะมันอยู่ยังไงแล้วเหลือยังไงไม่รู้ว่าอันนี้รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยมีแต่อยู่นะรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่ช่างปัญหาเหมือนรู้อะไรกับอันนี้อันที่ละเอียดเลยคารู้ไปนี่สิ่งนี้พาเป็นปัญหาเนี่ย พอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องอันหนึ่งท่านพูดของท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดมันมีทองเลยแต่ผลที่แสดงมาอย่างที่มือไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้อย่างที่ผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงเลยย้อนกลับมาพิจารณาถึงเรื่องท่านมาตามปริยัตินะอรหันต์สี่นั่นลูกขาวิปัสสโกเตวิโชชลาภิโยจตุปิสัมพิทัปปโตว่าสุขไขปัสสโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรหมุนเข้าไปวิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเลยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเตวิโชมันก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็คืออะไรบุเพนิวาสานติยานนั่นจตุปาตยานนั่นอาสวัคคายานนั่นรู้ขณะที่อวิที่สิ้นจากกิเลสนั่นวิชาสามอันนี้ท่านบอกวิปัสสโกวิปัสสกวิปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านไม่พูดนายพยานรู้อย่างแห้งแล้งนี่อะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้าอะไรนั่นคือแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันไงโอ้มันเห็นมันขึ้นมาว่าอยากว่าอยู่ในเราเนาะมันแห้งแล้งอย่างนี้คือปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้านี่นะผมตำหนิผู้ที่ว่ารู้อย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันยังเล่าอยู่ว่างั้นมันโมโหนะมันไม่เห็นเมื่อนำมันตัวไหนแห้งแล้งอยู่บ่อยจะว่าอยู่เกิดมาตะโกนปอกมาบ่ก็เห็นพอดีผ่านความรู้สึกตกใจแต่มันมีหนามีตาวูดูยันแข็งแรงอยู่เหลือมันจะว่านะใครเป็นคนบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสุขไขปัสสโกกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระอรหันต์แท้ๆมันแห้งแรงที่ตรงไหนน่ะเข้าใจมั้ยล่ะหมาผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดอย่างว่าสระพิญโยก็รู้อยู่แล้วอภิญญาณ6จตุปิสัมภิทัปปโตแต่ฐานะปฏิปฏิจตุปฏิสัมภิทายานทั้ง4อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและสัมภิทานะ4นะมันก็นานแล้วมันก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้ถึงจะพอจับได้พอด้นได้ดาวได้ไปเรื่องอะไรก็ตามภาคปฏิบัตินี่มันก็จักกับเจ้าของอยู่นะมีในตำราไม่มีในตำรามันจะประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นมันเด่นว่างอย่างที่ว่าราคาเนี่ยมันจะขาดจากราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นนี่แต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าไงนั่นมันเห็นแต่ทำเห็นแต่ช่างนั่นสินั่นแหละคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยถ้าท่านจะมีในคำพิเศษเรื่องนี้ก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนะฮะไม่เรียกแล้วครับนี่ใส่ไปก็ได้แบบอะไรเลิกอะไรเนาะเอาเจ็บออกแล้ว

จะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ได้ปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกอบโกยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคลาเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรครุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าคร้าวรบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับตมกับโคลนไหลเข้ามาคลาเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเคร้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสดงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสดงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าเสาะอย่าแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนไหนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดพักขาดตอนเลย
ิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการเสาะแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมนะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคลาเคล้าภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองแล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเอง
ถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัว

ให้ก้าวเข้าสู่อัตถุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบ่ปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นล่ะจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายชั้นพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือธรรมทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนดังน้ำในมหาสมุทรทะเลนี่จะถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คลาคล้าได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกลิ่นก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจืดจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปในเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เราผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นสิ่งใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนัก

รู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลัดพรากจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นแล้วพุทโธเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของธรรมได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลัดพรากจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้เป็นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวักขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสงสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็ที่เดียวจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรย่อมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละพากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเคียงกันแต่ให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่ปัญญาของตัวเองเหมือนกับ
เมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในธรรมข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจนเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดทั้งที่กิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราอย่ามองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมพอเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการกล้าเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเทปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรจะผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับ
เรื่องของกิเลสตัณหาเอานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนะปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั่นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกก่อนแหนที่ปกคลุมห่มห่อน้ำมาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมห่มห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีบึงทั้งบึงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกิดที่เด็ดตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมห่มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามที่เด็ดกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่ว่าไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทั้งโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากลืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการรื้อจอกรื้อแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งรื้อขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วไปยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่น่ะมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2 อย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะ
เมื่อเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ปิดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆย่อนอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกว่าพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดหนึ่งก็เข้าไม่ถึงชมนิดหนึ่งก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้แล้วเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงที่เหลือแทรกอยู่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังอัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงเดี๋ยววันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงไม่อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวตั้งหน้าประกอบความเพียรนะเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรนะตั้งอะไรนโรงวัดใหม่กลับแล้วเหรอโหนั่งแล้วเข้าพรรษาเรื่องนะจะตั้งสารพรรษาทั้งนู้นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าเป็นไปตั้งเข้าเป็นสารนู่นนะเข้าเมื่อวันอุโบสถก็จะหามานะเพราะไม่มีพระปัจจุโมกเขามีพระปัจจุโมกเขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกก็มีพระจะครบองค์ก็ไม่มีเมื่อวันนั่งกลับมาข้างที่นี่อุโบสถเสร็จแล้วกังข้าวเข้าไปมันก็ไม่มีพระไม่มีปัจจุวัดไม่มีพระปัจจุโมกท่านยังให้สัจหะไปเรียนไปเรียนปัจจุโมกอันนี้ไม่มีปัจจุโมกก็ต้องสัจหะมาลงปัจจุโมกกับคณะใหญ่
ต่างคนต่างไปทำแล้วมันก็เป็นจิตเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นจิตเป็นหางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเลยเป็นผลเลือกไปเรื่อยเพราะการเรื่องลงวัวสดคือเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมแล้วต้องมาผมไม่เรื่องเลยคือวันอยู่มูเพื่อนดูกระรุ่นมันเกิดเรื่องกับอะไรผ้าคือวันนี้เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันอย่างมันยาวมันสกปรกโอ้จะก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอย่างมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขยันอย่างเงี้ยมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันหดก็มาอะไรตกใส่ผ้าใส่อะไรสกปรกรกรุงรังมุดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จำเป็นแล้วการคิดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวังก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเสียงเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารกันนั่นเองเวลานี้นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ง่ายอย่างดังที่ว่าอย่างที่นี้มันคือมันเป็นไฟตลอดเวลาถ้าหันหน้าเขาไปหาเบียดทั้งนั้นเขาไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะนี่คือมันคือเรื่องมากนะเป็นยังไงสร้างวัดอย่างนี้มันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นหรอผมมีตกนานนั่งนี่ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นภัยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายสบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะมันไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่แหละมันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็เขาดีดเขาดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงจะเจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดเลยมันยังเป็นของมันอยู่ทั่วตัวบางทีก็ลุกออกมาเดินยังคมบางคืนผมเดินยังคมผมตลอดนั่นถ้าออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเดินยังคมเดินไปมานี่แต่นั้นมานั่นไปนั่นผมทางยังคมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วค่อยหลับหลับเงียบๆคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับๆเป็นตื่นหลับเงียบเดียวตื่นแล้วเงียบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊บหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่นอย่างที่ผมเคยนอน5ทุ่มอย่างเงี้ยพอตี3เป็นมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีเราฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วนอนในลำคางบางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับนะนอนถ้าหลับมันก็จะถึง15นาทีเลยน่ากลัวไม่ถึงเคลิ้มไปงีบเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงไม่มีกำลังมันมีแต่อ่อนเพลียเดินโยกมก็เพลียก็อายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้ได้เป็นไรไปไม่ได้ห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องสอกข้อขันธ์ของเราเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยโลกก็ยิ่งเป็นปุยเหมือนไฟก็โดยลำดับลำดาเพราะมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมกระโดดสังเวชมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาจึงอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจว่าเป็นไฟขนาดไหนกับโลกไม่รู้เลยทำไงโอ้มันกล่อมได้ขนาดนั้นนะมันเป็นชั้นนะพูดถึงหนึ่งภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันละมันก็เหนืออยู่เรื่อยๆตามก็ไปเรื่อยนี่แล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความ
โกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งๆที่มันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนพูดที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจุงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจุงตอนนั้นจนได้จนเราก็ทะลุหมดไม่มีอะไรจุงมันต้องมีรู้โทษของมันใต้หัวใจเฮ้ยวันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเท่าก็ได้สะดวกตามธาตุขันธาตุขันขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรมากวนเพิ่มเติมเขาอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งกวนใครต่อใครนะเริ่มยุ่งกวนนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนนี่ยุ่งกวนใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นนะเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครเนี่ยออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยกวนใครขอใครให้ระมัดระวังให้ดีพระกวนนั่นกวนนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปกวนดังนั่นไปกวนดังนี่นะเดี๋ยวองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมมีแล้วไม่มีในพรรษานอกพรรษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันด้วยจะมารอพรรษาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติแต่คุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาถุดเหยียงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังถ้างั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเซ่อๆซ่าๆเรื่องอัดเทปก็ไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทพก็หนังสือเนี่ยแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยแต่โลกเจ้าของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นเนี่ยมันใช่ไหมวิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบๆแจกก็แจกมามากต่อมากแล้วเทพก็ดีวิตกในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะวิตกแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่ในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดจะเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วคิดดูที่ศาสนาเราใครเคยคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ละมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเข้าตีตลาดหมดอะไรๆเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกลื่อนโลกเกลื่อนสงสารนะว่าได้แม้แต่เทียนนี่ดูสินี่เทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนมันไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทูปเทียนธรรมดาเป็นอมิตรบูชาไม่เห็นโดยทำความเลือกเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกลื่อนโอ้โหหนังสือธรรมะธรรมโมเนี่ยใครจะคิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยเพราะมีอุมาตเกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่นะขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้หรือมีไม่แต่กิเลสตีตลาดต้องบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรนี่จะขายขายกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำไปแท้จะไม่มีเป็นอย่างนี้เอ๊มันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเลย
เป็นโลกไปหมดเลยศาสนาเป็นโลกไปหมดอย่างที่เคยพูดเมื่อเช้าวันหรือวันไหนเดี๋ยวนี้เราวิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนนเดียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายแล้วโลกกิเลสกินกินหมดแล้วโอ้น่าทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะเพราะไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นอย่างนั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะวันนี้แหละพอ

การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเทศภาคปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็เมื่อเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนั่งท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเขาแห่งธรรมทั้งหมดที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกำเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำนานกระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดค้นคว้าเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็สดับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมกลืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์
กลายเป็นปฏิเวธขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคารวาสไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระเองทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตาม
ให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วไปเป็นไหนๆเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปๆคำๆหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันหรือประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆนี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแจ้งตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากได้เห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเดียวแหลมนั้นเดียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลนั้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกที่เหลียดเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่
จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการแต่ทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายๆเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ธรรมขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่น่าเบื่อหน่ายรำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนจำเจกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจำใจสันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจำนับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับนี้ดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเพศต่างๆระงับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่งพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสพอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่น
ที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความมือสุดล้วนๆเรียกว่าธรรมทั้งแผ่นธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ธรรมจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะการตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดโผนรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นธรรมรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงจัดตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมคลานลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้ง8นี้ไม่มีแล้วมากทั้ง8ก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุน

ญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาความจำว่าปัญญาปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดฉลาดมานานสักเท่าไหร่เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบมันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนที่ความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขวนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเผาโรนจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ย่อมได้รับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นเป็นอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุขก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นปัจจุบันธรรมเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาชำระกันอยู่นี้เอาให้จริงลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสดาองค์หล่อแหละที่เราว่าพุทธังสรังฆานธรรมังก็เป็นสวขาตธรรมชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กั่นกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองให้ท่านได้ถึงความบริสุทธิ์เรานำมัชฌิมาปฏิปทาธรรมาปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นพระปลอมมรรคผลนิพพานปลอมไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานำมาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยจริงก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องเกิดท้ายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนด
อานาปานสติ

ต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทโธออกพุทโธได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆในท่านเริ่มแรกที่จะทำจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานหนึ่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปปัจขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปปัจขันธ์นี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจะดิ่งนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอยากเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหตีมห้านิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีความหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเก่าให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดจะแพ้ระคายระเวียงระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยวอกแวกคลอนแคลนไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเพราะความหิวโหยมันฉุดมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ทั้งปวงเมื่อใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและ
ไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติทราบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงมักติดสมาธิเสมอและมีจำนวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกคอนแคลนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ด้นล้วนเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิแล้วปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญญาสติปัญญาก็ผิดขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โนโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการปฏิบัติก็เห็นว่าควรขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านพยาอธิบายด้วยฟัง

0: พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามิออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงมิมุติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราอย่างนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารวนจิตใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ครวญความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเนี่ยได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวทำนี้ทำนานคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาพุ่งคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นธาตุสิและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับตำราแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นคลังกิเลสตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไม่โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเวล่ำเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิต ถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาอยู่หรอกก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นคนจะทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงท่านอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็ แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากกระจัดใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหลักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นถ้านำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะ เอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเหล่านี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่นี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองปืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพย์หายวายปวงไปเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณนะแล้วออกไปอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณ ต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างคิดหาแต่ต่างกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่คืนแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปกีดกันห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นคืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดพระอาวาสที่เป็นผู้บับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดี๋ยวธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะ หน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลือกเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มให้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันให้อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องไปเหนื่อยนั่นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้ตะกี้เดียดเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะแล้วยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นท่าศึกต่ออรรถธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลาย เพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายที่หิริโอตตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญทานไทยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้มาแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิกไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านมาถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานั่งหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากับกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนั่งหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนมันไปเขาใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความถูกได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพืชปฏิบัติมาศึกษารวมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปเดินลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษารวมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการมาพืชปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจากธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำไปคิดนะปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไร มีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสำรวมระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกโรคลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอนี่พูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งปลายใหญ่เวลานี้ไม่ทราบหรอกจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวะเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันไม่มีเบรกเลยนี่จังหวะผมเนี่ยมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเขาวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นแหละหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนก็เหมือนในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึกหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีได้อีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีได้อีกาคือใครคือพระคือเนรเราเนี่ยละเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นคอยยังจะมีฮิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์เนี่ยผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนก็ไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะครบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเรียนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนไปแล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอรรถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพี่นาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนนะเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพี่นาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอรรถธรรมท่านพามีเหรอในอรรถธรรมก็ประกาศลั่นมาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกเพียงแต่นัตถคีตวาตอนนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสินั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้โหนี่น่าทุเรศนะอีกทำไงจริงๆไม่อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมโอ้เสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมอย่างนี้ตำหลักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลา นี่นี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กๆน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงในสมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นเส้นเองไม่ทำไงแหลกหมดมีอดวิตกไม่ได้นะคนวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบหลบซ่อนซ่อนนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันออกจากนั้นก็เอาวิเลศเข้าไปเหยียบทำเข้าไปอีกให้หนักเข้าไปอีกอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำให้เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนวิเลศเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาแล้วมันก็เจอที่มันกิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกข์มีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่านแล้วทำไมจะไม่ได้ทำมันนี่ทุกส่วนนอนกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะ

หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณชื่อว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้โมให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอมีหมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเครือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเขาไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเนี้ยอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดียังเรียกว่าสมมุติจิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแต่โลกนั่นโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลหนามนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นหนามมานี้แต่นานเท่าไหร่มาจากสกุลหนามใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้รีบบ่งหนามนั้นออกเสียแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลหนามทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเปะไปเปล่าๆนี่แหละท่านตันเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นท่านมาเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วแล้วจะถอดถอนสิ่งที่มันจิตมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นหนามยอกหนามบ่งวิธีการบ่งหนามออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งสายแส
ไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียว

กับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิงหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดาถึงนำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นน่ะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันแล้วอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นชุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตน

ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสัมผัสปัญญานี้สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นความนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นให้เราทราบไว้เสมอว่าไฟต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขนาดนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วและยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาคลุ่นมาคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างธรรมขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวไผ่นั่นมันต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่สติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำตามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนะเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้

ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าแล้วก็เมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักทลายก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัฏจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงานมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมันแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงก็หลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่แต่นั้นก็มีแต่กองทุกข์มันเห็นได้ชัดภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจเจ้ากล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นเองจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเอาหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เดชอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมุติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ไม่มีขัดมีความไม่มีขัดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยถนนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นประบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหรียญมีสมบัติพัฒฐานมีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบอปัญญามีอำนาจศาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกในแม้สุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไง
นั่นรับสนิทนั่นนี่แหละคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังเราเอายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้โดยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งคันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆ อันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเคียงการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสันนังคัจฉามิธรรมที่ท่านตรัสจะรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสันนังคัจฉามิล้วนแล้วถึงแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่จะถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงนี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือเขียนว่าที่มันเขียนไว้ว่าปุถุชนนอนเสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามันสิในโลกอันนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนะบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นยำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นแล้วสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเวลาเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากจากที่เสียที่ค้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันความกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในควบวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันความกินหงายกินอยู่นั่นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็ความกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็ความกินหงายกินแต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้เนี่ยพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเพราะมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือ
พราะสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขนาดนั้นแล้วเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันนธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลูกค้ามันล้มได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินในยี่เดียดมันความกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะความกินง่ายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนให้น้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้คร้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของเสียดมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเลวขนาดนั้นแหละไม่ทันจะเงียบว่ามันความจริงหายจริงเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปแล้วนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งที่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เรื่องพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ถูกแม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตคิดแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอธรรมเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเอาละที่นี่น่าเห็นไหมในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่าอย่างไรวุชิตังพรหมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิจตาติปชานาติที่กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมานัตถิดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเป็นนี่แหละสันทิฏฐิโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเป็นก็ได้เป็นเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตนี่เวลามันขาดจริงจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนจะมีศูนย์ไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันศูนย์ไปหมดจากดวงใจหมดจากเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียเวลาไปทำไมว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมเรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดตายมากี่กับกี่ครั้งมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์เราก็เป็นบ้ามากี่กับกี่กันนะกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ้มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทิมแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ร่วงไปร่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีมันก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามา
มัน40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ยังไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามาขีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะแล้วขีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังจะขีดขวางหมู่เพื่อนอีกเหล่านี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแข็งฤทธิ์ได้หรือที่เรียกนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแข็งฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปัฏฐิกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปัฏฐิกะนั่นมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟาดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีให้เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเกรียงไกรของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เกรียงไกรยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมจนสติกำลังความสามารถของเรามันต้องมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นะแล้วมันเห็นยังไงสินักปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไรมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่เลยมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสัมปชัญญะโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมนั่นธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านอาจารย์จะรู้อันนี้ประธานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตต์หลุดพ้นก็ประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มที่เด็ดวัฏจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลมีแต่กิเลสมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี่ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันอันนี้ว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปะธรรมอกุปะธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นที่มันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเป็นเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหนือกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนไปทายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกทิ้งเลยเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นจะเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดแล้วปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีก
ดังที่เคยเป็นมาเลยนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจคิดปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเล่ห์ล่อนลอยทะเลทลายหนึ่งกิเลสนั่นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทลายมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้เราผมระวังมากหนึ่งกิเลสมันเป็นการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ขันดายมันค่อยพอถูกพอไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรนักมันค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าหรือเร็วนี่ไปบังคับไม่ได้นะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปแต่บังคับมันเหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ใครก็อ่านดูดูนั่นแหละผมสรุปสองเล่มนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระได้อยากตามถึงขนาดนั้นน่าสรุปสองเล่มมากเดียวมาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามงตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยไม่ได้ทำเพื่ออัดเพื่อทำถ้าทำเพื่ออัดเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกเขาได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นไม่ดูยากอะไรยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของกิเลสออกลวนลายทั้งนั้นโอ้สรุปสังเกตผมอ่านแล้วมันไม่คิดเกี่ยวต่อถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบกระเทือนหมดเหมือนกันนะท่านลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนหมดเหมือนกันนะเพราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดคือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันนะมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่ามันตั้งแต่ไหนจะไรมาหน้าที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรมันเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วความที่จะให้กระทบกระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจิตไปตามจิตจะตอบไปไหนนั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำนึงคำนวณก็ไม่ตอบแบบที่เด็ดตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันมันแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาทำก็ไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงหมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรผลเป็นผลดีขึ้นมาเลยนี่จะผลเสียนั่นนั่นคือถึงมันเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านบรรลุท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดผู้ที่มาเดินตามรอยท่านเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากมันยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสที่ดีความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองมันบิณฑบาตเคยพูดแล้วเสียงบูงเบ้งบูงเบ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ครับผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะว่ามันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้อยู่มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั้นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของแต่ละคนละคนดูไปที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพื่อเพลินเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นนั่งอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่มีราคามากกันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไง
ข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจ้าคำภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละถ้าให้หมามารับนิมนต์ปุ่นง่ายมารับไปถึงเวลาแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ไปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาแล้วเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปถ้าพระไปยืนเก้อตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมาเขียนไว้ในตำราสัตว์ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากเลยในตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นในหัวใจเองใจมีปริสัยอะไรทั้งนั้นท่านถึงไม่ประมาทกันประมาทอำนาจวาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นอยู่ภาพดีขึ้นดีสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนั้นท่านถึงไม่ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากยังเป็นสัตว์อยู่ก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามมาราซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจ้งเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาชวะได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนี่แจ้งได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิก็คือจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายเรามันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี่ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีรอบตัวเนี่ยเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างอันนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอยินได้ฟังจากอาตมาธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นนะไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยพระธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับลำดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ถ้ามีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างหนึ่งทราบประดุจดำดาจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดรู้จนกระทั่งอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดๆเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายทุกเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นมันก็รู้
เวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนนี้เถื่อเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรตขาเวทนาไม่อยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นสติปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะเลยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางนะมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่จะว่าไงรู้พอยับถึงจิตมันปรุงพอยับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับเท่านี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี้ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองนั่นแหละมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมเลยนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่เรียกว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้จิตก็คืออะไรนี่รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหาไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่จะเกิดเรื่องนี้ยิ่งทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนั่นอยู่นั่นมันไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องของมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาความทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่องหมุนเหมือนอวิชชามีอยู่นี่เรียกว่าขันธ์ล้วนรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคือครองตัวอยู่นั้นก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงอาการของใช้อาการของอยู่ยังทั่วระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นยังพี่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงมันเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะต่อสายยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำกันวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่เอาอะไรไปต่อมันเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันเพราะเจอนี่พัดนั้นกระเทือนในหมดบรรดาวิชาและสาวทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอันเดียวกันนี่แน่เอาแค่นี้แหละนะเลิกกัน

เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั้นเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงดังนั้นจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะเลาะแหละแหละทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นวันเป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้นกิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตว์ทิ้งหายเกิดความกระสันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมกุฏิวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหะกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาค้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องคำหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดคือถึงเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะแสวงหาโลกามิซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัตธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงด้วยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย
เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เหลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องในแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเหตุก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแลผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากถ้ากิเลสได้กลุ่มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบกวยเอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังบังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังไวอย่างพวกเราท่านนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสำบุกสำบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้จึงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังไปตามๆกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาล่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเสียภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งๆที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเ ท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อน

หลักสำคัญว่าอัธสนะอานันดะเวลาพระอานนท์ทูลถามการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูซะเลยอานนท์ดีนะถ้าเหตุใจได้เห็นได้ยินจะมีจะทำยังไงไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาจแห่งตัณหาราคะตัณหานนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นพวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดกึกสะดุดกึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์แห่งราคะตัณหานี้ขึ้นในขณะใดมันจึงทันกันทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอสังขารประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดเอามากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่ให้รู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสาสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทัน เหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนะปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำการทำงาน

ซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแท็บอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์มันนี้สะดุดกึกสะดุดกึกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปชิ้นไปจากหัวใจรุ่งขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงถ่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหวิวหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาหวิวหวิวหวิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอาลัยตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี่เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดปั้นหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรื่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยๆไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตตโลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้
พาให้เป็นไปนี่อันเนี้ยสำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหักแทรกขึ้นมาจะตัดก็ห่วงใยความห่วงใยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองนั่นอ้อยอิ่มเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นนี่ละอำนาจของธรรมเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายดายต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกจะเรียกว่าภาวนาบัญญัติปัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความกดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเลยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิวหวิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยแม้คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแล้วเบาหวิวหวิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาหวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตอัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละไม่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดทั้งหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้น
ม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาตุทัสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคนิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดแล้วสุดของกิเลสของสมมุติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนั่นนี่ละกิจผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเถทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่าแบบแปลนแผนถังที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี่แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปโดยลำดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปปล่อยวางกันไปนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างแล้วออกไปก็เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่าง
จนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบกับทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100% เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักพอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและความและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตั้งหนักใจให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของเท่านั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออนามาปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะไปสวรรค์นะไปนิพพานให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อธรรมให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆแล้วก็ลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติระฉานวิชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนครั้งทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายไก่ของหลังที่ว่ามานี้ท่านดีทางไหนดีทางไหนนั่นสิฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังๆแบบนั้นลือทั้งนู้นลือทั้งนี้ลือแบบลุ่มๆแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สิ
นี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรจะทำหน้ากราบไหว้บูชาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาและวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวเพื่อของส่วนเพื่ออัตก็ทำไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะก็เรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกไปชาวบูตของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านจะไปตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหนเสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาแล้วเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีมันจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโก้โก้ไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีกกันซะจนแหลกจนเหลวเลยไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วเหรอพิจารณาสิคนมีอาจมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำมาอ้างว่าชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพุงก็ไม่ได้เห็นตัวอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ที่เป็นหน้าทุเรศสูงเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่พูดถ้ามันเต็มปากนี่มันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิและทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจริงเนี่ยเป็นคนฉลาดโดยอัดโดยทำการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอ

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกหลักธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นสมุทรผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับมือเพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากต่อความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไปแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกุยหมายพ่ายทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นข้าศึกของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังปิดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่
ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกทุ่งรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคะนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคาถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้
เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเครื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ปรองวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีถูกถ้าสิทธิ์ที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ท่านใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางที่จะนาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโคน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัฏฏะโปรดได้ดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัฏฏะ
หมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือสมควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามคงจักคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้ถึงภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันใดเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่เลยกลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลา
ไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจดังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแม้จะยากแสนยากรกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้งสี่ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาสี่ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถเลื่อนฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากจนการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานชิ้นไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตาย
เรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับแบบนั้นเราก็นับว่าฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะการรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันพอจะเริ่มต้นนั่งสมาธิ

ไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาใครตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกชิ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะคำรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เนื้อนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามาจุนาดมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุดเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันธ์มาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงแต่ได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเมตนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในธรรมแยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้ง3ประเภทนี้เป็นเราเป็นของเรานะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอน

มอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าจิตได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแลท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเปลี่ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเขียนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่เบิกบานหมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความเบิกบานเป็นเราเราคือความเบิกบานอันนี้หมดการปักปันเขียดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้รื้อถอนพบถอนชาติผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังสารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถอาหารจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้นั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้ว
และกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไปพ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาชั้นพระวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งวิญญาณุภาพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจากพร้อมทั้งพระธรรมประสงค์จงคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

ปริปุณังปริสุทธังปรมัจจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

बुधो सुसुतो करुणा महानवो।

ตาภิภูชนียกังวัตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมายายังมะมะสะอุปัตตวามาโหตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

0: มิวาสะเทวะละสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกาลสมานะกาลิยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวะเลวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะ

โสภินทปาตังปฏิเสวามิเนวะดวายะนมตายะนมันตนายะนวิภูสนายะยาวะเดวะอิมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายะปนายะวิหิงสุปรัตติยะธัมมจริยานุกัสสะ

สนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปะสิริงสัพพะสัม

ยาปัจฉาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติ

ยังกัมมังกะริสันติขันธยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

พระวิโดคราฟเนี่ยตรงนั้นเป็นแยบกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักแต่พระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติทำไมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้โสดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสโสดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแสงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้โสดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั่นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนึงอะอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แก่ไปได้เขียนไปได้ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับผู้สนใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมนะเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมเนี่ยไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช่างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำนั่นแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วภาพที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามทำหรือภายในความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์เจ้าพระอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรๆสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดีดดิ้นๆมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันกลางแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดีดดิ้นๆหลอกๆลวงๆได้อย่างไร
ต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหากิเลสประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากของูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่จะเห็นแบบรุ่มดอนด้วยความจดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันบางคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพไหนที่เคยวาดมันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถ่ายหลอกลวงตัวเองให้ตะติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี้ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวทีนี้มันจะไปคิดมันจะไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง
บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้มีจริงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะ

ค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นไหนออกไปไหมยาวเหยียดจนหาถึงหมากระทางมาได้แล้วหลงมันจนตาตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนนั่นนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถูกตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆหากสงบก็เรียกสันติสงบจากนั้นด้วยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเหนือนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยไม่มีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสักกายบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเสี้ยนน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจะนี้ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นานนี่นะ

ยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนะจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายพ่อต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนก็ต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความปักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจผู้ยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังมังคามันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสักกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบให้เราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวางชางมีสิ่งควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยและความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านจะตั้งหน้าตั้งตาคือปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าจะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันติโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญยืนอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังกรมดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับ
มันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่แต่ธาตุสี่ทางมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เออผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งไม่พูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการไม่ปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงนะคำว่ารสทั้งปวงก็หมดไม่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแห่งธรรมนี้เป็นยอดจึงว่าชนะรสทั้งปวงที่จัดไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรสมีชาติเต็มพระทัยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรสทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรสแห่งธรรมประจักษ์พระทัยเป็นรสที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมคือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละและเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม้นิดหนึ่งเพราะได้เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระทัยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงลิ้มรสหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้มด้วยพระทัยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรสการให้ทานก็มีรสอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเอื้ออิ่มรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานอย่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี่มันพองขึ้นมันเบาไปหมดว่าสิ่งที่เราทำไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมันพองขึ้นมานี่ก็เป็นรสอันหนึ่งความรสแห่งความตระหนี่มันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรสความตระหนี่ไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใดเมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคะเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริบความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันกระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นได้รับความกำเริบจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยจำนวนกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลของตนที่รถแห่งสมาธิจิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรสอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบความสงบนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอิบอิ่มมีความปีติยินดีในความสงบสุขแล้วมีแก่ใจที่จะพึงบำเพ็ญจิตใจทั้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อรส แห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลำดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรสสมาธิก็ทำให้เราเพลินเพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรสอันหนึ่งรสปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากตัวของเราก็เป็นรสอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามชนิดหนึ่งเกี่ยวแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเสี้ยนหนามส่วนละเอียดเกี่ยวแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยหรือเสี้ยนหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรสแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รสแห่งธรรมชนะถึงรสทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรสในโลกนี้ไม่มีรสใดที่จะชนะรสแห่งธรรมได้ผู้ได้ลิ้มรสแห่งธรรมนี้ ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถนั้นธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจางห่างเหินจากความสุขอันเป็นบรมสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสชาติอันหนึ่งประดับใจของเราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจใฝ่เข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีลธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอกุศลนั้นเป็นไผ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงติเตียนและแนะนำสั่งสอนให้รู้โทษของมันหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุ ฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเลยแต่พระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่องในพระทัยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มีประทานไว้ให้สรรโลกด้วยความบริสุทธิ์พระทัยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงยมุขปรินิพพานเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำดับสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสิ่งที่อื่นที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอจะเช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทำตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตำหนิติเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจธรรมดาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกการคร่ำสอนลุด่าว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงไปเปล่าๆผลที่จะพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่กิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมันทำให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทำสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโกรธโกรธโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลำบากวิเลศมันเป็นของโกรธโกรธอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดำเนินตามในทางไปในทางนั้นแต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนวิเลศการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติธรรมก็ประพฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งดวงและเราทั้งคนจ จึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเลสสู้กันธรรมต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับธาตุกับขันต้องเก็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจอยากให้คิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอย่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาฝนทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบำเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความนิยมของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสำหรับผู้บำเพ็ญตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมาฝึกฝนทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อธรรมนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่ว่าแต่ละวาระ1111นั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทำคุณงามความดีมันก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทำฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่หรือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งร้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทำมันก็เป็นเช่นนั้นฟาดทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะมันก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกระหยิ่มในการพึ่งปฏิบัติอ้าวยากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราแล้วทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธัมมังสนังขฉามินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจำนวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึง 99%เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ไปพูดปฏิบัติธรรม 99% คงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วน 1% ก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจนี่มีจำนวนน้อยมากแล้วเราก็นับเข้าในจำนวน 1% นี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไป ตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลกายนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลกายแตกที่สกลกายไม่ได้หมายป่าช้าแต่หมายถึงสกลกายด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรไม่ตกวิจารณ์ทั้งสถานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าช้าอันนี้ประจักษ์ใจการรู้แจ้งป่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเยือกเย็นไม่สงสัยไม่คาดโน้นคาดนี้อันเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สุขโตนั่งอยู่ก็สุขโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขโตเป็นอยู่ก็สุขโตตายแล้วจะหาทุกข์มาบีบคั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าขอให้ฉะนั้นจึงขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วเป็นความจำเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้

คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนา

จำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอิริยาบถเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือใคร่ครวญกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งและอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กันกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้

รุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็จิตหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปดังพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังค่ำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมา

เพราะนั้นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็ม 100% วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัววันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้ในขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้หรอกนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่นว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกดันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความหงุดหงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความหงุดหงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปโดยลำดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านเนี่ยท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมด

0: ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่หลุมที่ดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนก็เดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนั่นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจีวะสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วกิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยมือปล่อยมือเป็นลำดับลำดับตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามฆ่าตามฟันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระโอวาทคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนำมาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลที่มีอยู่แต่ครั้งโน้นให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสครั้งโน้นกับครั้งนี้กลัวธรรมด้วยกันธรรมครั้งนี้กับธรรมครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีอะไรผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเห็นธรรมกิเลสหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบนพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบ่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบ่นมันชิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหล่านี้เท่านั้นกิเลสถึงจะตัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสกสกันยุ่งไปหมดเลยสกสก็มีตัวหนังสือเลยไอ้ตัวใจไม่ไอ้สกทอไม่สกสส่งคำตกนี่มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสกสตรงนี้นะอย่าไปสกสวันนั้นปีนี้ยุ่งไปอย่าไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้กันตรงที่ตรงนั้นสคสจะมีอยู่ที่ตรงนั้นแหละเกิดขึ้นที่นั่น นี่เป็นสคสทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงบันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสคสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสคสภายในสคสภายนอกสคสภายในก็ได้แก่ทรงความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสคสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะท่านั้นเองนั่นนี่เป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละย่อถึงตรงนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3